0: ดยเฉพาะการเสื่อมต่อรถไฟเล่าจีนกับระบบรางของไทยโครงการก่อสร้างขัวคำน้ำคองเสียงแมนหลวงพะบางของลาวโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่6สะละวันอุบลราชธานีโครงการก่อสร้างความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่7เมืองมื่นแขวงเวียงจันทน์หาอำเภอปากสมจังหวัดเลยและโครงการพัฒนาเส้นทางอื่นๆการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการร่วมมือด้านกฎหมายและยุติธรรมการร่วมมือด้านแรงงานการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆการร่วมมือด้านการเงินการธนาคารการร่วมมือด้านสังคมและการพัฒนาการร่วมมือด้านกสิกรรมการร่วมมือด้านสาธารณสุขการร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองน้ำอย่างยืนยงการร่วมมือด้านวัฒนธรรมสังคมการร่วมมือด้านสื่อมวลชนการร่วมมือระหว่างสมาคมลาวไทยไทยลาวเพื่อมิตรภาพและการร่วมมือด้านอื่นๆกองประชุมครั้งนี้ยังได้ปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนงานการร่วมมือในต่อหน้าโดยได้ยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่จะเพิ่มทวีการร่วมมือทั้งในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายรวมทั้งการพบปะและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นในใส่สุขโยและสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงให้เป็นรูปธรรมและนำผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองประเทศอย่างแท้จริงในตอนท้ายของกองประชุมท่านประธานกองประชุมร่วมทั้งสองได้ร่วมกันทำห้องเอาบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23เพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญและหนักแน่นในการสืบต่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมมือบนพื้นฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมกันก้าวขึ้นตลอดไปจากนั้นสองห้องนายกรัฐมนตรีลาวและไทยได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือเจตจำนงในการสร้างตั้งสายพันธุ์มิตรภาพระหว่างแขวงหลวงพะบางของลาวและจังหวัดน่านแห่งราชอาณาจักรไทยและพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารแผนปฏิบัติงานเวียกงานสายแดนลาวไทยและโครงการก่อสร้างขัวเสียงแมนหาหลวงพะบางของลาวนอกจากนั้นสองห้องนายกรัฐมนตรีลาวและไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังได้ไปกวดกาจุดโครงการก่อสร้างขัวคำน้ำคองเสียงแมนหาหลวงพะบางและเยี่ยมชมวัดเสียงทองตึมอีก
1: พิธีเปิดงานบุญกาเฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ประจำปี2026ได้เปิดเป็นทางการในวันที่2ตุลาปี2026นี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางป้านาลีศรีสุริตภรรยาประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงหัวพันหลวงพะบางจปซักและสารวันท่านเอกอัครราชทูตฝรั่งและสหภาพยุโรปประจำลาวท่านรองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมสาวส่วนสหกรณ์กลุ่มผู้ปลูกกาเฟสาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงท่านลินคำดวงสวรรค์มีคำเห็นว่าการเสริมฉลองวันกาเฟและสาสากลได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Green Cup ภายใต้ทุนช่วยเหลือขององค์การฝรั่งเพื่อการพัฒนาและสหภาพยุโรปและการสนับสนุนของสมาคมกาเฟลาวองค์การจัดตั้งสากลและโครงการพัฒนาอื่นๆภายใต้คำขวัญ2รสชาติ1การเดินทางจากสาวสวนลาวสู่ผู้บริโภคทั่วโลก
2: มาฮอดปัจจุบันนี้กาเฟลาวแม้นได้รับการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องและได้กลายเป็นสินค้ายุทธศาสตร์อันสำคัญและส่งออกสู่ตลาดสากลและสร้างรายรับอันมหาศาลให้แก่ประเทศเฮาเพราะกาเฟลาวแม้นได้รับการยอมรับยั่งยืนคุณภาพจากตลาดสากลและกาเฟลาวมีคุณภาพมีเอกลักษณ์รสชาติเฉพาะมีชื่อเสียงอยู่ในเวทีสากลและภาคพื้นได้สร้างเรียกเหตุการณ์ทำให้แก่สาวสวนสาวเกษตรกรในกระบวนการผลิตและได้สร้างรายรับที่มั่นคงให้แก่สาวสวนปลูกกาเฟผ่านมาและแม่นกาเฟที่ดังและแม่นอยู่ในแขวงจำปาสักและบรรดาแขวงภาคใต้และมาฮอดปัจจุบันนี้และแม่นได้ขยายมาอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือก็คือแขวงหัวพันหลวงพะบางและก็แขวงเส้นขวงสำหรับการผลิตกาเฟซาก็เช่นเดียวกันได้มีบทบาทอันสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นของชาวชนบทชาวลาวก็มีประวัติความเป็นมายาวนานติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าทั้งภาคเหนือและภาคใต้อยู่เขตปากซองภูเพียงบริเวณชาวลาวและแม่นถือว่าเป็นชาที่มีรสชาติดีและเป็นที่ต้องการของตลาดในภาคพื้นและสากลซึ่งยั่งยืนได้จากผลการแข่งขันชาระดับโลกที่สปป.จีนในปี2025ที่ผ่านมาซึ่งชายอดอูแม่นได้รับเหรียญคำและในเดือนสิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาซาเมืองขวาเมืองยอดอูและซาแดงแขวงฟงสดีก็ได้รับรางวัลอันดับ2ที่งานวางแสดงซาสากลที่ฮ่องกงประเทศสปป.จีนในผ่านมาการสุกยู่ส่งเสริมและพัฒนาแขนงซากาเฟ่แมนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวสามารถตอบสนองได้จุดซุ้มของวาระแห่งชาติและสามารถสนับสนุนตามยุทธศาสตร์ของแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและวิสัยทัศน์ฮอดปี2030โดยเฉพาะแมนต่อการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมให้มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็มีทางเลือกให้แก่ผู้ผลิตขนาดน้อยที่มีแหล่งรายรับที่มั่นคงลดพรความทุกข์ยากลดพรการทางป่าเฮ็ดให้และแน่ใส่การพัฒนากสิกรรมสะอาดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและยืนยง
1: งานบุญกาแฟละสากครั้งนี้ประกอบมีหลายกิจกรรมเป็นต้นการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการการวางแสดงสินค้าธุรกิจและการสาธิตการสูงกาแฟซาซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการสร้างเครือข่ายธุรกิจเลขโฆษณาตลาดกาแฟซาลาวเฮาให้กว้างออกเป็นเวทีแข่งขันซิมกาแฟและซาลาวเป็นการสาธิตทักษะในการส่งกาแฟและซารวมทั้งวิธีปรุงแต่งเพื่อพัฒนาและขยายตลาดไปสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่องงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่2 5 4ตุลาคมนี้
0: วันที่1ตุลาคมนี้ที่กองพลน้อยสร้างแสง249กองทัพประชาชนเวียดนามได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือและเอกภาพแผนการฝึกซ้อมกอบกู้ภัยพิบัติรวม3กองทัพลาวเวียดนามกัมพูชาฝ่ายลาวนำโดยสหายพันเอกคำภายอ้วนวิไลหัวหน้ากรมอบรมกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวฝ่ายเวียดนามนำโดยสหายพลจตวาฟามวันตีห้องหัวหน้ากรมกอบกู้ภัยพิบัติกองทัพประชาชนเวียดนามและฝ่ายกัมพูชานำโดยสหายพันเอกหงกิมเลียนห้องหัวหน้ากรมอบรมกองบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง3ฝ่ายเข้าร่วมในกองประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือและเอกภาพเกี่ยวกับแผนการฝึกซ้อมกอบกู้ภัยพิบัติเป็นต้นการผสมประสานกำลังและการนำใช้กำลังพลพาหนะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทั้งนี้เพื่อแนะนำให้บันฝึกซ้อมกอบกู้ภัยพิบัติรวม3กองทัพบรรลุผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้หับประกันได้ความสงบและความปลอดภัยห้อยสุนห้อยทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีแน่นแฟนเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพการร่วมมือและความเข้าใจกันระหว่าง3กองทัพลาวเวียดนามกัมพูชาในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างมีผลสำเร็จจากนั้นคณะทั้ง3ฝ่ายได้เคลื่อนไปกวดกาสถานที่ตัวจริงเป็นต้นสถานที่จัดพิธีเปิดปิดสถานที่กู้ภัยทางน้ำเขตตึกถล่มเขตเคมีหัวไหลและเขตแพทย์สนามเติมอีกในบันเดียวกันสหายพันเอกคำภายอ้วนวิไลได้โอลมและเน้นหนังให้พนักงานทั้ง6กองทัพประชาชนลาวที่เข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้เอาใจใส่ยกสูงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เคารพปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพอย่างเข้มงวดรักษาความสามัคคีภายในและเพิ่มพูนคุณสร้างความสามัคคีมิตรภาพกับกองทัพเวียดนามกัมพูชาตั้งหน้าเรียนรู้แลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการและทักษะการกู้ภัยตัวจริงเพื่อให้สามารถนำใช้เขาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การเข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว
1: ้แขวงจะประสักจะจัดหลายกิจกรรมในโอกาสบุญออกพรรษาปวารณาและสวงเหือประเพณีประจำปี2026ที่นครปากเซระหว่างวันที่19-28ตุลาคมนี้เพื่ออนุรักษ์รักษาฮีตของประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในแขวงท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการจัดงานบุญออกพรรษาปวารณาและสวงเหือประเพณีประจำปี2026แจ้งให้รู้ว่างานดังกล่าวประกอบมี5กิจกรรมสำคัญเป็นต้นการแสดงศิลปะและกีฬาการประดับเอเหือไฟประเพณีและเวียนเทียนการแสดงเหือไฟโคกการไหลเหือไฟน้ำการเวียนเทียนเพื่ออนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมการประดับประดาหอลักเมืองเส้นทางบริเวณงานให้หุ่งเหืองสวยงามกิจกรรมงานวัฒนธรรมบรรดาเผ่าและกิจกรรมวางแสดงจำหน่ายสินค้าอุดบ9ตัวเมือง1นครติดพันกับเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
3: งานบุญออกพรรษาสวงเหือประจำปีพ.ศ. 2569ที่นครปากเสแขวงจำปาสักนี้แมนพวกเฮาจะมีหากิจกรรมใหญ่กิจกรรมอันที่1นี้ก็แมนมีศิลปะบันเทิงและก็กีฬาการครบงานนี้รวมมี10วันกิจกรรมที่2ก็แมนการประดับเอเพื่อไฟประเพณีและก็เวียนเทียนอยู่ในนี้ก็มีการโซ่เพื่อไฟโคการไหลเพื่อไฟนานาและก็การเวียนเทียนแต่งกายด้วยเสื้อฝ่าฝ่ายอาภรณ์เล่าเดิมเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมและก็การนุ่งถือของลาวไต้กิจกรรมที่3แมนงานวัฒนธรรมบรรดาเผ่าเพื่อรักษาหีดข้องประเพณีอันดีงามบุญประเพณีสวงเหืออยู่ในนี้แมนวันที่16ตุลา2016ตอนเช้าเวลา 7:30 หา 9:00 แมนมีพิธีตักบาตรถวายสังฆทานที่วัดหลวงนครปากเสตอนแรกเวลา 17:00 หา 21:00 แมนจะได้มีพิธีแห่เทียนเนื่องในโอกาสบุญปวารณาออกพรรษาซึ่งในนั้นจะมีขบวนแห่เหือไฟโขและขบวนแห่พระสาทเพิงขบวนแห่เทียนไส้ขบวนแห่พระสงฆ์เฒ่าแก่มนโทขบวนแห่มวลชนรวมทั้งหมดมี11ขบวนใหญ่ประกอบมี54ก้อนกำลังขาดคะเนคนเข้าร่วมในขบวนแห่ทั้งหมดแม่น 4,150 คนแต่กับพระสงฆ์108องค์สำหรับกิจกรรมที่3แม่นจะได้เปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่25ตุลาปี2016ที่บริเวณผามไส้สารคำภายในงานนี้มีสินค้าอุดรเก่าตัวเมืองหนึ่งนครติดพันกับสอจและกิจกรรมที่หานี้แมนการแข่งขันเหือสวงแมนจะได้จัดการแข่งขันเป็น3วันเริ่มตั้งแต่วันที่26หาวันที่28ตุลาปี2016
1: ท่านสมบูรณ์เฮืองวงสายฮู้ตึงว่าสำหรับการแข่งขันสวงเหือจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26หา28ตุลานี้จะมีเหือกีฬา12สีพายเหือประเพณี24สีพายเหือประเพณี33สีพายเหือกีฬาเหือสูตร33สีพายและสวงเหือประเพณี55สีพายและเหือซึ่งหน้านำรวมทั้งเหือมิตรภาพลาวไทยกัมพูเจียประเภทเหือสูตร55สีพายเข้าร่วมเพื่อสิงขันทานนายกรัฐมนตรีเติมอีกฉะนั้นในน้ำต่างหน้าให้คณะรับผิดชอบในการจัดงานขอเรียกร้องมายังประชาชนพนักงานทหารตำรวจผู้ประกอบการธุรกิจผู้จัดการผู้บริการด้านต่างๆที่เคลื่อนไหวอยู่นครปักเสก็คือแขวงจำปาสักจงพร้อมเพียงหวมจิตหวมใจเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งงานครั้งนี้สำเร็จตามแผนการมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4: ในระยะ9เดือนของปีนี้ทั่วแขวงอัตปือมีอุบัติเหตุตามท้องถนนทั้งหมด375รายเทียบสระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น16รายมีพาหนะเปเพทั้งหมด502คันและมีผู้เสียชีวิต16คนรวมมูลค่าเสียหายหลายกว่า 2.400 ล้านกีบห้อยเอกห้องเมืองไซเมืองหลวงห้องกองสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุหัวหน้าตำรวจจราจรแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าในระยะผ่านมาแผนกจราจรแขวงอัตปือภายใต้การนำพาสีน้ำของคณะผักกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงได้จัดใส่เคลื่อนไหวเบียกงานวีซ่าเฉพาะโดยเฉพาะลงเผยแพร่โฆษณากฎระเบียบการสัญจรตามเส้นทางหลวงภายในเทศบาลแขวงเมืองและตามจุดสำคัญเป็นต้นสำนักงานองค์การโรงเรียนเพื่อสร้างความรู้จิตสำนึกด้านกฎระเบียบจราจรให้แก่นักเรียนประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกนี้ยังได้เคลื่อนไหวตั้งจุดกวดกาบังคับใส่กฎหมายตามเส้นทางหลวงแห่งชาติเพื่อกวดทัดเล่าจับความไวพร้อมทั้งศึกษาอบรมผู้ที่ขับขี่ที่ล่วงละเมิดระเบียบการสัญจรเพื่อลดพรการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนหลวง
5: สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากนักขับขี่บ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรยังบ่ได้ดีเท่าที่ควรเช่นการขับขี่บ่ปล่อยชิดการขับขี่บ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่ขับการขับขี่บ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่ใช้รถใช้ถนนการขับขี่ใส่ความไวเกินกำหนดและดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่ในระยะ9เดือนต่อปี2016เนาะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด375รายถ้าเทียบกับปี2015อุบัติเหตุแม่นเพิ่มขึ้น64รายจุดที่มาเกิดอุบัติเหตุหลายคือแม่นเส้นทาง3แยก4แยกในขอบเขตเทศบาลแขวงและเขตชุมชนที่มีการสัญจรแออัด
4: ห้อยเอกห้องเมืองไซยังได้เฮียกห้องให้ประชาชนพ่อค้าสาวขายพนักงานทหารตำรวจและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนให้เอาใจใส่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดให้เกียรติและปล่อยสิทธิ์ให้แก่กันและกันบ่ใส่ความไว้เกินกำหนด
0: บ่ขับขี่ในขณะที่มีอาการมึนเมาและสำหรับผู้ขับขี่รถจักรต้องใส่หมวกกันกระทบที่ได้มาตรฐานทุกครั้งการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการเคารพกฎระเบียบจราจรและมีสติรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันและลดพรอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยในการสัญจรเพื่อบ่ให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบุรุษมณีท่านอนุสักจันทประเสริฐประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจแผนการและการเงินสภาปศุแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2026ของแขวงจำปาสัก
6: ได้เปิดกองประชุมขึ้นอยู่ที่ห้องประชุมศูนย์ผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวโพดงามแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงในกองประชุมได้รายงานเวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบ่รวมบ่เฉพาะแม่นบรรดาขาดหมายเวียกงานการผลิตกสิกรรมในปี2026เวียกงานการยกระดับอัตราการปกคลุมป่าไม้ให้ได้70กว่าส่วนร้อยการขึ้นทะเบียนออกใบตะดินรายงานเกี่ยวกับการรับผู้ซิดในการนำใส่ที่ดินในเขตที่ดินป่าไม้ตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติรับรองฉบับเลขที่57คปจลงวันที่31พฤษภาคม2024นอกจากนั้นยังได้รายงานความเป็นเจ้าการและการร่วมมือการมีส่วนร่วมในการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมที่มีผลกระทบบังคับใส่ในทั่วแขวงตามมติของสภาแขวงรับรองที่ติดพันกับเวียกงานแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมนี้ยังยกให้เห็นถึงปัญหาข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่จะต้องได้แก้ไขและประสานงานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความกลมเกี่ยวขึ้นกว่าเก่าพิรวัลเพชรสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงจำปาสักรายงาน
0: เมื่อบุรุษมณีองค์การกระแดงแขวงสะละวันจัดกิจกรรมหับบริจาคเลือดแบบสมัครใจยุรัตวิสังกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงสะละวันมีทานศรีประเสริฐเจริญสุขหัวหน้าศูนย์เลือดองค์การกระแดงแขวงสะละวันมีพนักงานรัฐกรภายในรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงสะละวันเข้าร่วม
7: ท่านศรีประเสริฐเจริญสุขให้ฮู้ว่าการบริจาคเลือดแบบสมัครใจเป็นการให้ที่มีคุณค่าเป็นการให้ที่สูงส่งทั้งด้านมนุษยธรรมโดยบ่หวังค่าตอบแทนซึ่งมีความหมายความสำคัญยิ่งต่อการกอบกู้และต่อชีวิตของคนเจ็บสุขเสริญเนื่องจากเลือดบ่สามารถสังเคราะห์และผลิตขึ้นมาทดแทนได้การร่วมบริจาคเลือดแบบสมัครใจของทุกภาคส่วนจึงเป็นแรงสนองอันเดียวที่จะช่วยเฮ็ดให้เวียกงานปินปัวมีเลือดสำรองเพียงพอและทันเวลาเพื่อต่อชีวิตของคนเฮาอีกหลายชีวิตเลือดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อกับเวียกงานปินปัวเนื่องจากบ่มีโรงงานใดสามารถผลิตเลือดขึ้นมาทดแทนได้และเลือดบ่แม่นสินค้าที่สามารถซื้อขายกันได้ในปัจจุบันความต้องการนำใส่เลือดเพื่อรักษาคนเจ็บและผู้ป่วยในแต่ละปีมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่การสนองเลือดยังบ่เพียงพอกับความต้องการการระดมบริจาคเลือดในครั้งนี้มีผู้สมัครบริจาคเลือดได้4ถุงรวม 1,400 ซีซีในนี้แผนการระดมบริจาคเลือดขององค์การกระแดงแขวงสะละวันที่สภารับรองในปี2026กำหนดไว้ให้ได้ 2,300 ถุงต่อปีปัจจุบันสามารถปฏิบัติได้แล้ว968ถุง
1: สมใจรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
8: ์บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังจะสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวโดยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงอยู่ในแต่ละภาคตื่มอีกภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง17หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นบางส่วนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง22หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง24หา31องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง24หา34องศา แข็งไส้สมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแฮงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วน100อุณหภูมิในระหว่าง21หา30องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วน100อุณหภูมิในระหว่าง25หา35องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วน100อุณหภูมิในระหว่าง16หา27องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศเมืองบโดมนีทานซินปาเนลโฆษกกระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการว่ากองกำลังพันธมิตรสากลที่นำโดยสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านกลุ่มหัวหุนแหงรัฐอิสลามได้สำเร็จภารกิจอยู่อิรักอย่างเป็นทางการแถลงการดังกล่าวระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสากลได้ถอนทหารออกจากฐานทัพอากาศเอบิลในอิรักถือเป็นการสำเร็จการปฏิบัติงานมาเป็นเวลา12ปีการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องจะเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงที่นำโดยอิรักกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรักษาความปลอดภัยและสกัดกั้นอิทธิกำลังเศษเหลือของกลุ่มรัฐอิสลามในขณะที่กระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐอเมริกาจะสืบต่อให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและข่าวลับในเดือนกันยายนปี2024รัฐบาลอิรักได้บรรลุสัญญากับสหรัฐอเมริกาตามแผนการเดิมจะสำเร็จภารกิจทางการทหารของพันธมิตรสากลอยู่อิรักภายในท้ายเดือนกันยายนปี2025
9: ตามข่าวต่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผยเมื่อบ่อนดอนมานีวายอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียหลุดลง495ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนสิงหาจากระดับ 1,350 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากยอดการนำเข้าที่ขยายตัวอย่างว่องไวกว่ายอดการส่งออกขณะที่การนำเข้ามี 46,940 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 5.8 ส่วนห้อยในเดือนสิงหาเมื่อสมเทียบเป็นรายเดือนโดยมีปัจจัยการขับเคลื่อนมาจากการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นหลายกว่า 2 ส่วนห้อยเพราะว่าการนำเข้าอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติเพิ่มขึ้นถึง 79.3 ส่วนห้อยนอกจากนี้ยอดการนำเข้าคำที่บ่แม่นเงินตายังเพิ่มขึ้นถึง 91 กว่าส่วนห้อยส่วนยอดการส่งออกมี 47,430 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.7 ส่วนห้อยในเดือนสิงหาซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากเดือนกรกฎที่หลุดลง 3.3 ส่วนห้อยและได้หับแหงสนับสนุนจากการส่งออกคำที่บ่แม่นเงินตานอกจากนั้นการส่งออกถ่านหินและถ่านอัดแท่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.7 ส่วนห้อย
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไสและอัมไพวันว่อมทอนอ่าน
10: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าหลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านหลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนมื้อนี้พบกับข้าพเจ้าวรรณลินสุริวงศ์ศักดิ์ขอแจ้งท่านผู้ฟังเกี่ยวกับแจ้งการของห้องว่าการสภาแห่งชาติอีกตามมาตรา55ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับเลขที่56ทับโสโพโสลงวันที่28มิถุนายน2024และอิงตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบฉบับเลขที่110ครับโคโปโจลงวันที่25กันยา2026ห้องว่าการสภาแห่งชาติมีความยินดีและขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐและพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทราบว่ากองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลาคม2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นห้องว่าการสภาแห่งชาติจึงขอแจ้งมาเพื่อทราบด้วยต่อไปทางรายการจะให้บรรดาท่านรับฟังบทแถลงข่าวของท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการส่วนกลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติต่อการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10
1: เรียนบรรดาท่านบรรดาสหายพรรณนานสมาชิกพรรคที่เคารพเรียนถืออย่างสูงยิ่งตามมาตรา55กฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับเลขที่56ทับสพส.ลงวันที่28มิถุนายน2024และยิ่งตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบฉบับเลขที่110ทับคปจลงวันที่25กันยา2026ห้องว่าการสภาแห่งชาติขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงแจ้งมายังบรรดาท่านการนำพรรครัฐพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศรับทราบว่ากองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะได้ไขขึ้นในระหว่างวันที่5ถึงวันที่21ตุลาคม2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติซึ่งจะได้ใช้เวลาทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติดังนี้ 1. พิจารณาหับหองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่ง 2. พิจารณาหับหองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027 3. พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลของการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐ 4. พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การกวดกาแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเบี้ยงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเบี้ยงานประจำปี2027 5.พิจารณาหับห้องเอาห้างกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่มี1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายฉบับปรับปรุงมี7ฉบับดังนี้ 1. กฎหมายว่าด้วยรัฐบาล 2. กฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาว3. กฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาว 4. กฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือน 5. กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 6. กฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และ7. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทั้งหมดนั้นแม่นบรรดาเนื้อใน ของกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติก็คือในนามหัวหน้ากองเลขากองประชุมข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงเชิญ

0: ที่มีความสนใจและมีข้อเสนอต่อการดำเนินกองประชุมดังกล่าวโดยผ่าน3ช่องทางดังนี้ช่องทางที่1แม่นสายด่วน156แต่วันที่5ถึงวันที่21ตุลา2026ในโมงรัฐการช่องทางที่2แม่นอีเมลนาลาวจำ156@gmail.com และช่องทางที่3แม่นแอปลาวนาท้ายนี้ขออวยพรใส่อันประเสริฐมันยังบรรดาท่านการนำพักรัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสันคนทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศจงพร้อมกันเอาใจใส่ตั้งหน้าและก็ติดตามการดำเนินกองประชุมครั้งนี้และอวยพรให้บรรดาท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมีผลสำเร็จใหม่ในหน้าที่การงานของบรรดาท่านจงสืบต่อประกอบส่วนอย่างแข็งแรงเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปมาวันนี้การแถลงข่าวของข้าพเจ้าก็ได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ขอประกาศปิดพิธีแถลงข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจ
1: ท่านผู้ฟังที่เข้ารบต่อไปทางรายการจะให้บรรดาท่านรับฟังความม่วนความซึ้งและหลังจากนั้นมารับฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการระยะต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปจะให้บรรดาท่านรับฟังข่าวกองประชุมปรับปรุงบางมติของคณะประจำสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นระหว่างวันที่25หาวันที่26กันยา2026ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการผัดเปลี่ยนปิ่นประธานของห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติท่านบุญทันบุญวิไลและท่านคำสมัยสัมมาวงซึ่งมีบรรดาห้องกรรมาธิการและห้องหัวหน้าห้องว่าการคณะกลุ่มพเนกและวิสาการจากสาวกลุ่มภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมกว่า40ท่านท่านบุญทันบุญวิไลกล่าวว่าจุดประสงค์และเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้แม้นสุ่มใส่การประกอบคำเห็นใส่การปรับปรุงมติของคณะประจำสภาแห่งชาติจำนวน3ฉบับคือ 1. มติฉบับเลขที่40ทับโคโปโจลงวันที่14กุมภาพันธ์2022ว่าด้วยกำหนดเงินเฮคณะเคลื่อนไหวภายในประเทศซึ่งได้ปรับปรุงเนื้อในจำนวน1และโฮมเข้าเป็นมาตรา1ของมติฉบับเลขที่41ทับโคโปโจ2. มติฉบับเลขที่41ทับโคโปโจลงวันที่14กุมภาพันธ์2022ว่าด้วยการนำใช้งบประมาณของรัฐเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานทางราชการภายในสภาแห่งชาติซึ่งการปรับปรุงส่วนใหญ่แม่นซื้อเอิ้นของบรรดากรรมาธิการห้องว่าการตามการปรับปรุงกลุ่มจากสภาแห่งชาติสุดที่10โดยมาตราที่เพิ่มเข้าใหม่แม่นได้กำหนดการนำใช้งบประมาณการเคลื่อนไหวเวียกงานทางราชการอยู่ต่างประเทศการประกอบคณะต้อนรับแขกต่างประเทศระเบียบการจัดกองประชุมสัมมนาและฝึกอบรมการคิดรายงบประมาณรับใช้กองประชุมสภาแห่งชาติ 3. มติฉบับเลขที่42ทับโคโปโจลงวันที่14กุมภาพันธ์2022ว่าด้วยการคุ้มครองเล็งทุนช่วยเหลือล่าจากองค์การจัดตั้งสากลให้สอดคล้องตามการปรับปรุงกลุ่มจากโครงสภาแห่งชาติสุดที่10กองประชุมได้รับฟังการเสนอหางมติดังกล่าวจากนั้นผู้เข้าร่วมได้เอาใจใส่คุ้นคั่วประกอบคำเห็นไปเถื่อละมาตาเพื่อให้มติมีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติฝึกอบรมเวียกงานเลขาการนำกองประชุมฝึกอบรมการเป็นเลขาการนำที่ดีให้แก่บรรดาเลขานุการการนำภายในสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นในวันที่28หาวันที่29กันยานี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานคำสมัยสัมมาวงห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีทานบุญทานบุญวิไลห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติบรรดาทานวิทยากรและสมณกรภายในสภาแห่งชาติทั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้การเป็นเสนาธิการในเวียกงานกะเกียมและหับไส้โดยเฉพาะการเก็บกำการสนองข้อมูลข่าวสารแก่การนำสภาแห่งชาติมีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆและสร้างความเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติการประสานงานเวียกงานด้านต่างๆรับฟังบทรายงานการเป็นเลขานุการการนำและทัศนคุณสมบัติของเลขานุการการนำรวมทั้งแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงผ่านมาซึ่งมีทั้งด้านดีด้านโอนและข้อคุ้มค้างที่พาให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโบทันได้รับผลดีเท่าที่ควรกองประชุมได้รับฟังการเสนอบทเรียนเกี่ยวกับบุคลิกภาพของเลขานุการการนำเส้นมารยาทในการสื่อสารการประสานงานการนุ่งถือการต้อนรับเขกที่มาขอเข้าพบการนำและพิธีการการเก็บกำการคุ้มครองและการโจรจนเอกสารในสภาแห่งชาติเพื่อสนองให้เกการนำบทเรียนในการห้างเอกสารทางราชการเซ็นบทสรุปบทรายงานแผนการและบทบันทึกจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกหัดปฏิบัติตัวจริงท่านคำสมัยสัมมาวงได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการฝึกอบรมทั้งเน้นนักให้สืบต่อฝึกฝนตนเองทางด้านการเมืองแนวคิดมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานปฏิบัติระบบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกตามหลักการเอาใจใส่ยกระดับความรู้รอบด้านมีการประสานงานและรักษาความลับสุดท้ายนี้ขอแจ้งท่านผู้ฟังตื่มเกี่ยวกับกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่สงของสภาแห่งชาติสุดที่10จะได้ดำเนินในวันที่5ถึงวันที่21ตุลาคม2026สายด่วนสภาแห่งชาติ156รับสายนับเตนี่จนถึงวันที่21ตุลาคม2026ในโมงราชการตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:00 นถึง 11:30 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 13:30 นถึง 16:30 น
มาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้บรรณลินสุริวงศักดิ์พร้อมด้วยวิไลเงินดีวันไสนายสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเหมาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปาพบกันในมื้อนี้มโนลีแก้วคุ้นบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. ถึง 8:15 น.ซึ่งทางรายการจะนำพาทุกท่านได้ไปสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศเราบ่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติที่เขียวงามแต่ยังมีทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นให้กับทุกท่านได้รับฟังตื่มอีกมื้อนี้โนลีจะพาทุกท่านไปทางแขวงภาคใต้ท่านผู้ฟังแขวงอัตตปือมื้อนี้นะอยู่แขวงอัตตปือก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแขวงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามแต่ก่อนที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวมาฮู้แขวงอัตตปือกันน้อยนึงลำน้ำใสป่าไม้เขียวทองเที่ยวหนองฟ้าซุ้มผาเฮียงซานไซไหวพระองค์แสนพักแดนสามัคคีซึ่งเป็นคำขวัญของแขวงอัตตปือที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำจนก้าวขานกันว่าอัตตปือปึ้งขายคำแลกไก่คำเว้านี้หลายคนคือจะได้ยินมาละซึ่งได้พรรณนาถึงความเจริญหุ่งเหืองของดินแดนอัตตปือแห่งนี้แขวงอัตตปือแมนตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศเฮามีเนื้อที่ทั้งหมดแมน 10,000 กว่ากิโลตาเมตรประกอบมี5เมืองก็คือเมืองไซเศรษฐาเมืองสามัคคีไซเมืองสนามไซเมืองซานไซและเมืองภูวงมีพลเมืองหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่พลเมืองหลายกว่า 200,000 คนแขวงอัตตปือมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเป็นบอนทีเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชกษัตริย์ลาวผู้ลือซื่อได้สิ้นพระชนหรือว่าเสียชีวิตลงในปีค.ศ. 1572ปัจจุบันแขวงอัตตปือได้กลายเป็นสามเหลี่ยมพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสามชาติลาวเวียดนามกัมพูชาติดพันกับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดก็แมนหนองฟ้าอันสวยสดงดงามที่เป็นหน้าเงึดง่ออัศจรรย์ใจและยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ทางแขวงอัตตปือล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตอนนี้พวกเขามาฮู้หนองฟ้ากันก่อนท่านผู้ฟังหนองฟ้านี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ที่สุดในประเทศลาวเป็นหนองน้ำใหญ่ตั้งอยู่เทิงภูสูงมีน้ำในหนองเป็นสีมรกตใสสะอาดค่ายคือน้ำทะเลมีความงดงามและมหัศจรรย์ที่สุดหนองฟ้าถูกค้นพบข้างคำอิดในปี1930โดยนักธรณีศาสตร์ชาวฝรั่งซึ่งหนองฟ้าตั้งอยู่เขตบ้านวังตัดเมืองซานไซห่างจากเทศบาลแขวงอัตตปือไปทางทิศตะวันออกประมาณ178กิโลเมตรและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในปี2004หนองฟ้านี่กว้างประมาณ1กิโลเมตรมณฑลมีระดับความสูงเทียบไซหน้าน้ำทะเลประมาณ 1,200 หา 1,500 เมตรมีแปลวทางน้ำไหลลงไซน้ำเซขมานนอนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงอัมพามในพื้นที่หัวภูจุ้มเข้าหากันใกล้ชายแดนลาวเวียดนามซึ่งการกำเนิดเกิดขึ้นของหนองน้ำมหัศจรรย์แห่งนี้ยังมีปริศนาและมีการสันนิษฐานที่แตกต่างกันไปก็คือนักค้นคว้าบางทานบอกว่าเป็นหนองที่เกิดจากภูไฟระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อนบางท่านก็บอกว่าเกิดขึ้นย้อนการตกลงของลูกอุกกาบาตทางผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนบุควรพลาดอยู่ทั้งแขวงอัตตปือนั่นก็คือหนองฟ้าแล้วมาตื่มอีกสถานที่หนึ่งแน่นอนว่าอยู่ทั้งแขวงอัตตปือคือโนรีเว้าไปแล้วว่ามีหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่และก็เป็นน่าสนใจเป็นการที่สามารถเข้าไปศึกษาเฮียนฮู้ได้มาฮู้จักชนเผ่าเบ่ากันแน่บ้านวงวิไลเมืองภูวงตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงอัตตปือประมาณ20กิโลเมตรเป็นบ้านของชนเผ่าเบ่า ที่ยกย่ายมาจากภาคเหนือของลาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่แขวงอัตปือโดยแยกย่ายกันไปอยู่แต่ละเมืองแต่ส่วนใหญ่แมนอยู่เมืองภูวงแห่งนี้และเผ่าเบ่านี่มักตั้งบ้านเฮือนอยู่เขตผู้สูงอาศัยลำน้ำและธรรมชาติเป็นบ่อนทำมาหากินอาชีพต้นต่อกะแมนเฮ็ดไฮปลูกข้าวซึ่งว่าเผ่าเบ่านี่แมนมีภาษาปากว่าวและภาษาเขียนเป็นของตนเองในหมวดภาษามอนคะแมนอกนั้นนอกเขาเจ้ายังเว้าภาษาเจ๋งโอ้ยยุยะเหินสดางและภาษาลาวได้ดีน้ำอีกซึ่งว่าประชาชนเผ่าเบ่านี่นะจะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งหญิงและกะซ้ายล้วนแต่ตัดแขวเบื้องถึงออกบองหูและซักลายสำหรับการนุ่งถือเมนหญิงแมนนุ่งสิ้นกระโดกห่มเสื้อสีดำเก้าผมโดยนิยมปักหวีไม้ปักหวีไม้เหี้ยหรือว่าเข่าควายดอนใส่ผมและมัดผมด้วยฝ้ายสีแดงและสีขาวส่วนเครื่องประดับกะแมนใส่ตุ้มหูงาสร้างประดับเอด้วยหมากปัดท้องใส่ปอกแขนปอกขาพร้อมคาบกอกหญ้าใหญ่ที่เฮ็ดด้วยท้องไม้และหินอ่อนสำหรับผู้ชายกะแมนนุ่งกระเตียวเก้าผมพร้อมขับล้ำเจืองโดยใส่เครื่องดนตรีพื้นเมืองเซนข้องลาข้องจุ้มข้องนองแนงข้องวงตบบ้างซึ่งเวลาที่ลิ่นดนตรีประเภทนี้ท่านผู้ฟังก็แม่นเสียงมวนปิดตาอ่อนซ้อนเอาเว้ามาเย้าพอสมควรท่านผู้ฟังและยังบ่หมดเพียงเท่านี้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงอัตปือยังมีอีกหลายๆสถานที่ทางรายการของพวกเฮาจะทยอยมาเว้าวาให้กับทุกท่านได้หาฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนมวนซืนฟังเพลงจากทางรายการแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป

0: เที่ยวเมืองลาว
1: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
2: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาหลังจากที่มอบทรงความสุขด้วยเสียงเพลงให้กับทุกท่านแล้วกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อไปเที่ยวกันตื่มอีกอยู่ทางแขวงอัตตะปือไปที่น้ำตกตาดหัวค้นแน่ท่านผู้ฟังน้ำตกตาดหัวค้นแมนตั้งอยู่เขตบ้านมืนหัวค้นเมืองสามัคคีไซห่างจากเทศบาลประมาณ60กิโลเมตรน้ำตกตาดหัวค้นนี่แมนมีต้นกำเนิดมาจากเซน้ำน้อยมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและตั้งสง่าอยู่เขตป่าฟื้นฟูของแขวงอัตตะปือกว้างประมาณ200เมตรและสูงประมาณ15เมตรตาดังกล่าวแมนเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแต่ปี1998เป็นต้นมามีเฮือนพักให้บริการมีห้านอาหารตามสั่งอยู่บริเวณน้ำตกตาดแห่งนี้ก็เบิ่งรูปภาพแล้วก็สวยสดงดงามไปแล้วคือสิเย็นสบายนะผู้ฟังไผที่มักไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็แม่นอีก1ทางเลือกหรือจะไปเที่ยวน้ำตกตาดแซ่ผาก็ได้น้ำตกตาดแซ่ผานี่แม่นตั้งอยู่บ้านหินลาดเมืองสามัคคีไซห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ23กิโลเมตรน้ำตกตาดซีผาตั้งอยู่ตามลำเซน้ำเปียนเป็นน้ำตกตาดที่มีความงดงามสูงประมาณ23เมตรกว้าง120เมตรและมีเนื้อที่100กว่าเฮกตาร์อ้อมรอบด้วยธรรมชาติอันเขียวสดงดงามซึ่งตามตำนานได้มีการเล่าขานกันมาว่าเมื่อก่อนนี่นะอยู่บริเวณนี้นี่จะมีถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งในถ้ำมีพระศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเสด็จไปมาได้ทุกคนทุกแห่งนอกจากนั้นเนาะถ้ำนี่ก็ยังมีแก้วแหวนเงินคำและเพชรนิ้มกินดาต่างๆซึ่งประชาชนในสมัยโบราณเวลาที่มีบุญมีงานก็ได้ไปยืมเอาเครื่องประดับอยู่ในถ้ำนี้มาเอแล้วก็เอากลับไปส่งคืนบ่อนเก่าต่อมามีกลุ่มคนที่บ่ดีที่เข้าไปลักเอาเครื่องของนี้ค่ะและบางคนก็เอาไปแล้วก็บ่ออกมาส่งพระดังกล่าวจึงได้เสด็จไปประดิษฐานอยู่บ่อนอื่นแล้วถ้ำแห่งนี้ก็ได้หักเพลงจนบ่มีไผสามารถเข้าไปในถ้ำได้จนเท่าทุกมื้อนี้จึงเป็นที่มาของชื่อตาดแซ่ผาแห่งนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่งามและก็น่าสนใจอีหลีและสำหรับท่านใดที่อยากไปท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมอยู่แขวงอัตตะปือก็มีนั่นก็คือวัดธาตุเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชก็เป็นหนึ่งในบรรดากษัตริย์ลาวที่มีความองอาจกล้าหาญที่สุดโดยพระองค์ได้ขึ้นครองราชปกครองนครเสียงทองนครเสียงใหม่และได้ลงมาเคลื่อนไหวปะปุ่งกำลังอยู่เมืองฮามารักองการหรือว่าอัตตะปือในปัจจุบันนี้ในปีค.ศ.1572เจ้าไซยะเศรษฐาธิราชได้ถือพญานครไส้กวนอุบายและปุ่งผสนเฮ็ดให้พระองค์ถึงแก่สวรรคตหรือว่าเสียชีวิตในมือเสียชีวิตนั่นแม่นในมือแฮม3คําเบื่อนอ้ายปี1572พระธาตุเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชตั้งอยู่บ้านวัดธาตุเมืองไซเศรษฐาห่างจากเทศบาลแขวงอัตตะปือ15กิโลเมตรธาตุดังกล่าวตั้งอยู่ภายในวัดธาตุจุลมณีซึ่งบรรจุอัฐิกระดูกของพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชน้ำเดิมว่าพระเจ้าเศรษฐาวังโสโนลีก็ได้ไปเที่ยวหนึ่งท่านผู้ฟังสำหรับวัดนี้นอกจากสวยงามแท้ๆและยังมีอีกวัดสะแคสำหรับวัดสะแคแมนเป็นวัดที่เก่าแก่ของแขวงอัตตะปือตั้งอยู่บ้านสะแคเมืองไซยะเศรษฐาห่างจากเมืองสามัคคีไซประมาณ25กิโลเมตรวัดดังกล่าวเป็นบ่อนประดิษฐานพระพุทธรูปองค์แสนซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองพากันมากราบไหว้สักการะบูชาอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยประชาชนมีความเชื่อถือว่าผู้ใดมีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรก็จะได้รับโชคลาภและเมื่ออธิษฐานหยังก็จะได้รับสมดังใจปรารถนากลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศและมาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงอัตตะปือท่านผู้ฟังไม้กลายเป็นหินเอาหลายคนก็เคยได้ยินหลายคนก็เคยได้เห็นแล้วสำหรับไม้กลายเป็นหินเขตอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินแม่นตั้งอยู่บ้านหาดซันเมืองไซเศรษฐาห่างจากเทศบาลแขวงประมาณ24กิโลเมตรตามเส้นทาง18 บีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ถูกค้นพบในปี2010 มีเนื้อที่36เฮกตาร์ซึ่งในเขตอนุรักษ์แห่งนี้ถือว่าเป็นดงมหัศจรรย์ที่ต้นไม้ได้กลายเป็นหินหรือมีรูปลักษณะคือก้อนหินโดยธรรมชาติและเป็นน่าอัศจรรย์ใจลายที่มีไม้กลายเป็นหินย่างใหญ่อยู่บริเวณเขตป่าธรรมชาติและปริศนาแห่งนี้ท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอยู่ทางแขวงอัตตปือท่านสามารถไปได้ไปซมไปเที่ยวได้พักผ่อนย่อนใจไปน้ำมูคณะหรือไปนำครอบครัวก็ได้เอาแล้วมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอย่าลืมว่าเวลาทุกท่านไปเที่ยวบอนไดการอนุรักษ์การรักษาความสะอาดการเข้าลบฮีดของประเพณีท้องถิ่นต่างๆนั่นแม่นมีความสำคัญช่วยกันท่านผู้ฟังมื้อนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพนับประทานเข้าสู่รายการประเทศจีนทีสวยงามซึ่งแมนวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวหวมกับวิทยุเอาไปปูเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อและข่าวสารวัฒนธรรมข่าวสารเศรษฐกิจที่ล่าสุดอาหารการกินและฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อของจีนให้บรรดาท่านได้หับฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมประเทศจีนที่มีความสวยสดงดงามรายการมื้อนี้พวกเขาจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้ท่านได้หับฮู้ทำอิทของรายการนี้เสริญทานหับฟังข่าวเกี่ยวกับจีนให้ความสำคัญของสันติภาพและการต่อสู้การจำแนกเสื้อซาดซึ่งจะมีความสำคัญแนวใดนั้นเสริญทานติดตามหับฟังท่านผู้ฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG ได้ให้ฮู้ว่าทานฟูซุงผู้ต่างหน้าถาวรของจีนประจำองค์การสหประชาชาติได้ประกอบคำเห็นในกองประชุมระดับสูงเพื่อระลึกครบรอบ25ปีของการรับรองเอาแถลงการณ์และโครงการดำเนินงานดูบานโดยได้เน้นถึงความสำคัญของสันติภาพและการพัฒนาที่มีการต่อสู้กับการจำแนกเสื้อซาดท่านฟูซ่งได้ให้ฮู้ว่าเมื่อ25ปีก่อนเนื้อในแถลงการและโครงการดำเนินงานดูบานได้กำหนดเป้าหมายอันสูงส่งในการกำจัดลัทธิจำแนกเสื้อซาดในทุกรูปแบบการอยู่รอดและความปลอดภัยของชีวิตแม้นพื้นฐานของสิทธิมนุษย์ทั้งหมดต้องยึดมั่นการแก้ไขความขัดแย้งและปัญหาจุดซุ่มในสากลด้วยสันติวิธีป้องกันและต่อสู้ความหุนแหงอาชญากรรมจากความเครียดสังเนื่องจากการจำแนกเสื้อซาดและศาสนาการกำจัดลัทธิจำแนกเสื้อซาดผิวพันธุ์แม้นนาทีห่วมกันของประเทศต่างๆจีนตั้งนาน

ขณะนี้ท่านพรมพับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังที่เคารพอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข่าวสารเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศของจีนได้เพิ่มความไวในการหันเป็นสีเขียวซึ่งจะมีความสำคัญในใดนั้นเชิญท่านติดตามพับฟังท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG ได้ให้ฮู้ว่าบทรายงานการพัฒนาการค้าสีเขียวของจีนปี2026ได้แสดงให้เห็นว่าในปี2025ผ่านมามุ้นค่าการน้ำเข้าส่งออกการค้าสีเขียวของจีนกวมเอา14กว่าส่วนร้อยของยอดมุ้นค่าการค้าสีเขียวทั่วโลกซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกใน8เดือนต้นปีนี้การน้ำเข้าส่งออกรถพลังงานไฟฟ้าหม้อไฟลิเธียมผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์และผลิตภัณฑ์อื่นๆของจีนเพิ่มขึ้นประมาณ40ส่วนร้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายใบสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าด้วยแฮงลมเหือพลังงานสีเขียวอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงสิ่งที่สำคัญกว่านี้ท่านผู้ฟังจีนสืบต่อยกระดับในการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงและเข้าร่วมการบริหารสีเขียวทั่วโลกอย่างลึกซึ้งในซุ้มปีมอมานี่จีนได้เข้าร่วมการวางระเบียบกักบอนต่ำและระบบมาตรฐานสีเขียวทั่วโลกอย่างตั้งหน้าเริ่มขอริเริ่มขอบการร่วมมือเศรษฐกิจการค้าสากลเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอลและการพัฒนาแบบสีเขียวขอริเริ่มการร่วมมือเศรษฐกิจการค้าสากลแห่ท่าสีเขียวและขอริเริ่มต่างๆที่สำคัญโดยได้หับการย้อมหับจากหลายประเทศและกลุ่มเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้งที่15ของจีนได้เสนออย่างจะแจ้งเกี่ยวกับการพัฒนาการค้าสีเขียวด้วยการประดิษฐ์สั่งใหม่ในอนาคตเคียงคู่กับอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัยของจีนพัฒนาให้หันเป็นอัจฉริยะหันเป็นสีเขียวและหันเป็นการเสริมยุ้งเข้ากันการค้าต่างประเทศของจีนจะเป็นความไวในการพัฒนาไปตามทิศสีเขียวสร้างพลังงานขับเคลื่อนสีเขียวที่หลายกว่าเก่าให้แก่การพัฒนาของทุกประเทศและประกอบส่วนเข้าในการคุ้มครองดินฟ้าอากาศทั่วโลกและประกอบส่วนเข้าในการคุ้มครองดินฟ้าอากาศทั่วโลกให้หลายขึ้นท่านผู้ฟังที่หักแพงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการประเทศจีนที่สวยงามมื้อนี้ก็ได้ผ่านไปแล้วขอบใจมิรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.มื้อนี้เวลาหมดแล้วผู้ดำเนินรายการเบิ่นวังคุณดาราอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสมหวังพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สบายดีบรรณาธานตอนนี้พวกเขามาหู้จักสัญญาณของสารผิดจากเมทานอลสารผิดจากเมทานอลสามารถเฮ็ดให้เจ็บหัววิ่นหัวเหือนปิ่นอ่อนเพลียตาบอดตาฝางตาเห็นเป็นจุดดำลอยไปมาตาแพ้แสงตาเห็นแสงหยิบหยับและอาจเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นหลุดลงได้ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังเฮ็ดให้หายใจยากหรือหายใจฟื้อและอาจเฮ็ดให้หายใจผิดปกติซึ่งนอกจากนั้นก็จะเฮ็ดให้มีอาการเจ็บท้องปุ้นท้องปวดหากและหากเราสามารถสังเกตอาการนี้ได้ซึ่งอาการนี้อาจจะเป็นอาการเมาข้างที่หุนแห้งกว่าปกติหรืออาจมีอาการหุนแห้งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อมีอาการเหล่านี้ให้ท่านไปพบแพทย์หมอโดยด่วนถ้าสงสัยว่าท่านได้รับสารผิดจากสารเมทานอล

พยาธิไข่ยุงลายเกิดจากตัวยุงลายกัดถ้าถึกยุงลายกัดจะเฮ็ดให้เป็นพยาธิไข่ยุงลายถ้าบ่ได้รับการปิ้นปัวที่ถูกต้องและทันเวลาจะพาให้เป็นหุ่นแห้งและอาจเฮ็ดให้เสียชีวิตได้วิธีที่ดีที่สุดคือป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดพร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์บ่ให้มียุงลาย

ขภาพดีมีผลไม้สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติของชาติและทุกผู้คนยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการมวลดีมีสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผักดันร่วมใจกันท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้รายการก็นำเอาข่าวอ้อมข่าวกระทรวงสาธารณสุขมานำเสนอพร้อมทั้งสาระน่าฮู้เกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าการประชาสัมพันธ์ต่างๆเนาะเกี่ยวกับเวียกงานสาธารณสุขของพวกเราเป็นประจำแน่นอนในมื้อนี้ก็มีข่าวอ้อมข่าวกระทรวงสาธารณสุขมานำเสนอเด้อบรรณาธานเริ่มจากข่าวทำอิฐนี่ก็เป็นข่าวจากสถาบันสาธารณสุขศาสตร์พศคสถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตฮ้อนกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทบทวนคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบรรดาตัวซีวัดของสุขภาพเมลดิกโดยผ่านการสนทนาจากบรรดา6ภาคส่วนเนาะกลุ่มเขตฮอบทำอิดเลยให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านปริญญาเอกดร.นางคำเพ็งฟองลือสาหัวหน้าสถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตฮ้อนและก็ทั้งเป็นผู้ซีนำในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการกองประชุมดังนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด45ท่านด้วยกันซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับทุนขนาดน้อยในการจัดตั้งปฏิบัติจากมูลนิธิการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศประเทศไทยในการจัดตั้งปฏิบัติทบทวนคืนแม่น6เดือนเนาะทุกๆ6เดือนซึ่งกองประชุมนั้นได้จัดขึ้นในวันที่30กันยายนที่ผ่านมา

าสาสมัครสาธารณสุขบ้านให้เป็นขั้วต่อที่สำคัญระหว่างประชาชนและสถานบริการสาธารณสุขนั่นเองทางนี้ก็เพื่อแก้ไขสิ่งท้าทายด้านอัตราการตายของแม่และเด็กที่ว่ายังสูงอยู่พร้อมทั้งยกสูงการคุ้มครองเวียกงานสาธารณสุขขันหักฐานให้เป็นระบบต่อเนื่องและยกยืนอายั่งยืนยืนยงเพื่อกระเกียมความพร้อมในการบรรลุเป้าหมายการปกคุมทั่วประเทศการปกคุมสุขภาพทั่วปวงชนภายในปี2030

สุดอบรมครูฝึกสำหรับยังงานเฝ้าระวังและการประเมินความเสี่ยงโต้ตอบพาญาติที่เบื่อจากเฮ็ดนะเบื่อเฮ็ดเบื่อสิ่งมึนเมาที่มีธาตุเหล้าแล้วก็เบื่ออาหารเนาะที่ให้แก่ทีมงานโต้ตอบไว้ขั้นศูนย์กลางและขั้นแขวงสุดอบรมได้เกี่ยมได้ให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านดร.นางไหคำแก้วแกนจันทร์รองหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมจากแพทย์ปิ่นปัวจากแผนกฉุกเฉินซึมเสื้อแพทย์วิเคราะห์และผู้รับผิดชอบ19พยาธิอาการภายใต้การเฝ้าระวังจาก7ห้องหมอศูนย์กลางก็คือห้องหมอเศรษฐาธิราชมิตรภาพมโหสถห้องหมอ103ห้องหมอเด็กห้องหมอมหาเมษาห้องหมอเมลิเดกเกิดใหม่จากนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวลหัวพันเสียงขวางไซยาบุรีและแขวงไซสมบูรณ์ที่เป็นการระบาดของและก็ทีมงานระบาดของแขวงบรรดาทานที่ได้มีการเข้าร่วมซึ่งกันแน่นอนบรรดาทานเนาะสำหรับข่าวเขาหรือว่าการไปการมาการกินอาหารต่างๆก็อาจจะมีการเบื่อได้ฉะนั้นบรรดาแขวงต่างๆที่มันพับได้ว่ามานี่เนาะรวมทั้งแพทย์ปิ่นปัวเด็กแพทย์ต่างๆก็ได้มีการสุ่มใส่ถ้าว่ามีการเบื่อเฮ็ดเบื่อเหล้าเนาะที่มีเมตานูนฉะนั้นแล้วบรรดานอกจากสี่มันภาพเบามาแล้วก็ยังมีผู้อำนวยความสะดวกจากกลุ่มอาหารและยากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกลุ่มปิ้นปัวฟื้นฟูนาทีการศูนย์วิจัยอาหารและยากลุ่มกวดกะอาหารและยาศูนย์สถิติข่าวสารสาธารณสุขศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยาพร้อมทั้งมีครูห่วมพัฒนาโดยเฉพาะกระแมนองค์การอนามัยโลกประจำลาวโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การจ่ายประจำลาวและก็ประเทศออสเตรเลียสุดอบรมครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับความคิดอาคิดความสามารถของครูฝึกให้แก่ทีมงานตู้ตอบไว้ขั้นศูนย์กลางและขั้นแขวงให้มีความรู้ความสามารถและเป็นทักษะด้านวิชาการให้กับในการเฝ้าระวังการประเมินความเสี่ยงการสืบสวนการสอบสวนและการตู้ตอบไว้ของพยาธิที่เกิดมาจากน้ำอาหารโดยเน้นใส่เฮ็ดเบื่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจและรู้กลไกการเฝ้าระวังสามารถเฮ็ดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการติดตามท่าเอียงการระบาดของพยาธิในกะเป็นแต่ละระยะหันตั้งแต่หัวทีเลยต่อเหตุการณ์การระบาดหรือว่าการเจ็บเป็นย้อนพยาธิมาจากน้ำและอาหารโดยเน้นใส่เบื่อเฮ็ดและเบื่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนั้นสามารถกำหนดนิยามกรณีการสอบสวนและการตู้ตอบการระบาดของพยาธิที่เกิดจากน้ำและอาหารได้อย่างว่องไวโดยเฉพาะกระแมนซอกหาสาเหตุปัจจัยเสี่ยงของพยาธิที่เกิดจากน้ำและอาหารโดยเน้นใส่การเบื่อเฮ็ดและเบื่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพื่อให้ระบุประชากรกลุ่มเสี่ยงระยะที่ก่อให้เกิดพยาธิเนาะระยะที่ซึมเบื่อนี่และก็แหล่งปนเปื้อนของพยาธิที่มาจากน้ำนั่นแม่นมาจากไสโดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่างๆมาซันซะและการสร้างสินแสดงการระบาดของพยาธิแต้มแผนที่ต่างๆเนาะการกระจายตัวของกรณีของพยาธิที่เกิดจากน้ำและอาหารเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมในการกันการรักษาและก็การขนส่งยาการขนส่งตัวอย่างเนาะ

ที่จะนำไปกวดห้องวิเคราะห์หันว่าต้องเฮ็ดแนวใดเพื่อส่งห้องวิเคราะห์อย่างถูกต้องทันเวลาตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนั้นสามารถถ่ายทอดความรู้การสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงในการเตือนการระบาดแต่หัวชีและให้ประชาชนได้รู้เนาะเกี่ยวกับวิธีการต่างๆเนาะเพื่อว่าหลีกเว้นการเบื่อเฮ็ดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีความอันตรายหมายความว่าผู้บริโภคก็ต้องมีความปลอดภัยเนาะเมื่อมีการดื่มที่บ่ได้มาตรฐานหรือว่าต้องได้เอาใจใส่แนวใดเพื่อให้ทันเวลาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้ฝึกที่นำใส่คู่มือเครื่องมือเทคนิคการสอนในการนำไปจัดตั้งฝึกอบรมให้แก่ทีมงานตัวตอบไว้ขันเมืองเนาะหรือว่าขันท้องถิ่นนั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเพิ่มเสริมกลไกการประสานงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพระหว่างทีมงานตัวตอบไว้ขันศูนย์กลางแขวงและผู้หาทีมงานที่เกี่ยวข้องเนาะแขนงที่เกี่ยวข้องเช่นว่าแขนงระบาดวิทยาบ่แขนงอาหารและยาแพทย์ปิ่นปัวแพทย์วิเคราะห์ภาคสนามและอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งสุดโฮมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่18 30กันยาที่ทาราดแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นข่าวอ้อมข่านกระทรวงสาธารณสุขที่นำมาเสนอให้คณะทานได้รับทราบใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาจากไหนก็แล้วแต่ท่านฟังเนาะก็เป็นข่าวอ้อมข่างกระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามข่าวได้ทางเพจของพวกเราเนาะก็คือ Facebook ศูนย์ข่าวสารการแพทย์และนอกจากนั้นท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสารณรู้ได้เช่นเดียวกันเนาะนอกจาก Facebook แล้วก็ยังมี TikTok เด้อที่ท่านสามารถเข้าเบิ่งและเข้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางทีมงานของพวกเราด้วยท่านสามารถมีคำคิดคำเห็นคอมเมนต์เข้ามาเนาะในคอมเมนต์ได้หรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาแนะนำได้เช่นเดียวกันเนาะหรือว่ามีข่าวอันใดอยากจะแจ้งข่าวก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้เนาะ

ี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนเด้อและจึงคอยมาอุลมสนทนากันตื้มจะเป็นหัวข้อใดหลังจากฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเนาะฟังเพลงฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเฮามาอุลมสนทนากันตื้ม

0: โอ้ลูกแม่คืออารมณ์ดีแท้ล่างอุล่างไห้อนามัยเฮือนซาน
1: อารมณ์ดีแท้แนวได้ปฏิบัติหาป่อที่แม่เคยบอกหันเด
0: ้ใส่ให้แม่เบิ่งดูสะอาดดีบ่หึลูกบ่ได้พัดได้ถูก่อนถอกน้ำออกแม่นบ่
1: โดยแม่ลูกมีแต่ถอกน้ำเก่าออกซื่อๆและกำลังจะเปิดน้ำใส่ใหม
0: ่บ่ได้ได้ลูกมันบ่สะอาดลูกต้องได้พัดถูสะก่อนแล้วจึงถอกน้ำออกจากอุจากไหมันจึงจะสะอาดเพราะว่ามันอาจจะยังมีไข่ยุงลายติดอยู่และเมื่อเวลาเอาน้ำใส่ใหม่ไข่ยุงก็จะยังสามารถแตกเป็นยุงมากัดเฮาอีกได
1: ้โอ้แม่นว่าแม่แนวลูกบ่ฮู้เด้คันซั่นลูกจะล้างไห้ใหม่ก่อนเด้อเรื่องพ
2: ยาธิไข่ยุงแม่แล้วผ่านการสำรวจและทดลองของศูนย์ไข่ยุงแม่กะฝากและแมงไม้เพิ่นได้บอกว่าไข่ของยุงลายนี้สามารถติดอยู่ในภาชนะซึ่งเฮาบ่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าและมีความทนทานถึง 8-50 เดือนในภาชนะที่บ่มีน้ำแต่ถ้านำภาชนะดังกล่าวมาใส่น้ำอีกไข่ของยุงลายก็จะสามารถแตกออกเป็นนอนน้ำและกลายเป็นยุงลายได้อีกภายใน2มือด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

พยาธิถอกท้องสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของทานและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเฮาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดซะก่อนทานและคนที่ทานหักจะติดเสื้อพยาธิถอกท้องได้ดังนั้นทานควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล้างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกท้องอย่างแน่นอน

0: เจ้าท่านฟังก็มาถึงในยามสุดท้ายจากทางรายการกันแล้วเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันที่4ตุลากันแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขเคยได้มีการออกแจ้งการให้บรรดาหัวหน้าหน่วยหัวหน่วยธุรกิจผู้ผลิตยาสูบภายในและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศเนาะเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติการพิมพ์คำเตือนสุขภาพที่เป็นรูปภาพใส่เนาะผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบอุตสาหกรรมในฉบับวันที่1090สทลงวันที่13พฤษภาคม2024ฉะนั้นแล้วขอแจ้งมัญญาบัตรทานเนาะผู้ใดที่ได้ฮู้ได้เห็นแล้วเนาะผู้ใดที่เป็นผู้ประกอบการก็อย่าลืมว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีแจ้งการออกมาแล้วหากว่าเพิ่นได้มีทีมงานหรือว่าหน่วยงานใดที่หาผิดชอบเนาะลงไปกวดสอบเนาะห้างห้านธุรหน่วยหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆเนาะนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศบ่นะนะภายหลังที่ว่าได้มีการแจ้งการนี้ทางทีมงานเพิ่นก็จะได้มีการจัดตั้งปฏิบัติเพิ่นเคยเลื่อนมาแล้วเนาะจนฮอดปัจจุบันนี้ก็แม่นกำหนดเอาวันที่1ตุลานี้เป็นต้นไปหากว่าผู้ใดละเมิดเนาะจะมีการผิดปรับหมายใส่โทษและกล่าวเตือนต่างๆเนาะตามระเบียบการก็ให้ดื่มสะอาดจากนั้นแล้วกำหนดนี่บังคับใช้เริ่มแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปเลยทุกซองทุกตุ๊ดยาสูบที่วางจำหน่ายในสปป.ลาวนั่นต้องเป็นรูปพิมพ์คำเตือนที่เป็นสุขภาพเนาะเตือนแบบรูปภาพสุขภาพสลากค่ะตามข้อตกลงข้อกำหนดของทางกระทรวงสาธารณสุขออกหั่นในที่ผ่านมาว่าซะต้องมีความถูกต้องเนาะดังนั้นการดำเนินตามมาตรการในการละเมิดหากว่าพบเห็นหากว่ามีการวางแผนวางแผงขายอยู่ในรูปแบบเก่าเนาะผลิตภัณฑ์แบบเก่าที่บ่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่กวดกาจะดำเนินการปรับไหมและนำใช้มาตรการอื่นๆตามดำรัดสำหรับเลขที่09ทับรบลงวันที่27กันยาอามังกร2026นี่ดังเด็ดขาดเลยดังนั้นจึงแจ้งมายังมาตรฐานนั้นเพื่อรับทราบได้มีการจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดผ่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขปริญญาเอกดร.วรรณสายสาตกูลก็คือที่บรรณาธิการได้รับทราบการสูบยาเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบเองของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนาะก็คือลูกเต้าเวลาที่พ่อแม่สูบอุ้มลูกไปลูกก็จะได้รับคนยาสูบน้ำเนาะเป็นทั้งยาสูบมือสองยาสูบมือสามเนาะที่สูบไปแล้วเวลาไปสูบอยู่ในเฮือนในซานก็จะติดอยู่ตามผักกั้งตามโซฟาตามเครื่องของเวลาลูกไปลิ้นอยู่บริเวณดังกล่าวหรือว่าอยู่ในเฮือนก็สามารถสูดดมเอาควันยาสูบได้ฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเพิ่นได้มีการลงกลัวเนาะยังเห็นรูปภาพที่เป็นคำเตือนของพ่ออุ้มลูกเนาะรูปแบบเก่าได้อันนั้นน่ะอันนี้แม่นรูปแบบเก่าท่านผู้ฟังก็ต้องได้มีการเก็บไปทำลายชิมเนาะหรือว่ามีการปฏิบัติมาตรการอันใดเนาะก็แม่นขึ้นกับทั้งกองกวดกาของพวกเฮาเนาะพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงกวดสอบฉะนั้นอันนี้เพิ่นได้มีการแจ้งเตือนแล้วเนาะดังนั้นผู้ใดละเมิดในระยะนี้ก็ต้องได้มีการเอาใจใส่บ่ให้มีการละเมิดเด็ดขาดเนาะผู้ใดที่บริษัทใดยังเอามาขายให้อยู่ก็แจ้งบอกเพิ่นเนาะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและจะบ่ได้มีการถูกปรับใหม่ใส่โทษเด้อบ่ว่าจะเป็นห้างค้าห้างขายย่อยเนาะผู้นำเข้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็แม่นถือว่าต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้เอาละท่านฟังเบิ่งเวลานาทียังเหลือบ่หลายเนาะให้มีรายการได้ติดตามฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเมื่อสิ่งที่น่าสนใจนั้นหมดลงมโนภาพและทีมงานต้องลามีรายการไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับรายการเพื่อมวลดีมีสุขสบายดี
1: สงสัยเป็นพยาธิไข้ยุงลายต้องไปปิ้นปัวนำแพทย์ที่ห้องหมอท่านสามารถไปรับการปิ้นปัวได้ตามสถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐเช่นห้องหมอศูนย์กลางมีห้องหมอมิตรภาพเศรษฐาธิราชมโหสถเมลเด็ก1ห้อย3กองทัพห้องหมอแขวงทั่วประเทศห้องหมอเมืองและห้องหมอสุมสนถ้าเป็นพยาธิไข้ยุงลายห้ามไปซื้อยามากินเองเพราะอาจทำให้อาการหุนแรงขึ้นกว่าเก่า ถ้าบ่ได้รับการปิ้นปัวอย่างถูกต้องและทันเวลามันอาจเป็นอันตรายและเสียชีวิตได้แพทย์พื้นบ้านหรือคลินิกเอกชนบ่แม่นบ่อนที่ปิ้นปัวพยาธิไข่ยุงลายได้เป็นพยาธิไข่ยุงลายมีผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัว
0: สบายดีบรรณาธานตอนนี้พวกเขามาฮู้จักสัญญาณของสารพิษจากเมทานอลสารพิษจากเมทานอลสามารถเฮ็ดให้เจ็บหัววิ่นหัวเหือนปิ่นอ่อนเพลียตาบอดตาฟางตาเห็นเป็นจุดดำลอยไปมาตาแพ้แสง

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาชน
5: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาค

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนมากันอีกครั้ง

0: เอายับเขามาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
0: นี่ในบ้านขอถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

0: มื้อนี้มีความสุขทั้งกายและใจเด
1: ้ไปเฮ็ดหยังมาคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่5แล้วเด
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นแล้วนั่นบ่
0: โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาพัดว่าแนวนั้นเด้เฮาก็บ่ฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะอย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเสี่ยวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

0: ีไซ
1: ปันได
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮาก็มาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่ฮะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายเด
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าข่อยควรมาบริจาคเลือดเด
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยเชิญทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเฮาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่แล้วเด้พอแต่เว้าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่เด้แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือของการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังเพาะ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: อุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นแนวนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมือมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลิกเรียนมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892
1: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว
0: ้เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นได้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
1: นี่ในบ้านขอถามเด้ผู้ชายปีนึงบริจาคเลือดได้จักครั้งและผู้หญิงได้จักครั้งในบ้าน
0: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892
2: ให้เลือดก็คือให้ชีวิต
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
2: สบายดีมีรายการที่คิดต้องการจะทุกท่านพอถึงเวลา 9:00-10:00 โมงและการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การกระเด็งสัตว์ลาวหนึ่งอันที่พบกันเทือนหนึ่งนะทุกมือวันอาทิตย
3: ์เจ้าในรายการหาฟังข้อมูลข่าวสารในรายการนี้เนาะพบพ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้วันอาทิตย์วันที่4ตุลาคม2566แฮม8ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569เมื่อวานนี้หวนเกินไปสมราเป็นอะไรฟ้าอากาศอยู่ที่นครวิจารณ์เขตบ้านอนุรักษ์นี่ฟ้าลมเอาให้เอาว่า
2: คือกันแหละก็สิมันหลายบอลอยู่เมื่อวานนี้ในทัวร์นครวิจารณ์ของพวกเขาประมาณ 6:00-7:00 นี่นะป้าทั่วลมทั้งลมทั้งฝน
3: เจ้า
2: เนาะเมื่อวานนี่หลายท่านหลายครอบครัวที่เห็นข่าวเนาะทั้งหรือท่านหลวงบ่ท่านหลวงบ่จักกิจกรรมยางอันนี้
3: แม่น
2: โทรหลังจากว่าเพิ่นประกาศแล้วเนาะปั๊บยางไปได้นึงพายุเข้า
3: พายุเข้า
2: เลยบ่เต้นกับปิวแม่นบ่เครื่องของต่างๆกับปิวเนาะกะมาฮอดเถียวไอ้เต็กเห็นลงข่าวอีกไอ้เต็กก็บ่ธรรมดาได้เห็นนั่นขายเครื่องของกับปิวมุ่นหมดเครื่องของไปธรรมศาสตร์เมื่อวานนี
3: ้
2: บางบอนกับต้นไม้หักทับอีก
3: เจ้า
2: เออ
3: เมื่อวานนี่ไฟฟ้ามอดนี่เกือบครึ่งเมื่ออยู่เขตเมืองไซธานีบางบ้านที่ว่าได้ผลกระทบนะเขตบ้านอนุรักษ์หันกะเอิ้นว่าต้นไม้ใบหญ้านี่หักลงอันนี้อันตรายท่านผู้ฟังภัยธรรมชาติเนาะตื่นมาคิดว่าอากาศจะดีพลาดมาเจอภัยธรรมชาติแบบนี้ซ้ำมีรายการเนาะดังนั้นเฮือนซานที่อยู่อาศัยมันติดตามเบิ่งว่ามันแน่นหนาถาวรบ่ต้องได้ซ่อมแปลงตัวใดเติมเมื่อวานนี่หลังคาเฮือนบางคนนี่ก็ดังครึ่งข้างอยู่นะมันแหงอีหลี
2: มันแหงมันแหงครับว่าตะปูบ่แน่นนะ
3: เจ้า
2: แล้วว่าจอดบ่คักบ่ในอลูซิ่งตัวอย่างว่ายันมันปืดกว่าเลย
3: แม่น
2: แหงอีหลีเมื่อวานนี่ป้าบ่เคยเห็นว่าพายุมันก็มาแหงแท้วัดบ่วับวับวับต้นไม้ใบหญ้าก็หัก ล่มทับหลายบอนได้เห็นข่าวลักไฟกับฮักเด้เห็นว่าเมื่อวานนี่ก็เห็นข่าวหลายบอนหลายบ้านหลายเมืองเด้ลักไฟฮักกันนะเบิ่งแม่ลักไฟมันแข็งซําใดมันก็ยังฮักได้ทุกฐานเบิ่งโอ
3: ้
2: แฮงอยู่ใกล้เฮือนโคตรซุกกันเพิ่นเป่งไฟก็สิมันดับบ
3: ่
2: ก็ดับคือกันแต่เช้ามาจนฮอดพี่หลายบ่ายพี่น่ะเนาะผู้ดีก็สิเพิ่นแล้วบ่ทดลองไฟแตกตับตับต
3: ึ้มแต่ยานเนาะ
2: ตับตึ้มจนปุ๊บมาแฮงได้ปะระเบิด3เรือแตกเลย
3: เจ้า
2: ออกยางไปเบิ่งกับโอ้ควันคุ้มมันก็ฉีดประชาชนเขียดอะไรมันก็หัวใจความใจหายแล้วเน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: แต่งบังแหงไฟละมัดเทิงอีกพอดีก็เบิ่งใกล้เฮือนนั่นแหละมาบึ้มมาบึ้มจนโอ้ยมันเสียวเด้อว่ะเราเขียดหนองทาเมื่อวานแล้วสิเห็นเนาะถ้าว่ากายมันเส้นนั้นเด้อว่าใกล้เฮือนอยู่หั่นจะได้ยินเสียงบักดังบังแหงปานระเบิด
3: เจ้าหลายคนก็คิดว่ามันสิบิดยามฝนละนะมันก็ยังเป็นแนวนี้อยู
2: ่
3: นี่แหละอากาศมันเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังบ่มีไผที่จะคาดเดาได้เนาะมีสติในการดำรงชีวิตก็แล้วกัน
2: เจ้าเอาก็ขอแจ้งนิดนึงเนาะสำหรับมืออื่นนี้กองประชุมสามัญเทือนที่2ของสภาสาธารณชิปก็จะได้ขายขึ้นและได้ทุกท่านได้เริ่มวันที่5จนถึง21ตุลาคม2026นี้ท่านใดที่สนใจอยากเสนอไปยังสภาปัญหาข้อข้องใจต่างๆก็เกี่ยวไว้คำถามส่งไปหาพลโรดมันมีกล่องเลขาหาผิดชอบ156บ่เสียค่าจักเก็บ156บ่เสียค่าจักเก็บเนาะโทรไปก็ขอย้ำมาอยู่ในระยะของการดำเนินของประชุมเด้อไปโทรตอนกลางคืนหรือว่าตอนพักเที่ยงเพิ่นกินข้าวเที่ยงเพิ่นก็บ่รับสายต้องโทรย้ำมาตอนโมงข้าวกาดนี่แหละตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายโทรไปโลดดึกเดือนเที่ยงคืนโทรไปก็บ่มีผู้รับได้
3: เจ้านอกจากนั้นแนะนำมวลชนทุกท่านเนาะในการติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารเนื้อในการดำเนินกองประสมเพราะว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งศาลาของเฮาก็มีการถ่ายทอดเสียง
2: ถูกต้อง
3: หรือว่าท่านหาฟังในภาคข่าวทั่วไปก็ได
2: ้แม่นแล้วเอาสำหรับวันสำคัญหลายๆวันแด่ทุกท่านซาสมซวยวันซาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปี1ตุลาคม1949ถึง1ตุลาคม2026เนาะสำหรับวันสำคัญแด่แล้วก็มื้ออื่นนี่ได้เนาะมื้ออื่นบ่แม่นมื้ออื่นมื้อต่อไปมื้อนึงมื้อนึง
3: วันที่7
2: วันที่7ตุลาก็วันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีเนาะก็คือว่าแหละครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติให้การคมฮู้ให้ศึกษาเป็นแสงเงี้ยงทางก็ว่าแม่น
3: เจ้า
2: เนาะศึกษาห่มให้ลูกหลานเป็นคนดีนี่จะขออวยพรแด่ครูอาจารย์ในครอบครัวประเทศจงมีความสุขนะมีความเจริญเฮ็ดหยังก็ให้ขึ้นได้เกินเนาะครูอาจารย์ก็เลื่อนชั้นขั้นตำแหน่งไปเรื่อยๆเด้อ
3: เจ้า
2: เนาะเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติที่จะมาถึงครบรอบ37 32ปี
3: เจ้า
2: 7ตุลาคม19007ตุลาเนาะ
3: เจ้า
2: ถือว่าครบรอบ32ปีแล้วปีน
3: ี้แม่ครบรอบ32ปีท่านผู้ฟังซึ่งว่าประวัติวันครูแห่งชาติกงกับวันที่7ตุลาของทุกๆปีเป็นวันสำคัญของแขนงการศึกษาและของสังคมลาวเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ของครูอาจารย
2: ์
3: ผู้ที่อุทิศกำลังกายกำลังใจและสติปัญญานั้นเพื่ออบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ซึ่งว่าวันที่7ตุลามีความหมายสำคัญก็คือมีประวัติครูคำนี่นะครูแขนงการศึกษาลาวในยุคทำอิฐ โดยระบุว่าวันที่7ตุลา1907นี้แมนวันที่ครูค้ำเริ่มหับข้าราชการเป็นครูต่อมาภาครัฐได้กำหนดเอาวันที่7ตุลาเป็นวันครูแห่งชาติเริ่มมีการจัดงานเฉลิมฉลองหรือว่าระลึกอย่างเป็นทางการในปี1994เป็นต้นมาเนาะ
2: 1994 32ปีเด
3: ้แม่นๆซึ่งว่าความหมายของวันครูนี้จึงบ่แมนเพียงแต่เป็นการแสดงความขอบใจเท่านั้นได้แต่ยังเป็นการให้โอกาสสังคมคิดถึงบทบาทของครูที่ว่าสร้างคนพัฒนาความรู้และก็สร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาประเทศชาติตลอดมา
2: แม่นแล้วเนาะฉะนั้นก็เป็นวันครูแห่งชาติ
3: เจ้า
2: เจตุลาที่จะมาถึงก็อีกทีนึงก็ใช้พรเนาะคือว่าฮอดละอยู่ดีมีแฮงเด้อครูอาจารย์เด้อ
3: เจ้าร
2: ักษาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงตลอดไป
3: แม่นแต่ว่าบางโรงเรียนนี่ก็จัดปาฐกถา
2: แม่แล้ว
3: เป็นต้นแมนมอสอดโนนี่เพิ่นจัดตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา
2: แม่นแล้วห้องนี้ก็จัดแต่วันศุกร์พุ่นแล้วเนาะกิจกรรมป่วยพรครูบทฟ้อนการแสดงศิลปะนี่มอบของขวัญนี่ให้ครูอาจารย
3: ์
2: นะสมเชยปีนี้นี่อนุรักษ์ได้ไปทั้งใดในปีนี้ได้ไป
3: ยังบ่ทันไปใส่เทื่อเนาะแต่ว่าซื้อของขวัญให้ลูกหลานไปมอบให้ครู
2: อ๋อเอาจังได๋ก็ มีความสุขเนาะครูอาจารย์เฮาทั่วประเทศก็กลับเข้าสู่เวียกงานองค์การกระแดงสั้นลาวท่านผู้ฟังแม่นการจัดตั้งทั้งสังคมสปป.ลาวที่เคลื่อนไหวเวียกงานมนุษยธรรมอย่างเป็นเอกราชอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและเจตหลักการพื้นฐานของกระแดงและซีกวงเดือนเด่นสากลองค์การกระแดงแห่งสั้นลาวสร้างตั้งขึ้นมาฮอดปีนี้นี่71ปีแล้วเด้
3: เจ้าแม่นล่ะ
2: 1มังกร1955ตอนนั้นเอิ้นว่าสภากาชาดลาวปี1976สภากาแดงลาว1999องค์การกาแดงลาว2022เอิ้นชื่อว่าองค์การกาแดงแห่งชาติลาวอิงตามลำดับลำรัฐรัฐบาลเลขที่22ทับนย.ลงวันที่28มกราคม2022ว่าด้วยการจัดตั้งและเคลื่อนไหวขององค์การกาแดงชาติลาว
3: จ้
2: ะว่าเปลี่ยนมาเป็นองค์การกาแดงชาติลาวนี่2022
3: คร
2: ับพูดอีก4ปี
3: จ้ะ
2: ตอนนี้4ปีละ
3: ดังนั้นบ่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อแต่ว่าหน้าที่ภาคงานของพวกเฮายังดำเนินปกติก็คือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นำกันท่านผู้ฟังเนาะภายใต้เก้าหน้าเวียก7หลักการพื้นฐานที่ปฏิบัติตลอดมาตั้งแต่เมื่อสั่งตั้ง
2: แม่แล้วเมื่อนี้ทางรายการก็ยังมีการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็จะได้สัมภาษณ์ทั้งท่านแก้วจันทรังสีผู้รับผิดชอบเวียกงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและพวกพันธุ์พรรครัฐบาลขององค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำสปป.ลาวนี้เพราะว่าเพิ่นได้นำพาคณะหลายภาคส่วนนี
3: ่
2: ซ
3: ึ่
2: งนั้นกระแดงสั้นลาวของพวกเขาท่านเนกละครบ่ท่านนินนี่ก็ได้ลงไปประจำอยู่ขมวดในตอนนี้ยังบ่ได้มาเลย
3: เจ้าๆลงภาคสนามเน
2: า
3: ะ
2: ถือว่าหลายภาคส่วนได้ลงไปเก็บกรรมของพวกภาคสนาม
3: เจ้าน
2: ี่เก็บช่วยเหลือประชาชนนั่นแหละนะแจกจ่ายเงินสดนั่นแหละคือพันมานั่นแหละประชาชนได้รับความเดือดร้อนภัยพิบัติต่างๆกันมันงบห่วมมาแต่ละครอบครัวตามเงื่อนไขขององค์การกระแดงสั้นลาว
3: เจ้า
2: เนาะก็คือว่าแก้ไขขั้นพื้นฐานบ่มีการตอบคำถามเนาะมีแต่ว่าให้เลยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเนาะบางท่านบ่เข้าใจโอ้เงินเฮาเป็นหลังมุ่นหมดได้เท่านี้ว่าล้านปลายกีบนี่มะนี่คือบ่เข้าได้เว้าอันนั้นแม่นองค์การกระแดงสั้นลาวเฮ็ดหน้าที่ช่วยเหลือทุกส่วนคน
3: แม่น
2: เนาะแก้ไขซั่นซะ
3: เจ้า
2: บางครอบครัว
3: เบื้องต้น
2: เบื้องต้นเด้บางครอบครัวเอาบ่ทันได้อนุรักษ์ตัวอย่างเสื้อคาคิงยังอยู่ไฮนาอยู่ตัวอย่างสมมุติว่ายังบ่ได้อยู่เฮือนอยู่ศาลภัยธรรมชาติมันมาจวดบัดเดียวพัดเป็นหลังเนาะจากดินเจือจากน้ำปลาสุทั้งไปบ่ได้หยังต
3: ั
2: วอย
3: ่
2: างแม้แต่สัตว์สาวจริงก็บ่ได้มีแต่เสื้อคาคิงนี่แหละบางคนนี่ก็ได้เอาเงินก้อนนี้ตัวอย่างว่าโอ้มี 4-5 คนก็บ่ลดล้านล้านไปกิบเป็นไห้เนาะครอบครัวที่ต้องตามเงินไขก็เพื่อให้ไปซื้ออาหารการกินแก้ไขบรรเทาทุกข์ก่อน
3: แม
2: ่นหรือว่าซื้อเครื่องผลผลิตผลปลูกไว
3: ้
2: แก้ไข
3: เจ้าต้องสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ประชาชนเนาะในกรณีที่พนักงานของพวกเฮาลงไปถ้าว่ามีรายการมีข้อข้องใจอยากถามก็ถามเพิ่นกับบนกับพี่โลดเนาะเพื่อบ่ให้มีห่างเสียงกระทบขึ้นมาท่านผู้ฟังแล้วก็ให้ทีมงานของพวกเฮาจะตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้ให้ประสบผลสำเร็จเพราะว่ามื้อนี้ก็ยังสืบต่ออยู
2: ่ยังสืบต่อทีมงานเนาะทีมงานท่านแก้วจันทรังสีแล้วก็ทางองค์การกระแดงสั้นลาวหลายภาคส่วนเด้ที่เพิ่นอยู่ในคณะผู้สอบได้ลงไปเก็บกับข้อมูลตอนนี้ยังอยู่สนามบ่ได้เพิ่นแจ้งมาท่านแก้วก็จะได้ถามเพิ่นว่าความยุ่งยากเข้าถึงสภาพตอนนี้เป็นจังได
3: ๋
2: เนาะจิตใจของประชาชนนี่เด้ที่ภาคส่วนพวกเขาลงไปช่วยเหลือเพิ่นมีความรู้สึกจังได๋ก็จะได้ถามเพิ่นตึมเนาะให้เคิดเห็นว่าเป็นภาพเลยเนาะคิดว่าท่านนี่เป็นซื่อให้พวกเขาต่อเนาะที่ประจําการอยู่เพิ่นจนนี้ก็จะได้อีกจักหน่อยผู้ใดที่ได้ถามท่านแก้วตื่มเนาะ
3: เจ้าเจ้า
2: เอาต้นรายการนี้นึงในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาที่จะมาถึงครบรอบ32ปีก็เพื่อจะลึกบุญคุณคุณงามความดีของครูอาจารย์ผู้และเว้าแต่ก่อนปลดปล่อยในครูคำผู้และเนาะ
3: เจ้าแม่ล่ะ
2: เนาะ1907ผู้และนี่ที่ในครูคำเข้าไปราชการก็ได้นึกเอาวันนั้นมาแล้วก็มาฮอดรัฐบาลของพวกเขาได้กำหนดเอา7ตุลา1994เป็นทางการนี่วันนี้32ปีเนาะเอาฝากเพลงนี้จะลึกบุญคุณ7ตุลามหาไซ

0: ซาพรสิไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องซวยเฮาน
1: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดสนะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
2: ทหาร
3: ตำรวจ
4: พนักงาน
5: นักเรียนนักศึกษาน
6: ักธุรกิจ
7: สาวนาก
8: รรมกร
9: พ่อค้าแม่ขาย
10: ปัญญาชน
11: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
12: จะทำจากองค์การแอคชั่นลาวนะครับผ่านไปเสียงเพลง7ตุลาคมมหาไซ
1: เจ้า
12: อาจารย์จุดตันพุ่นสงครามพ้องสุดานฟัง
1: เจ้าและนึกถึงวันที่มีความหมายสำคัญที่จะมาฮอดนี้ท่านผู้ฟังเนาะแน่นอนว่าครูอาจารย์เพิ่นต้องการอย่างก็คือนักเรียนเพียงแต่เป็นคนดีเสื่อฟังความตั้งใจเรียนท้ายปีมาให้ได้เพิ่นว่าประเภทหนึ่ง
12: นั่นแหละคะแนนดี7ขึ้นเมื่อแห่งดีเนาะได้บ่ยงยออีก
1: นั่นแหละสิ่งที่ครูภาคภูมิใจที่สุด
12: แม่นแล้ว
1: ส่วนว่าของขวัญที่อันนั้นก็คือน้ำใจ
12: แม่นแล้วเอาครูก็คือว่าอะไรเปรียบเหมือนพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่2
1: เจ้า
12: อยู่เฮือนก็เป็นลูกของพ่อแม่มาเฮือนก็เป็นลูกของครูนี่เพิ่นก็ได้อบรมสั่งสอนอย่าลืมว่าอยู่โรงเรียนนี่หลายกว่าเฮือนเด้
1: เจ้าแม่ล่ะ
12: แต่เช้าดิฮอดแรงส่วนพ่อแม่นี่หัวแรงมาจึงพบกันกินข้าวแรงแล้วก็ร่มกันบ่ฮอดชั่วโมงนอนแล้ว
1: เจ้า
12: เด้เห็นว่าอยู่เฮือนน้อยกว่าอยู่โรงเรียนเด้ดังนั้นครูก็คือว่าอะไรเป็นผู้ให้ความรู้ให้แสงสว่างเงื่องทางเฮ็ดให้ลูกหลานสิเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถกันเป็นครูเป็นผู้ถ่ายทอดให
1: ้
12: นี่จ้ะเอาจังได๋ก็ขอให้สู้สู้เด้อครูอาจารย์เด้อแต่ละมื้อนคือสิบ่หลับบ่ได้นอนเพิ่นว่าย้อนหยังค้นคว้าบทสอน
1: เจ้า
12: แต่งบทสอนออกมาให้ลูกให้หลานได้เรียนง่ายจื้อไวเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ให้ยากเด้ครูก็ได้ต้องแต่งคัดบทเรียนนั่นน่ะยาวสิหันน่ะเจี้ยให้มันเหลือน้อยที่สุดให้ลูกหลานเฮาเข้าใจง่ายฮู้แล้วมันได้นำใช้เลยฮ
1: ู้
12: บ่ให้ว่าโอ้มันยาวอ่านไปหลายบทบ่เข้าใจเนื้อในบทเรียนนั่นน่ะมันต้องให้คัดเอาว่าจัดจ้อนว่าเนื้อในบทนี้เว้าถึงหยังเอาแบบสั้นๆเข้าใจง่าย
1: เจ้า
12: เอามาฟังกันเคลื่อนไหวอนุรักษ์บัดนี
1: ้
12: ไปทั้งใดแดอาทิตย์นี้
1: เจ้าโดยเฉพาะแม่นศูนย์กลางท่านผู้ฟังองค์การกาแดงแห่งสลาวร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำสปปลาวได้จัดสุดฝึกอบรมการยั่งยืนความถูกต้องของข้อมูลผู้ถูกผลกระทบและวิธีการแจกจ่ายเงินสดให้พนักงานกาแดงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีวิทยากรจากองค์การกาแดงแห่งสัตว์ลาวเนาะแล้วก็องค์การช่วยเหลือเด็กสากลมีสัมมนากรที่มาจากกาแดงแขวงกาแดง3เมืองคือเมืองเซบังไฟเมืองยมราชและเมืองมหาไซนั้นเข้าร่วมซึ่งว่าจุดประสงค์การฝึกอบรมในเทื่อนี้ก็แม่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานกาแดงและพนักงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคนิคการเก็บกำกวดสอบการยั่งยืนความถูกต้องของข้อมูลประชาชนผู้ที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการแจกจ่ายเงินสดให้ถูกต้องตามมาตรฐานการช่วยเหลือที่องค์การกาแดงแห่งสัตว์ลาวนั้นจัดตั้งปฏิบัติส่วนว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเงินสดให้การช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับคืนมาใช้ชีวิตได้ไวขึ้นโดยอิงใส่โดยให้มีอิสระในการเลือกซื้อสิ่งของที่จำเป็นพร้อมกันนั้นก็เป็นการให้ทุนในการส่งแปลงเงินสารซื้อแนวพันธุ์พืชเครื่องมือทำมาหากินให้เขาเจ้านั้นสามารถเบิ่งแยงครอบครัวละกะฟื้นฟูอาชีพด้วยตนเองอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
12: ก็คือบ่ได้เว้าเมื่อกี้เนาะมอบเงินสดให้กันเด้แจกเงินสดนั่นแหละเงินนี่บ่ได้ตอบคำถาม เมื่อถามว่าสบายดีอนุรักษ์ครอบครัวเจ้าเสียหายเป็นยังไงหรือบัดจังใดแนวใดผ่านหรือบ่ผ่านนั่นนั่นนี
1: ่
12: บออันนี้เป็นไปเก็บกล่าวว่าครอบครัวนี้มีหนาจากคนในครอบครัวน่ะ
1: เ
12: พิ่นก็ประเมินว่าโอ้ครอบครัวนี้อยู่ตามเงื่อนไขข้อนี้ตัวอย่างว่า 6-7 คนขึ้นเมื่อได้เท่าใดจากล่างกีบ7คนขึ้นเมื่อได้จากล่างกีบเพิ่นก็วางคาดหมายเนื่องในเป้าหมายไว้ซะเงื่อนไขไว้เอาเงินให้คือจำนวนนี้แหละซื้อพันธุ์พืชตัวอย่างว่าบ่ได้ปลูกฝังแก้ไขหรือว่าไปซื้อกบเขียดปูปลาหน้ามาเลี้ยงแก้ไขตัวอย่างว่านะพอผ่านมาคือหู้แล้วว่ามันข้ามพัดไปเบิดบางคนนองปูนองปลากระเบิดเลยไ
1: หนแม่น
12: อ๋อเป็นปลาธรรมชาติเลยได้บัดนี
1: ้เจ
12: ้าๆนอนไหลสู่ท้องไม่น้องไม่น้ําลําชีต่างๆกันว่าเอ้าบัดนี้ยังอยู่ศูนย์กลางอยู่ท่านผู้ฟังอยู่โรงแรมคลาวพลาซ่าเวียงจันทน์แล้วโรงแรมฮอลิเดย์อินฮอลิเดย์อินแอนด์สวีทนี้เวียงจันทน์ได้มอบเครื่องช่วยเหลือให้องค์การกระเดงแห่งชาติลาวเครื่องที่นํามามอบในครั้งนี้มียาข้าวสารมีปากกระป๋องเครื่องปรุงแต่งอาหารแล้วก็เครื่องนุ่งห่มรวมมูลค่าทั้งหมดได้15ล้านกีบการมอบในครั้งนี้ก็เพื่อส่งต่อน้ำใจแบ่งปันความห่วงใยเพื่อประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติที่กำลังตกอยู่ในความยุ่งยากอันนี้ก็ส้มเชื้อหลายๆ
1: เจ้าต้องแสดงความขอบใจหลายๆเนาะไปต่อที่แขวงสัญญาบุรีองค์การกระแดงแขวงสัญญาบุรีห่วมมือกับบรรดาโรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนมศเมืองครอบมศบางไฮมศม่วงดอนมูลได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือ ดเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บที่ว่าปินปัวอยู่ห้องหมอนั้นได้ใส่เลือดอย่างท่วงทันท่านผู้ฟังทั่วแขวงสัญญาบุรีฮะแหละซึ่งว่ากิจกรรมในเทื่อนี้เพิ่นก็ได้เลือดแม่น42ถุง
12: โอ้ยสมเสือเด้อไปที่แขวงเสียงขวางองค์การกระเดงแขวงเสียงขวางได้ลงโฆษณาเรียกงานกระเดงให้นายและพลตำรวจอยู่กองบัญชาการปกสเมืองแปก
1: เจ้า
12: เพื่อให้รับรู้และเข้าใจถึงความเป็นมาพระบทบาทกระเดงเพื่อให้เข้าหาเพื่อให้เขามาประกอบส่วนในการเรื่องงานกระเดงนี
1: ้
12: นอกนั้นยังได้ลงเคลื่อนไหวครับบริจาคเลือดอยู่กองบัญชาการทหารแขวงได้เลือดทั้งหมดนี่10ถุง
1: เจ้า
12: แล้วก็ได้มอบเครื่องช่วยเหลือเป็นเครื่องนุ่งห่มให้ครอบครัวที่ถูกไฟไหม้เฮือนแดจำนวน1ครอบครัวนี้อยู่บ้านท่าโจกเมืองแปกแขวงเสียงขวางมูลค่าในการช่วยเหลือในครั้งนี้2ล้านกีบ
1: เจ้า
12: แก้ไขซุกเสือเด็ก
1: แมนๆไปต่อที่แขวงเวียงจันทน์เนาะองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์เคลื่อนไหวหับบริจาคเลือดอยู่แห่งต่างๆบ่ว่าจะเป็นโรงเรียนมศดอนแก้วมศปากงาวมศโพนศรีวาดโพนศรีวาดเนาะแล้วก็มศเมืองเฟืองซึ่งว่าได้เลือดแมน21ถุงอู้หลาย
12: เด้อ

0: เครือเขากาดโฮงเฮียนจุ้งเต็กอัลกาได้เลือดทั้งหมดแมนเศร้าหาถง
1: โอ้ชมเชยเนาะในหนึ่งอาทิตย์นี้ก็คือว่าได้เลือดหลายเติบได้เนี่ย
0: เจ้าแม่นละบวกกันมากัน
1: บวกกันมากก็ได้หลายแต่เป้าหมายเพิ่นก็คือว่าแหละบ่รู้ได้มือ1 2 3ห้อยเฉพาะนครหลวงไหน
0: เจ้าย
1: ังบ่ได้เว้าทั่วประเทศ
0: เจ้าน
1: ี่ฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนหันมาบริจาคเลือดให้หลายขึ้นนั่นแหละช่วยสังคมช่วยประชาชนช่วยผู้เคาะให้บ่ว่าเกิดอุบัติเหตุบ่เกิดผ่าตัดเกิดลูกพาญาติใส่เลือดต่างๆนี่มันก็ต้องการเลือดเท่านั้นสิเอาเลือดสัตว์มาใส่คนก็
0: บ่ได้
1: นะสิปรุงแต่งคือน้ำสโลสีแดงหั่นมาใส่ก็บ่ได
0: ้
1: เห็นบ่ทุกท่านมีแต่เลือดให้คนเท่านั้นจึงจะปลอดภัย
0: เจ้าเห็นความสำคัญแท้ๆดันบ่ฟังเนาะถ้าว่าเฮ็ดเฮาอยู่แบบนี้เฮาจะบ่ฮู้ว่าไผต้องการหยังแดถ้าว่าไปห้องหมอบ่หรือว่ามาสถาบันเลือดแห่งชาติไปศูนย์เลือดแขวงจะเห็นคนไปรอท่าเอาเลือดนั้นหลายทุกมื
1: ้
0: อตั้งแต่เพิ่นเปิดจนฮอดเพิ่นปิดเพิ่นละนั่งท่าบางคนนี่หมดมือก็ยังบ่ได
1: ้
0: ย้อนว่าบ่มีคนไปบริจาคให้อาการที่จะไปบริจาคแบบสมัครใจเนี่ยนะมันมีส่วนน้อยส่วนหลายจะเขาจะเอาออกให้พี่น้องกันเองอันนี้มีอยู่ท่านผู้ฟังเฮาอยากให้ไปบริจาคแบบสมัครใจ
1: สมัครใจโลดฮอดกำหนดว่าโอ้อีก2เดือน3เดือนข้างหน้าโอ้ต้องได้เปลี่ยนเลือดออก
0: อือ
1: นะบ่ว่ายิงได้สายคือว่าแหละไปเอาเลือดออกลูกท่านช่วยกัน
0: เจ้า
1: บ่ได้เสียหายหยังเลือดอยู่ในนี่มันก็ตายที่แม่ลาก
0: บ่
1: เลยมันก็เสียไปแล้วล่ะบัดคุณว่าไงซะมันอยู่ในร่างกายม
0: ัน
1: ก็สร้างแส้นใหม่เลือดใหม่ขึ้นมาตลอดเด้ดังนั้นก็บ่เจ็บคือเว้าแล้วก็บ่ได้มีความเสี่ยงสิตุ้ยสิจ้อยสิดำสิแหล่ขาวซ้ํา งามอีกคุณก็ดี
0: เจ้าขาวนี่อนุรักษ์อยากไป
1: ไปแล้วแหละอนุรักษ์เลยเพราะว่านี่ทั้งท่านบุญมีบ่หลายท่านนี่มาบริจาคเลือดเนาะถามเพิ่นเนาะ
0: เจ้า
1: ว่าจักเทื่อน่ะห้วย60ปลายข้างได้ทานเลย
0: ว่
1: า
0: ซั่
1: น
0: สมเซย
1: 60ปลายข้างน่ะนับแต่เป็นบ่าวมาย
0: ังแข็งแรงอยู
1: ่ยังแข็งแรง
0: เห็นบ
1: ่แล้วก็อายุนี่ขอโทษซะ60ปลายแล้วเด้
0: หน้ายังนมยังเป็นเบาอยู่
1: ยังเป็นผู้เบาอยู่ข้าว
0: เห็นบ
1: ่ปั่นผู้เบาขึ้นใหม่ป้อก็ปั่นป้อไข่พุ่นแล้วบอกมาข้าวเนาะถามเบิดอายุกับหน้าตาบ่สมกันเลยก็ถามว่าย้อนบริจาคเลือดแล้วก็ว่าแม่นแท้เมื่อก่อนหน้าเราค่ำดำเป็นจุดเป็นด่างเป็นตุ่มเป็นอย่างนั้นน่ะก็ก็ทวดเป็นซิวบ่เป็นคุมเปียกทายเลือดออกหน้าเซาะหน้าใสงามขึ้นโอ้เป็นคนละคนนี่เห็นบ่ทุกท่านเอาเลือดออกแม่นไปเอาเลือดออกต้องได้กวดก่อนไหนบ่มันไปฮอดหมอเสียบปั๊บเอาบีบเลยจุ๊บจ้าจุ๊บจ้าบ่แม่นเพิ่นต้องกวดก่อนทานบ่เลือดเฮาน่ะตอบตามคำถามนอนเพียงพอบ
0: ่
1: ดื่มสิ่งมึนเมาบ่สูบยาบ่กินยาบ่พยาธิประจำตัวถือผ้าบ่ระยะประจำเดือนบ่นี่เพิ่นให้ตอบตามคำถาม
0: แม่น
1: บ่แม่นสุ่ม4สุ่ม5แล้วสิเสียบเอาเลือดออก
0: บ่ได
1: ้ทุกท่าน
0: เจ้า
1: เนาะไปกวดไปกวดก่อนเนาะแล้วก็ฮู้เสื้อพยาธิอีกประจำตัว HIV บ่พยาธิตับบ่ไวรัสอักเสบตับบี้ตับฉี่อีกเด้พญาติเอิ้นว่าติดต่อทางเพศสัมพันธ์น
0: ี่แม่น
1: ๆหลายหลายพญาติได้ฮู
0: ้ทุกกะทุกขั้นตอนการกวดแม่นปลอดภัยท่านผู้ฟังมีหลายขั้นตอนแล้วก็พวกเราต้องเอาเลือดที่ปลอดภัยให้คนที่บาดเจ็บหรือว่าต้องการเลือดเลือดต้องปลอดภัยจากผู้ที่ให้ถ้าว่าเลือดฟูบ่เลือดบ่ได้พวกเราก็บ
1: ่บ่เอาได้เพิ่นบ่ได้เอาได้ทุกกันเด้ฉะนั้นฝากไว้เนาะเรื่องเป็นพญาติเด้เวลาอักเสบตับบี้บางคนบ่ฮู้เด้
0: เจ้า
1: ตัวเองโอ้สุขภาพแข็งแรงตลอดบัดสิไปเอาเลือดออกกวดสุขภาพเบิ่งโอ้ท่านมีพยาธิเสื้อไวรัสอักเสบตับบี้ก็บ่สามารถออกได้อีก
0: เ
1: ด้เฮาก็สามารถกวดฮู้เลือดแล้วก็พยาธิตัวเองได้แหมเห็นบ่ทุกท่านฮู้ก็ต้องได้เป็นปวดท่านอีกตัวอย่างว่าพยาธิเฮาเหงาก็ได้เนาะเอาบ่ทันก็ตับแข็งคือเพิ่นบ่ได้
0: เจ้าบางคนนี่ตั้งแต่เกิดมาจนว่าเพิ่นว่าอายุหลายแล้วยังบ่ฮู้กรุ๊ปเลือดตัวเองอยู่ถามว่ากรุ๊ปเลือดอ้ายเป็นหยังกรุ๊ปเล
1: ือดเอ้ยเป็นหยังบ่ฮู้เนาะบ่ฮู้เลยเพิ่นบ่
0: เ
1: ห็นบ่บ่เจ็บคือหมดกัดนี่นะคันไม่เดียวเสียบปั๊บบีบบ่ฮอด5นาทีแล้วเนาะอยากให้เปียกเลือดออกช
0: ่
1: วยกันเพราะว่าหลายท่านยังรอท่าขอความช่วยเหลือจากพวกท่านอย
0: ู
1: ่มีเวลาก็อยากให้ไปสถาบันแห่งชาติหรือว่าศูนย์เลือดทั่วประเทศเข้าไปหาคนรู้
0: เจ้าหรือว่ามีรายการมีความสนใจกระโทรสอบถามก่อนรายละเอียดก่อนก็ได้เนาะ021214763ที่สถาบันเลือดแห่งชาติของพวกเราเนาะมื้อนี้วันอาทิตย์ก็เปิดท่านผู้ฟังวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์
1: เปิดทุกมื้อเลยนะทุกเวลาเนาะทันมงใดก็มามงกันโลด
0: แมน
1: เนาะเอาขอบใจเด้อทั้งมีรายการ Facebook 78ท่านสบายดีท่านล่ะสบายดีเพิ่นว่าโคซกทั้ง2เด้อโอ้เจ้าของแจ่วเสียงขวางแซ่บหมักไหมหมักมันแซ่บได้นี่เพิ่นชงมาตะกี้ได้กินตลอดเจ้าได้กินแล้วบ
0: ่ยังเถื่อ
1: โอ้เจ้ามาจากรายการแทนที่ดับวันเด้เจ้าสิบ่ได้กินแล้วในปีนี้บ่จักมันสิเอามาให้นี่เนาะขอบใจท่านจันทพรเด้สบายดีโคซกทั้ง2ดี

0: มีแห่งแฟนรายการประจำเนาะเอาขอบใจท่านหลายๆเด้อที่ได้ทักทายสวัสดีแฟนรายการพวกเขาก็ดีใจยินดีต้อนรับทุกๆท่านเอาตอนนี้ท่านแก้วจันทลังสีผู้รับผิดชอบเวียกงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและพัวพันกับภาครัฐบาลองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำสปป.ลาวอยู่ในสายแล้วสวัสดีท่านแก้ว
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดีทางนาพิธีกรครบทุกทั้งสอง
0: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อที่สละเวลากับรายการเพื่อนมาทำจากองค์การสละกับพวกเขาเน
2: า
0: ะ
2: ที่ว่าได้เชิญมาสนใจในการเคลื่อนไหวของทางพวกเขาเนาะรวมทางองค์การและทางแสดงของพวกเขาเจ้า
0: โอ้จะเอาก่อนที่เขาเดินในคำถามนั้นถามอากาศก่อนไปเลยประจำอยู่ภาคสนามตอนนี้อากาศเรื่องฝ่าเรื่องฝนเรื่องลมเรื่องแดดเป็นยังไงท่านว่าสู่มีรายการมาฟังเนี่ย
2: พวกเขาอันนาคือว่าอาทิตย์นี้เราจังแต่พวกเราครับพวกเขาลงมาเดี๋ยวนี้พวกเขากำลังอยู่พื้นฐานเดิมนะอยู่ทางเมืองที่ต้องไปเอาไปอยู่แคมป์เลยเนาะแต่อาจจะได้ยินเสียงลูกเสียงหลานเอาได
0: ้
2: เด
0: ้อเออโอ้ยบรรยากาศสดๆเออ
2: เขาตรงอากาศตั้งดีเลยเห็นแสงแดดแต่เช้า
1: เ
2: ดี๋ยวอากาศเริ่มเข้าสู่เนาะอากาศเย็นๆแล้วตอนเช้าเดี๋ยวเมืองข้าพเจ้าลงมาเมืองสีบังไฟเนาะก็กินนานเดี๋ยว
0: เมืองสีบังไฟเนาะพวกเขาทีมงานนี่ลงแต่เมืองเดียวนี่บ่ท่านหรือว่าแจกใหญ่กันลงแต่ละเมือง
2: เจ้าพวกเราได้ลงไปแล้วได้หลังจากที่ว่าทางกระแดงแห่งชาติเราได้อมมให้แล้วเนาะพวกเขาก็ลงไปอยู่3เมือง
1: เจ้า
2: เป็นเมืองไปที่เป็นรัฐเนาะมีหลายบ้านได้3 4บ้านแล้วก็แต่เมืองยมราชเด้เมืองมหาไซแดเจ้า
0: โอ้3เมืองเมืองยมราชเมืองมหาไซเมืองสีบังไฟเนาะบัดนี้อยากถามท่านตื้มโดยเฉพาะแล้วอยากให้ท่านเล่าถึงความสำคัญและกับจุดประสงค์ต้นต่อในการร่วมมือระหว่างองค์การช่วยเหลือเด็กสากลและองค์การกระแดงสัตว์ลาวนี้ในการให้ช่วยเหลือเป็นเงินสดแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ทางแขวงคำมวนในครั้งนี้ใหญ่ท่านเล่าจุดประสงค์เลยท่าน
2: ขอบใจละลายเนาะก่อนจะเข้าสู่อันสำคัญท่านก็จะขอเชิญยงน้อยนึงเพราะว
1: ่
2: าที่ไปที่มานะ
0: เจ้าเจ้า
2: อันนะก่อนพวกเขาจะได้ลงมากับต่างๆแสดงแห่งชาติในครั้งนี้เนาะก่อนหน้านั้นเนาะในช่วงก็คือเอาแล้ววันที่6วันที่9เดือน8ท่านเนาะฝนตกหนักหลายเนาะน้ำก็ห้องน้ำแม่น้ำใหญ่สาขาของแม่น้ำโขงเนี่ยก็เพียงขึ้นท่วมโดยเฉพาะแล้วมันเกือบว่าทั่วประเทศเขาจะน่ามากหลายก็เป็นแสงตะมวนโดยเฉพาะระดับเมืองที่เขาจะได้บอกกันแล้วพวกเขาก็เนื่องจากว่าพวกทางองค์การเพื่อเด็กสากลเขาก็มีการเคลื่อนไหวโครงการอื่นอยู่ท้องถิ่นนี้ได้แล้วนะเป็นต้นในโครงการร่วมกับทางสาขาพวกเขาก็เลยว่าระดมเอาทีมงานสมทบกับคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแสงขั้นเมืองฮั้นลงประเมินร่วมเอาเอิญว่าประเมินส่วนเนาะประเมินแบบมาชุ่มเอาแต่บางครอบครัวที่เพิ่นสามารถให้นั้นได้หลายที่เงือเข้ามาแล้วบ้านหลายๆบ้านนะ
0: โอ้ได้ที่เงือเข้าไปเนาะ
2: ในช่วงระยะวันที่นะที่พบมาวันที่22เนาะเดือน8ฮะแหละพอที่ชี้เงือไปเนาะแล้วก็ได้แบ่งทีมไป3เมืองนี่แหละหลังจากที่ว่าได้นะปรึกษาหารือกันกับทางคณะกรรมการนะคุ้มครองภัยพิบัติแข่งแล้วเนาะลงเก็บกรรมเอาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อไปวางแผนช่วงหาทุนอย่างตัวมาช่วยเหลือ แล้วปัจจุบันนี้ตัวเฮามีทุนจํานวนนึงแล้วแต
0: ่
2: ว่าก่อนจะลงให้เหลือทางด้านเงินสดคือทางท่านว่ามาเนาะทางนะพร้อมกับทางองค์การกระแดงเฮาซึ่งเพิ่นมีภาระบทบาทในการช่วยเหลือประเทศนี้ได้นะพวกเฮาก็ได้ลงมาเที่ยวนี้ฮั่นจุดประสงค์หลักก็คือว่าแล้วเสร็จแล้วพวกเฮามาสัมภาษณ์เป็นแต่กลุ่มตัวอย่างเล็กๆน้อยบ้านนึงก็ชาว3ทิศหา4ทิศก็กลัวบ่เกินนั้นนะนะเพราะว่าเขาเจ้ายังอยู่สภาพน้ําท่วมเด้
0: โอ้เข้าถึงบ่ได้เน
2: า
0: ะ
2: บ้านนี่ก็ขี้เหงื่อ2ท่อน3ท่อนเนาะจอดอยู่ทุกจอดอยู่ศาลาบ้านศาลาวัดทั่วมาแล้วลมกันกับพี่น้องหนาแต่คือว่าลำบากสมควรตอนนั้นแล้วตอนนี้พวกเราลงมาเพื่อพวกเรามีงบจำนวนหนึ่งแล้วจะได้มาช่วยเหลือแต่ว่าต้องได้ลงมาจากทางกระแดงแห่งชาติรวมถึงกระแดงแข้งรวมถึงกระทางแรงงานสวัสดิการสังคมแข้งกระแดงเมืองแล้วก็ห้องสอบเมืองเนาะลงมาเพื่ออย่างเพื่อมายืนยันตัวเงินที่ถูกผลกระทบแท้ที่พวกเราจะได้รับการช่วยเหลือหันเพราะว่าถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญหลายเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: เพราะว่าเป็นอย่างที่สำคัญข้าพเจ้าขออนุญาตแต่น่าเสริมน้อยหนึ่งเพราะว่าอันการที่เฮาหนาพ่อแม่พี่น้องของเฮาประสบหนาความยุ่งยากแล้วการบ่มีแนวมาช่วยคนไทยยุ่งยากส่วนหนึ่งเนาะจนว่าการมีแล้วกันว่ามาช่วยเหลือแบบบ่ถูกต้องบ่จะแจ้งบ่โปร่งใสขนาดอย่างเงี้ยสร้างความหนาพวกเขาเข้าใจต่อชาวบ้านปะ ให้ชาวบ้านให้การจะตั้งให้อำนาจกับปกครองท้องถิ่นเพื่อนำแก้ไขอยู่พวกเขากับอีกเรื่องที่สุดทางองค์การคือเด็กแต่คือทางองค์การแสดงลาวของพวกเขาฮะนะก็เลยลงมาเที่ยวนี้เป็นลงมายืนยันตัวตนยืนยันว่าแม่นหลังคาเงินเจ้าแท่บ่ถือกระทบแท่บ่ตัดพาดเพื่อถูกตัวและที่เป็นเป้าหมายนะเพื่อเอาตัวเลขนี้ไปวางแผนตัวจริงเพื่อจะได้ลงมาช่วยเหลือในใกล้ๆนี่แหละนะครับว่าการข้อมูลของเราได้ไว้แต่ถูกต้องกับประมาณท้ายเดือนพฤษหรือบ่น่าจะเกินต้นเดือนสิบเอ็ดนี่แหละพวกเราจะลงมาพวกเราคาดหมายว่างวดสัปดาห์นี้จะมีเป้าหมายประมาณ1,200หลังคาเงินนี่แหละท่านเลยที่เราจะลงมาในสามเมืองนี่นะจะบ่น้อยบ่หลายแต่ว่าจะกันไล่เป็นครอบครัวก็อาจจะน้อยแต่ว่ากันบวกกันมืดฟันสองร้อยกว่าคนนี่ก็น่าสมควรเลยนะ
0: ชมเชยเนาะสามเมือง1,200กว่าหลังคาเนาะอันนี้พวกเขาได้ขึ้นแผ่นจะได้มาช่วยเหลือในท้ายเดือนตุลานี้อดใจรออดใจรอพี่น้องเนาะความยุ่งยากอย่างท่านเฝ้าจุฟังเด็กกันเข้าถึงคือท่านเฝ้าละขี้เหือไปส่งสามทอดประชาชนเขาได้กินอยู่จังไหนเวลานี
2: ้ในช่วงบ่ในช่วงนะเขาลงมันติดสังคมมูลที่ด่วนพุ่นเนาะครับประชาชนนี่12/5วันที่16/5/22เดือนแต่ฮั่นเนาะช่วงน้ำท่วมอยู่ฮั่นยุ่งยากหลายแต่ว่าได้ชิงมาเกือบบ่ทุกบ้านเนาะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงพวกเขาลงมานี่แต่วันที่28พุ่นเด้จะคาดว่าแผนที่สำเร็จหนาลงมายืนยันความถูกต้องของข้อมูลนี่นะ
0: จะ
2: ยังเห็นหนาเอื้อนว่าฝากหลักหักพังที่ว่าฝากไว้จากภายน้ำท่วมมีหลายเนาะทางเข้ากันยังยากอยู
0: ่
2: เนาะทางระยะทางนะ30หลักนี่จะเดินทางเป็น2-3ชั่วโมงเนาะรถพวกเฮาก็รถตั้มก็ไปยากแล้วแล้วประชาชนส่วนหนึ่งเขาเจ้าก็เที่ยวลงตัวการผลิตเนาะเขาไปทำมาหากินและน้ำท่วมมันเสียหายเบอร์เต
0: ้
2: การปกป้องประชาชนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะบางครอบครัวนั้นก็มีแต่ตัวเท่าอยู่เงื่
0: อ
2: นบางครอบครัวนั้นก็มีแต่ลูกแต่เต้าอยู่พวกเขาก็จะเป็นได้เอาทั้งการปกครองคนลงไปยังยืนช่วยเนาะทั้งตัดแสงตัดแสงเพื่อจะให้ควบคุมมือได้ดีนี่เขามีตัดแสงแล้วเด
0: ้
2: เขาก็ได้แต่แสงเพื่อจะลงมาคุกคีนะพวกเขาลองฟังเมืองทางนะตรงการแสดงแสงสูงกลางก็ได้ลงมาคุกคีนะพวกเขาที่ว่ายุ่งยากแค่กันนี่2 3อย่างแหละท่านได้อันต่อมาก็คือว่าบางครัวเรือนนั้นเนาะสมโนเพิ่นเพิ่นได้น่ะยังอยู่ในพ่อในแม่อยู่แต่เพิ่นลงเงินมาหลายปีแล้วพวกเขาก็ได้ยังยืนช่วยกันแต่พวกเขาไล่เอาหมดเลยหลังคาเงินได้แต่ละขนาด
0: แ
2: ล้วทางหลังคานั่นเพิ่นน่ะมีเงินอยู่แต่ว่าเพิ่นจะไปทำมาหากินทางอื่นแล้วผมมีตัวตนอยู่นี่แล้วพวกเขาก็เป็นต้องได้ขอพูดขอไปคนขอบ่เอาคนรวมอยู่ในบัญชีในการยืนยันนี
0: ้
2: อันนี้ก็เพื่อเขาการทำความเข้าใจกับพ่อแม่ประชาชนการจะตั้งนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ท้าทายหลายเพราะว่าการที่ข้าพเจ้าว่าเบื้องต้นและการพวกนี้มาช่วยนี่ก็ยุ่งอยู่แล้วแต่มีมาช่วยแล้วกันให้รายละเอียดแต่ยิ่งจะยุ่งแต่ยังไม่ดีเจ้า
0: ต้องเข้าสู่ระเบียบการเนาะและจะถามท่านว่าในฐานะเป็นองค์การช่วยเหลือเด็กสากลเนาะได้ลงเก็บกับข้อมูลจากใหญ่เงินส่วนในครั้งนี้ได้มีการคำนึงถึงความต้องการพิเศษเด็กน้อยนี่แหละแม่ยิงหรือว่ากลุ่มผู้บอบบางครอบครัวได้ผลกระทบแนวใดโดยเฉพาะแล้วเนาะคือว่าเขาเลยโครงการเขาไม่ช่วยเหลือเด็กน้อยเนาะแล้วผู้หญิงนี่ดีเป็นยังไงเพราะเขาได้สิทธิพิเศษบนเรื่องใดท่าน
2: ก็ขอบใจหลายครับคำถามนี้เนาะท่านบอกถึงทั้งภาคส่วนทั้งองค์การพวกเขาชื่อมันจะบอกอยู่แล้วเนาะองค์การช่วยเหลือเด็กพวกเขาแม่นคือสำคัญที่สุดเนาะปฏิบัติตามมันนะสี่หลักการการช่วยเหลือมนุษยธรรมของเฮาแล้วท่านเด
0: ้
2: กับที่บอกบรรยายว่ามันมีอย่างหลายเนาะแต่ว่าเฮาต้องขนาดเฮ็ดให้มีความโปร่งใสเฮาต้องเฮ็ดแต่ว่าบ่เข้าข้างออกข้างผู้ใดแล้วก็เฮาต้องให้ความสําคัญของผู้เพิ่นเฮาเอิ้นว่าภาษาทางการเฮาเอิ้นว่าผู้บอบบางขนาดก็คือไผเนาะผู้เฒ่าบ่แม่นยิงคือพาแม่ลูกอ่อนซึ่งเราเพิ่นต้องได้ให้นมบุตรเพิ่นอยู่จังซี่นะพวกเขาคือเป็นสำคัญดีๆเราคือเป็นบุริมสิทธิ์ร่วมทางผู้ที่ว่าเอื้อนอาหารแต่ข้างกายบริสมบูรณ์บอกว่าทางด้านอากายก็คือทางด้านอันสมองเนาะแต่ปัญญาบนอื่นคือพิการพวกเขาให้บุริมสิทธิ์ตัวนี้ก่อนดีๆเนาะแล้วการแดงก็พอดีคือบุริมสิทธิ์เดียวกันเลยนะก็คือการร่วมกันลงมานี้ก็เพื่อนว่าได้เอาใจใส่เรื่องนี้หลายดีๆเน
0: า
2: ะ
0: จะโอ้ดีแล้วที่ท่านได้ลงไปโฆษณาเนาะบอกคนว่าเอ้าอย่างช่วยก็แต่ผู้หญิงเด็กน้อยผู้เฒ่านั่นนั่นนี่บัดเฒ่าเด้เออก็ยุ่งยากคือกันบ่ช่วยอันนี้หลายคนก็สิได้ฟังเนาะที่พวกท่านได้ลงไปสมทบกับกระแดงแห่งชาติลาวลงโฆษณานี่แหละว่าเรื่องเป้าหมายนะก็คือซื้อองค์การสิฮู้เนาะการช่วยเหลือเด็กสากลนี่ผู้ที่บอบบางยุ่งยากนั้นเดี๋ยวนี้อันนี้ก็แม่นสิ่งที่พวกเขาได้เห็นแล้วก็ชมเชยประธานเนาะที่ได้ลงไปเกี่ยวกับความเป็นตัวจริงขอโทษจักมือละท่านไปประจําอยู่พุ่นจักมือละนี่
2: มาแต่วันที่20เนาะเพราะว่ากาแดงสนใจให้ทราบเพิ่นลงมาแล้วก็มีการควบคุมประชุมวางแผนนำกันมื้อ2มื้ออ๋อแ
0: ล้วก
2: ็วันเสาร์วันที่ก็บ่ได้พักเลยเนาะหลังจากนั้นก็มันลงมาวันเสาร์วันที่ทางกาแดงพวกเฮาก็คือทางภาครัฐทางองค์การปกครองก็ให้ความสะดวกตัดสินใจนำกันชุดฉีดเสาร์อาทิตย์เรียกร่วมกันมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เด้แต่ว่าจะสำเร็จภายในวันที่6ตามแผนพวกเฮาน่ะ
1: เจ้า
2: พี่เจ็ดกะอันน่ะทีมงานก็จะได้เดินทางกลับ
0: กลับมาเนาะบัดนี้ก็สิได้ประเมินเนาะบัดนี้เน
1: า
0: ะเออประเมินแล้วก็สิเป็นเกี่ยมว่าขอโทษเงินนั่นแหละเอาบัดนี้เนาะเออคือท่านเว้าท้ายเดือนตุลานี่ก็สิได้เอาเงินนี่แหละไปมอบให้จํานวน 1,200 หลังคาเงิน3เมืองที่ท่านได้เว้ามาอันนี้ก็ส้มเสื้อให้ทีมงานของท่านมีพิเศษ
1: และ
0: คณะผิดชอบทางองค์การกระทรวงลาวแดที่ลงไปช่วยเหลือเห็นสภาพตัวจริงความยุ่งยากความลําบากเห็นปัญหาประชาชนที่พบเพาะเนาะ
1: เจ้าก็ต้องเป
2: ็นจากนั้นเนาะพวกเฮากะนอกจากเสื้อนี้แล้วหลังจากได้ข้อมูลไปแล้วสิลงกระทรวงแหละภายในท้ายเดือนสิงหาคมว่าถ้าคือขนาดจะต้นเดือนสิงหาคมนี้และทั้งองค์การพวกเฮากะยังคงสืบต่อและดมทุนอยู่เด้อ
0: ครับโอ้ส้มเสยส้มเสย
2: ว่าพวกเฮากะหลีกเลี่ยงที่ว่าลงไปหาพวกในประชาชนคันมันบ่ทันมีอัน 100% พวกเฮากะบ่อยากให้ของฝากพวกเพิ่นน่ะนะแต
1: ่
2: เฮาแต่ว่าพวกทางองค์การนี้มันเอาใจใส่เนาะองค์การช่วยเหลือเด็กแต่ถ้าพวกเฮาโดยเฉพาะแล้วเมื่อเกิดภัยอยู่ไสขนาดพวกเฮาจะระดมขึ้นเท่าที่พวกเราสามารถระดมได้จะอาจจะม
1: ี
2: ท
1: าง
2: จะต่อไปอีกเติมในระยะเดือน2เดือนข้างหน้านี้เจ้าจะขอนะเอาไว้ทางด้านที่พี่ก่อนเฮาทางทราบได้แต่นั้นแหละแต่พวกเฮาก็บ่สามารถเอื้อมาให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนเฮาได้เนาะเพราะว่าเงินของพันธุ์บุญในมือเฮาเชื่อว่าจะได้บ่คือวันนี
0: ้นะงวดนี้ถือว่าห้อยส่วนห้อยเนาะมีแล้วท่านซะ
1: เจ้า
2: แทนว่าจนว่าแล้วงบมีแล้วขอเพียงแต่ว่าการยืนยันตัวตนถูกต้องแล้วกาแดงเพิ่นมีข้อข้อมูลแล้วพวกเฮาร่วมกันได้ลงมาเลยเจ้า
0: โอ้ยสมเสยสมเสยน
1: ี่
0: แหละหลายคนก็สิรอคอยท
1: ่านแม่นๆๆเจ้าและท้ายนี้ท่านมีหยังอยากฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หรือว่าฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอาศัยอยู่แขวงคำมวนนั่นผ่านทางรายการของพวกเฮาท่าน
2: เจ้าก็เป็นหลายๆเนาะท้ายนี้ก็ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้เนาะแสดงอันตรนี้ก็อยากขอแสดงความขอบแก่นำทั้งกระแดงแห่งชาติลาวของพวกเฮาเนาะซึ่งว่าได้ตกลงให้การร่วมมือกับทางองค์การเสรีภาพสากลของพวกเฮาในการลงมาในครั้งนี้เนาะพร้อมกันนั้นก็ขอถือโอกาสนี้ขอบใจมายังทางการจัดตั้งเนาะการนำภาครัฐทุกขั้นนั่นแหละเนาะจึงว่าลงมาทั้งขั้นพื้นฐานจนจะอำนวยความสะดวกให้เต็มที
0: ่
2: เนาะให้พวกเฮาได้ลงมาในการยืนยันเอิ้นว่ายืนยันความถูกต้องข้อมูลในครั้งนี้เนาะอันไม่มีมาประกอบคือโอกาสนี้ฝากมานําพ่อแม่ประชาชนเนาะแต่คือทางข้าพเจ้าก็เข้าไปฟังรายการวิทยุนี่เนาะทางวิทยุอันเพื่อมนุษยธรรมเฮานี่นะ
1: จ
2: ้าอาการช่วยเหลือมันบ่แม่นการทดแทนการเสียหายเพราะว่าบ่มีผู้ใดที่สามารถทดแทนได้ท่านเลยมันเกิดจากธรรมชาติเองแต่ว่าเฮาช่วยเหลือนี้มันช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องไปใช้ข้าพเจ้าก็ได้อธิบายเท่าที่พวกเฮามีกําลังความสามารถกําลังทรัพย์กําลังอนาคตไปกันแล้วเพราะฉะนั้นการได้น้อยก็สิบ่ได้การได้แล้วขอให้มันแจ้งแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่มันถูกต้องก็อยากฝากให้พ่อแม่ประชาชนของเฮาคุณเพียงคุณเอียนเราพักรัฐบาลไปคือทางองค์การจะตั้งกับกลุ่มเพื่อนในลาวของเขาโดยเฉพาะองค์การเสือเด็กนี่นะ
0: จะ
2: เขาแม่นเอิ้นว่าเบื้องนี้ตลอดเนาะเกิดภัยสายทางของเขากับเที่ยววิบม้อนเนาะคือดังได้รายงานมาในทางต้นนั่นแหละขอให้พ่อแม่พี่น้องของเราได้อุ่นเย็นเชื่อมั่นต่อการพาของภาคของรัฐของการจะตั้งเขาที่เป็นผู้โหรับผิดชอบเยียวยาท่านท้องถิ่นตั้งแต่พิละตั้งแต่ขั้นแข่งขั้นเมืองขั้นตะแสงเขื่อนหอดบ้านเนาะขอให้มีความอุ่นเย็นเนาะของเขาจะพยายามทุกกำลังของพวกเฮาเนาะร่วมกับทางภาครัฐของเฮาในนามข้าพเจ้าก็รับผิดชอบเรื่องงานผัวพันกับภาครัฐบาลเฮาแด้ขององค์การนั่นน่ะข้าพเจ้าก็จะขอฝากขอบใจนําภาครัฐของเฮารวมทั้งพ่อแม่ประชาชนไว้เป็นจังซั่นแหละเจ้า
0: เจ้าก็ต้องขอบใจ
2: ในการที่ได้ยกขอแดงที่ได้ยกเพื่อมาตัวสําคัญของเฮานําอีกที่ว่าให้โอกาสได้ข้าพเจ้าได้ร่วมรายการนําเจ้า
0: เจ้าโอ้ยินดีได้บรรยากาศเนาะมีโอกาสนี่โอ้อยากไปท่านเว้ามานี่เดี๋ยวนี้คือภาพแล้วตอนนี
1: ้
0: อยู่แคมป์น้ําซีบักไฟน้ําทานแล้วตอนนี้น่ะพันแก้วเอ้ยเนาะถ้ามีโอกาสนี่ก็อยากไปนําแล้วไปเบิ่งสภาพไปเบิ่งเหตุการณ์ตัวจริงเนาะคําว่าอนุรักษ์ทันอย่างไรอนุรักษ์ไป
1: ไป
2: เออนําการตลาดใกล้ๆเนี่ยพวกท่านจะได้ยินเสียง
0: แม่นแม่นแม่นๆๆโอ้เสียงโฮแฮวบรรยากาศก็ดีใจเห็นลูกหลานประชาชนเฮาดีใจเนาะเอาขอบใจทั้งท่านแก้วจันทรังสีผู้รับผิดชอบเรื่องงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและพัวพันกับภาครัฐบาลองค์การช่วยเหลือเด็กสกุลประจําสปลาวเป็นจังได๋ความคืบหน้าเนาะได้ตื่มก็สิได้ถามท่านตื่มเนาะในการลงไปช่วยเหลือยายเงินสดในตัวหน้านี้โชคดีท่านแก้วแข็งแรงเด้อสมเสยเด้อ
2: ขอบใจ จทั้งท่านนักพิธีกรพวกทั้งสองเด้อ
1: ว่
2: าจะได้อนาเข้าไปพบกันอยู่ที่สถานีอยู่ที่รายการ
0: โอ้ได้มื้อหน้าสิได้เชิญท่านมานั่งอยู่ห้องสูงเฮาเลยเนาะถ้าว่าได้ฮับฟังลงไปช่วยเหลือแล้วเราเห็นเศร้าตัวจริงแล้วมาห่วมสนทนาในรายการพวกเขายินดีต้อนรับท่านแก้วเด้อมานั่งห้องทรงพวกเขาเลยเจ้าโชคดีท่านสมเสยสมเสยเป็นกำลังใจ
2: เจ้าโชคดีขอบใจหลาย
0: เจ้า
1: จะรายละเอียดพอสมควรเนาะลงพื้นที่ให้มีรายการได้รู้จักข้อมูลข่าวสารในรายการของพวกเขาได้เรื่องงานเพิ่นยังสืบโตท่านผู้ฟังเป็นกำลังแห่งใจให
0: ้
1: แต่ตั้งปฏิบัติเรื่องงานให้ประสบผลสำเร็จ
0: เจ้าสมเสยเนาะคือบ่ได้สั่งรวมมานี่1,200 หลังคาพุ่นใดใน3เมืองนี่นะกำลังหิบโฮมเก็บกำข้อมูลให้ถูกต้องแม่นยำปรุงใสเนาะว่ามีแท้บ่ตัวตนแท้บ่ไปยังยืมข้อมูลนี่พอผ่านมาบางคนอยากคิดเอาเด้เห็นว่าบางคนเนาะอย่างว่าตัวนะมันบ่โปร่งใสครอบครัวนั้นเท่านั้นเท่านี้สุดท้ายคือว่าเลยมีการรายงานดอกไม
1: ้
0: แต่เวลาไปลงตัวจริงบ่มีเห็นบ่อันนั้นคือเพิ่นว่าเพื่อรับประกันความโปร่งใสถูกต้องแม่นยำให้เงินประชาชนแก้ไขสุขเสริญบ่แม่นว่าทดแทนใดแก้ไขสุขเสริญเบื้องต้นได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเนาะโอ้พอดีเวลากับเบิดว่าสิเอาสระนางฮู้เวลาไล่ก้นเฮาได้เน
1: ี่ย
0: เอาที่ต่อไปยังมาฟังเนาะสระนางฮู้ขอบใจทั้งท่านบุญอ้อยบ่แสงอรุณสบายดีเด้อขอบใจทุกท่านที่มีแฮงมีความสุขความเจริญจังได๋ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้มื้ออื่นอย่าลืมติดตามรับฟังการถ่ายทอดกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งจะไขขึ้นในมื้ออื่นนี้จนถึง21ตุลาคม2026สายด่วน156บ่เสียค่าจักรีบโทรหาเพิ่นได้แล้วก็ฟังได้ในวิทยุสารกับพวกเขาทางรายการพิเศษข่าวต้นชั่วโมงพอนักข่าวของเราประจําอยู่พุ่นแล้วนี
1: ่
0: ในแต่ละมื้อแต่ละชั่วโมงเพิ่นสิรายงานบรรยากาศข่าวต้นชั่วโมงอีกเนาะหาฟังได้ในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10มื้ออื่นจนถึง21ตุลาคม2026นี้เวลาหมดแล้วมื้อนี้ทีมงานพวกเขาลาไปก่อนสวัสดี
1: สวัสดี

0: เสียวยกยกยกทั้งยกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนคว่ำมาแหละเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแห้งน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาหั่นน่ะอย่าว่าอะไรเอายกยกยก
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟ้าหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ำหยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่หั่นน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนำมันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: พี่ก็ผิดตัวเฮาจำนี่ก็สิผิดบ่ไหวมันหยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันเด้
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่น่ะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาลดอย่าดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่นน้ำเปลี่ยนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการพิษเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลงทั้งเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันอีกแล้วในรายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทั้ง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.
1: ทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับออกอากาศทั้ง AM เวลาก็แม่น 18:00 น.-18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย
0: ์ซึ่งพวกเราก็พร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะก็แม่นบัญหาเหล้ายาป่าแป้งเพราะว่าทุกคนอยู่ในสังคมต้องได้มีส่วนร่วมน้ำกันในการสกัดกั้นบัญหาสิ่งมึนเมาเหล่านี้เพื่อเฮ็ดให้สังคมของพวกเรามีความงบความปลอดภัยนั่นเอง
1: สำหรับมื้อนี้รายการลุดพรสิ่งมึนเมาก็สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งทำอิฐในรายการนี้ก็จะนำเสนอเจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรค์นาเขตมั่งกลุ่มอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและกลุ่มเคลื่อนไหวซื้อขายใบกระท่อมปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของผู้ผลิตผู้ค้าขายและผู้เสพเป็นภัยคุกคามต่อสังคมและต่อประเทศชาติดังนั้นพรรคและรัฐบาลจึงสุ่มใส่แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเอาจริงเอาจังจนมีวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดออกมานับแต่ปี2021เป็นต้นมาและอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆโดยเฉพาะชั้นประถมและมัธยมศึกษาผู้ที่สร้างทรัพยากรมนุษย์หับใส่ประเทศชาตินับแต่ขั้นพื้นฐานก็ได้มีคำขวัญต้านยาเสพติดใส่สถานที่ภายในโรงเรียนและห้องเรียนแต่ละชั้นเพื่อให้นักเรียนได้อ่านเป็นกิจกรรมประจำวันเพื่อบ่ให้นักเรียนไปเกี่ยวของกับยาเสพติดสุ่มใส่แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเอาจริงเอาจังจนมีวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดออกมานับแต่ปี2021เป็นต้นมาและอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆโดยเฉพาะชั้นประถมและมัธยมศึกษาผู้ที่สร้างทรัพยากรมนุษย์หับใส่ประเทศชาตินับแต่ขั้นพื้นฐานก็ได้มีคำขวัญต้านยาเสพติดใส่สถานที่ภายในโรงเรียนและห้องเรียนแต่ละชั้นเพื่อให้นักเรียนได้อ่านเป็นกิจกรรมประจำวันเพื่อบ่ให้นักเรียนไปเกี่ยวของกับยาเสพติดบ่ว่าจะเป็นเวลาอยู่เรือนและอยู่โรงเรียนจากการจะตั้งปฏิบัติเอาจริงเอาจังของรัฐบาลการศึกษาแต่ละแห่งจนมีหลายโรงเรียนได้รับน้ำมยุดเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติดซึ่งคำขวัญแต่ละโรงเรียนอาจแตกต่างกันไปแต่บางโรงเรียนจะเขียนว่าเสียงเหงื่อน้ำการลิ้นกีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติดนอกจากนี้ยังมีคำขวัญปลอดยาเสพติดซิปบอคือบ่เสพบ่ซื้อบ่ขายบ่ส่งต่อบ่จำหน่ายบ่ทดลองบ่สุกเสื่องบ่ผลิตบ่ให้การหัวมือและบ่เป็นบนเวผักเสาผ่านการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะได้เอาใจใส่แก้ไขอย่างตั้งหน้ามีหลายท้องถิ่นสามารถแก้ไขได้หลายคดีสามารถกักตัวผู้กระทำผิดพร้อมทั้งยึดของกลางได้และเมื่อบ่ดลผ่านมานี้กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรค์นาเขตได้ประสานสมทบกับเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะโดยเฉพาะก็เป็นกองบัญชาการป้องกันความสงบนครไก่สนพรหมวิหารและองค์การอัยการประชาชนแขวงสวรรค์นาเขตเข้ากวดค้นเคหาสถานและสถานที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและกลุ่มที่เคลื่อนไหวซื้อขายใบกระท่อมสำหรับเคหสถานที่ลงกวดคนแมนมี2จุดคือจุดที่1กวดคนเคหสถานเฮือนเศร้าตั้งอยู่บ้านคนสว่างใต้นครไก่โซนพรหมวิหารแขวงสวรรค์นาเขตผ่านการกวดคนพบเห็นกลุ่มคนต้องสงสัย15คนในนี้เป เป็นคนสัญชาติจีน14คนและสัญชาติลาว1คนพบเห็นอุปกรณ์นำใส่เข้าในการกระทำผิดคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ38หน่วยและโทรศัพท์รุ่นสมาร์ทโฟน41หน่วยจุดที่2กวดคนเคหสถานเหือนห้องแถวไฮเซาของกลุ่มคนต้องสงสัยเคลื่อนไหวซื้อขายใบกระท่อมและน้ำยาดีไอตั้งอยู่บ้านสนามไซนครไก่สนพรมวิหารแขวงสวรรค์เขตผ่านการกวดคนพบเห็นกลุ่มคนต้องสงสัย2คนยิง1คนทั้ง2คนเป็นคนสัญชาติลาวพบเห็นเครื่องของกลางคือใบกระท่อม3เป่าใหญ่และ130กว่าถุงน้อยและน้ำยาดีไอ 22,900 กว่าขวดและรถใหญ่1คันปัจจุบันเจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรค์เขตยังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อสอบหาผู้กระทำผิดมาหับโทษตามขั้นตอนของกฎหมายอันนั้นก็แมนเจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรค์เขตมั่งกลุ่มอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและกลุ่มเคลื่อนไหวซื้อขายใบกระท่อม

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
0: ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาหวมแหนรวมใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาหวมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่เป็นเงินกีบ

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้วก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: ยโอ้ยเจ็บเดเจ็บหัวเจ็บแขนโอ้ยแม่ลูกอยู่ไส
1: ลูกอยู่ห้องหมอยันเหน่งแห้งหลายจักหน่อยลูกสิเจ็บหนา
0: แม่ลูกเป็นหยังนี
1: ่ลูกจือบ่ได้หวาลูกเกิดอุบัติเหตุหมอบอกว่าย้อนเมาเหล้าร
2: ู้สึกโตแล้ววะเจ้าเป็นอะไร
0: ท่านหมอข้าคอยเบื้องซ้ายบ่ฮู้สึกหยังเจ็บหัวเจ็บแขนแห้งได้นี
2: ่อดเอาจักหน่อยก็สาวดอกค่อยๆลมนำพี่น้องของลาวแดมาพี่เด้อเจ้าแม่นไผ
1: ท่านหมอคอยมันแม่ลาวน่ะ
2: ลูกเจ้าบ่เป็นหยังหลายดอกเพียงแต่ข้าเบื้องซ้ายนิ่งบ่ได้แต่มีความเสี่ยงเป็นอัมพาตถึง 90% ได
1: ้ลูกแม่
2: แต่พวกเขาก็จะพยายามปินปัวจนสุดความสามารถถ้าหากว่าโชคดีอันนี้ก็จะกลับขึ้นมาเป็นปกติย้อนบ่มีลายสาเหตุฉะนั้นพวกเขาจึงบอกให้เจ้าฮู้ไว้ก่อน
1: ลูกแม่ลูกแม่จะสวยเจ้าได้แนวใดลูกเอ๋ยจักมันโชคร้ายแท้ๆหนอถ้าลูกบ่ดื่มเหล้าจนเมาแล้วขับรถมันก็บ่เป็นแบบนี้แล้วแม่จะบอกลูกว่าแนวใดดี
3: เหล้าย้ำดื่มอาจมีมวลซื่นแต่ย้ำฟื้นทานอาจหมดหวังด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพ้นสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาระยะที่2นี้จะให้ท่านมาฟัง
5: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่1บทบัญญัติทั่วไปมาตรา1จุดประสงค์กฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมติดตามกวดกาและควบคุมการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพการพยาธิป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองแน่ใจลุดพ้นผลไห้ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าค่าใช้จ่ายที่บ่จำเป็นและผลไห้อื่นประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติมาตรา2การควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแมนเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีส่วนผสมของธาตุเหล้าเอทานอลทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นเหล้าขาวเหล้าบองยาเหล้าวิสกี้ไวน์เบียร์การควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแมนการนำใช้มาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองติดตามและจำกัดการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการซื้อขายการโฆษณาและสถานที่บริการหรือสถานที่อื่นเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา3การอธิบายคำศัพท์คำศัพท์ที่นำใส่กฎหมายฉบับนี้มีความหมายดังนี้ธาตุเหล้าหมายถึงธาตุเหลวไวไฟระเหยมีกลิ่นแต่บ่มีสีพาให้มึนเมาหรือซึมเบื่อซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล้าเอทานอลและเมทานอลที่นำใส่เข้าในอุตสาหกรรมการแพทย์และเสื้อไฟธาตุเหล้าเอทานอลหมายถึงธาตุเหล้าที่สามารถดื่มได้ธาตุเหล้าเมทานอลหมายถึงธาตุเหล้าที่บ่สามารถดื่มได้เหล้าเถื่อนหมายถึงเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ได้รับอนุญาตให้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายเป็นต้นเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายเหล้าที่ลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายเหล้าปลอมหมายถึงเหล้าที่ถูกสับเปลี่ยนส่วนประกอบบางอย่างออกและใส่วัตถุอื่นผลิตแทนเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าใจผิดต่อคุณภาพและปริมาณหรือเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่นำใส่เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหมายถึงบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการอุปถัมภ์หมายถึงการประกอบส่วนของผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า โดยทั้งกงหรือทางอ้อมที่บ่มีลักษณะจูงใจหรือส่งเสริมการขายและการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการโฆษณาสุขศึกษาหมายถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลหายของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและปลุกระดมให้คนห่างไกลจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารวมทั้งการสนองข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์ที่พัวพันกับการสมใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยรูปการและวิธีการต่างๆเป็นต้นผ่านสื่อมวลชนผู้ได้รับผลหายจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหมายถึงผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพครอบครัวและเศรษฐกิจสังคมการบ่มหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของธาตุแป้งในอาหารให้กลายเป็นสารประกอบอื่นเช่นธาตุเหล้ากดส้มโดยมีสารจำพวกเสื้อเฮ็ดเป็นตัวเฮ็ดให้เกิดปฏิกิริยาการกันหมายถึงการแยกสารละเหยที่เป็นธาตุแล้วออกจากส่วนผสมโดยอาศัยหลักการละเหยเป็นอายและล้มตัวเป็นน้ำผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยการนำใส่เครื่องมือแบบปฐมประทานภาชนะบรรจุหุ่มห่อหมายถึงวัสดุต่างๆที่นำใส่ในการบรรจุและหุ่มห่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกชนิดทุกคนที่ใส่เครื่องแบบหมายถึงแพทย์พยาบาลครูทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐพยาธิซ้ำเหื้อหมายถึงพยาธิโบติโตที่มีอาการแก่ยาวเซนพยาธิระบบประสาทความจำเสื่อมพยาธิตับแข็งพยาธิมะเร็งพยาธิหัวใจสิ้นเลือดพยาธิความดันเลือดสูงพยาธิเบาหวานและพยาธิอื่นมาตรา4นโยบายของรัฐเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารัฐควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยการออกมาตรการต่างๆในการกำหนดสถานที่บริการการผลิตการปรุงแต่งการจำหน่ายซื้อขายจำกัดการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าประกอบบุคลากรพาหนะวัตถุประกอบสนองงบประมาณที่จำเป็นและเพิ่มอัตราภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและระเบียบการรัฐเอาใจใส่โฆษณาศึกษาอบรมด้วยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกทั่วสังคมโดยเฉพาะแม่หญิงถือพาเด็กน้อยเยาวชนสาวหนุ่มให้เห็นได้ผลให้ของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารัฐสุขยู่ส่งเสริมบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมประกอบส่วนโดยทั้งกงและทางอ้อมในการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารวมทั้งการปิ้นปัวและการบำบัดผู้ได้รับผลหายผู้เจ็บเป็นจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า

0: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนี่แม่จักหน่อยเจ้าสิบ่สบายได
1: ้โอ้ยพ่อสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
1: พ่อสร้างเอ้ยเจ้าเศร้าเว้าเรื่องนี้โถถ้าเว้าเรื่องนี้มายามใดข่อยแห้งอดคือคนลูกบ่ได
2: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
3: จอยตัวว่าบอกแล้วยานี่เฮิรนไปตู้วันคือว่ามิดเน
4: า
3: ะ
4: กันมิดละบ่มามานี่สิว่าสู่ฟัง
3: เล่าเป็นอย่างก่อน
4: เล่าหันบ่เป็นอย่างดอกแต่ลูกของเล่าอันตีถูกจับทั้งสองได้ย้อนขายยาบ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้ค้าหนังค้าเข่าตอนกำลังส่งยาบ้าให้กันอยู
3: ่อุ้ยแท้ว่ะ
4: อือยาบ้า 1,000 กว่าเม็ดเฮโรอีนอีกครึ่งกิโลผู้เป็นแม่บ่ฮู้จักสิเฮ็ดแนวใดได้แต่นั่งให้อยู
3: ่โอ้ยเวรกรรมแท้ๆเนาะเราหักลูกคือแก้วตาดวงใจหวังเป็นที่พึ่งกระผัดเป็นแบบนั้นซำเนาะจักอีกดนปันใดจึงจะได้ออกมาหาแม
4: ่นั่นแหละหวังรวยทั้งหลัดมันบ่ดีแท้ๆใดมีลูกให้บอกลูกมีหลานให้บอกหลานเด้ออย่าไปเฮ็ดแนวมันผิดกฎหมายของบ้านเมืองใด
5: แม่นแล้วยาบ้าฆ่าคนกินตัดอนาคตของคนขาย
6: แม่นแล้วท่านผู้ฟังอย่าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยต่อกับพวกเฮาเองโดยเฉพาะก็แม่นผู้ที่ไปพัวพันกับมันนั่นเองยาบ้าฆ่าคนกินตัดอนาคตของคนขายเมื่อฮู้แนวนี้แล้วก็ยาได้ไปใกล้ยาไปพัวพันกับมันเอาตัวห่างจากสิ่งเสพติดทางปวงเพื่อชีวิตจะได้สดใสมาฮอดนี้เวียงทองประกอบคำผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

สื่อใจและบางเทื่อก็อาจจะแม่นคนบ้านใต้เงินเคียงกับตัวท่านเองนั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องภัยใต้ตัว

0: อ้ายธนงเดชละคงจะเครียดให้เฮาที่เฮาตัดสินใจมานำเอื้อนน้อยความจริงแล้วเฮาก็อยากจะไปเที่ยวเขื่อนน้ำงึมน้ำลาวอยู่เฮ้ยก็สร้างมาเถาะเนื่องจากเฮาก็มานำเอื้อนน้อยพอแห้งแล้วอีกอย่างหนึ่งเฮาก็หูจักกับไอ้ธนงเดชบ่ทันดนละคงจะบ่ยินใจน้ำสาวห้างไข่เบียร์คือเฮาเท่าใดดอก
1: แพงตัวเฮ็ดหยังขึ้นนั่งซึงอยู่ก่อฮะตัวกระเบิ่งเลยแม่บ้านข้าเจ้าบ่คือบ้านเฮาใดรถกะลายเฮือนก็มีแต่หลังสูงๆใหญ
2: ่ๆแม่นคนโตหั่นล่ะแต่กี้เฮาได้ยินแต่หมู่เว้าสู่ฟังบาดนี้เฮาได้มาเห็นกับตาแล้วอันนี้ขนาดเมืองน้อยๆซื่อๆได้นี่คันอยู่กรุงเทพสิซ้ําใดตัวว่าบ่
1: อือเฮาละบ่คิดเลยว่าเอ้ยน้อยแล้วสิใจดีปานนี้ได้ถ้าอีเฮาคิดว่าเราสิพาพวกเฮามาเที่ยวเล่นอยู่ใกล้ๆหั่นซื่อๆดอกที่แท้เราพัดพาพวกเฮามาเที่ยวกรุงเทพอีกบุญวาสนาพวกเฮาแท้ๆเนาะตัวบ่ดีใจว่าดวงแพง
0: เป็นไผสิบ่ดีใจเนาะตั้งแต่เกิดมาเฮาก็บ่เคยได้เห็นประเทศอื่นจักเทื่อแต่ว่าเฮาบ่ดีใจเรื่องนึงใด
2: แม่นเรื่องอีหยังดวงแพงที่ว่าเฮ็ดให้ตัวบ่ดีใจหั่นน่ะบ่ว่าสิแม่นเรื่องผิดนัดกับพวกไอ้ธนงเดชหั่นน่ะแม่นบ่ล่ะ
1: ปีสงสัยสิแม่นเรื่องเดียวนั่นล่ะตัวบ่ต้องคิดหยังหลายนะดวงแพงปาพวกเฮากลับเมืองแล้วค่อยออกไปเที่ยวกับลาวก็ได้ตัว
2: นั่นแหละเฮาก็ว่าม
0: ันบ่แม่นเรื่องนั้นดอกหมู่เอ้ย
2: อ้าวคันซั่นแม่นเป็นเรื่องอีหยังซะนะเฝ้าให้ฟังหน่อยดู
0: ก็เรื่องเอ้ยน้อยนี่ล่ะเฮาบ่สบายใจเลยได้ที่เอ้ยน้อยน่ะเราบ่ขี่รถคันเดียวกับพวกเฮาพวกตัวเบิ่งดูผู้ชาย2คนที่นั่งอยู
2: ่
0: แบประตูหั่นน่ะเบิ่งน่ะเป็นตาย่านก็สิตายนี
1: ่เออแม่นคนโตได้เนาะไปน้อยเราให้พวกเฮาขี่รถตู้คันนี้แล้วเราพัดอันขี่รถน้ำเถาแก่ป่านนี้ฮอดใส่แล้วกับบ่ฮู้จัก
2: ตัวก็ลองถามเขาเจ้าเบิ่งซั่นตัวถามแม
1: ่ตัวก็ถามนะแม
0: ่โอ้ยบ่ต้องหนิงกันดอกมึงๆเฮาสิลองถามมึงเด
2: ้
0: อไอ้ยังอีกเดินบ่สิฮอดกรุงเทพฯนะ
3: กรุงเทพบ่ยังบ่เดินดอกน้อง
0: เออไอ้ฮู้บ่ว่าเถาแก่กับเอ้ยน้อยเนี่ยเพิ่นพาพวกน้องมาแล้วเพิ่นไปฮอดใส่แล้วนะ
3: โอ้เถาแก่บ่ป่านนี้เนี่ยเพิ่นก็คงจะไปฮอดกรุงเทพฯแล้วพวกน้องบ่ต้องเป็นห่วงดอกเอ้ยน้อยกับเฒ่าแก่ป่านนี้แหละคงจะทาอยู่พุ่นแล้วอีกจักหน่อยนะพวกเฮาก็สิไปหาเพิ่นเพิ่นก็คือสิสอบบ่อนพักให้พวกเฮาอยู่ไปฮอดกรุงเทพฯแล้วพวกน้องก็สิได้พักผ่อนอยากไปเที่ยวบ่อนใดอ้ายก็สิพาไป
0: ขอบใจพวกอ้ายหลายๆเด้อคันเป็นคือจังอ้ายอันนี้เว้าก็คงจะดีเนาะแต่เฮารู้สึกแปลกใจอยู่ว่าใดว่านึงสิเฮ็ดแนวใดได้จังได๋ก็มาถึงคันนี้แล้วไม่อยากจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดเถอะ

0: Hoài. Đệ. Mấy tôi bên nhàng cậu cứ nhàng bảy nhàng mà dù. Tôi cân năng dù bằng cao đây bên nhàng và hấu đã lai tả lại đây nè.
1: Ôi, xinh quê, tôi khảo chạy bỏ xinh.
0: À, mấy tôi xinh y nhàng ít. Xinh lương sao đường phê bố bảy năm hẳn vã. เฮาก็ยังบอกตัวได้เด้ว่าสาวๆพวกนี้หั่นเขาบ่มีสัจจะดอก
1: ตัวเว้านั้นได้แนวใด
0: อ้าวสิให้เฮาเว้าได้ใดซั่นน่ะคมจริงมันก็แม่นนั้นอีหลีนี่น่ะบอกเฮามาดีๆบ่ดอกเสี่ยเป็นหยังตัวคือบ่สนใจนางดวงแพงเอาแท้อวาแท้
1: เฮาก็ยังว่าเด
0: ้ฮะ
1: เฮาก็ยังเว้าแล้วว่าเฮาน่ะบ่เชื่อใจเอ้ยน้อยเจ้าของห้านนั้นตัวเข้าใจบ
0: ่
1: เฮาย้านว่าเจ้าของห้านจะตัวยั่วเอาว่ากันไปขายเพราะจะเถื่อนละตัวเข้าใจว่า
0: เข้าใจบ่เออเฮาว่ามันบ่เพียงแต่เท่านั้นได้เสียวเบิ่งตัวคือจังว่ามันผิดปกติวัดได้วัดนึงนี่นะ
1: โอ้ยชีวิตปกติอย่างดีคือเก่าแล้วคือเก่าแล้ว
0: เฮากับตัวน่ะเป็นเสี่ยวกันมาบ่แม่นน้อยปีได้เสียวเฮาบ่เคยเห็นตัวเป็นแบบนี้จักเถื่อยังสิว่าบ่ผิดปกติอีกวะ
1: เฮ้ยเอาแต่ตัวสิคิดต่อไป
0: บ่ต้องห่วงหลายดอกนะเสี่ยวบางเทื่อมันอาจจะบ่เป็นดังที่ตัวคิดก็เป็นได
1: ้
0: ไปสิพาไปหาแนวดื่มแก้เสียงจักหน่อยนึงไป
1: ไปไปไปไปไป

0: เอ๊ะเฮานั่งอยู่ห้องนี้ตั้งเป็นชั่วโมงแล้วคือว่าบ่เห็นเอ้อน้อยมาป่านนี้นางขาวกับนางแสงก็ออกไปกับชายคนนั้นดนเติบแล้วก็ยังบ่กลับมาเลยชายคนนั้นบอกให้เฮาอาบน้ำพักผ่อนตามสบายจะหน่อยเอ้อน้อยกับเฒ่าแก่สิมาหาป่านนี้ก็ยังบ่เห็นเธอบ่ได้เฮาต้องออกไปถามเบิ่งก่อน
1: เป็นเนื้อไรน้องเดินทางก็สิเมื่อยหลายเนาะ
0: เฒ่าแกเอ้ยน้อยเด้เฒ่าแกเอ้ยน้อยล่ะอยู่ไสล่ะคือบ่เข้ามาซะนะ
1: เอ้ยน้อยเจ้าหันเล่าอยู่ห้องข้างๆนี่ล่ะจังได๋สิพาไปหาเล่า
0: แล้วหมู่ของน้องนี่ล่ะเขาเจ้าไปไสคือบ่เห็นมาป่านนี
1: ้โอ้หมู่ของเจ้าหันบ่พวกเขาอยากซ่อมตัวเมืองข้อยก็เลยให้เขาเจ้าพาไปเที่ยวซ่อมตัวเมืองซั่นดอกจังได๋ก็มาขึ้นมาดอก
0: ไปลอกซ่อมตัวเมืองเอ๊ะเป็นหยังคือบ่ชวนเฮาไปนำหรือว่า
1: พวกเขาไปใกล้ๆนี่ล่ะมื้ออื่นคันถามว่าอยากไปเที่ยวซ่อมบ่อนใดข้อยก็สิพาไปสิให้ลูกน้องข้อยพาไปมื้อนี้เฮาไปเที่ยวกัน2คนดีกว่าเด้ไปๆมานี่สามอ้อยคนงาม
0: อย่าเด้อย่าอย่าปล่อยข้อยนี่เด้
1: เจ้าสิมองหาไผล่ะ
0: เอ้ยน้อยเอ้ยน้อยเอ้ยน้อย
1: บ่มีใครช่วยเจ้าได้ดอกนา
0: พ
1: ออยู่วันนี้ทุกๆคนต้องฟังคำสั่งของข่อยเพียงคนเดียว
0: โอ้ยนี่มันหมายความว่าได้ใดเจ้าว่าทั้งหมดนี่นะมันจะคิดตัวแม่นบ่
1: เจ้าเข้าใจถูกต้องแล้วล่ะสาวน้อยเอ้ยถ้าหากว่าเจ้าบ่อยากเจ็บตัวจะขัดขืนดีกว่าน่ะ
0: นี่บ่แม่นผู้ชายคนดับอิสระเฮาเฮาฮู้ตัวดีขัดขืนไปก็บ่มีประโยชน์หยังข่อยยอมไปทุกอย่างแล้วแต่ข่อยจะฮู้ว่าหมู่ของข่อย2คนนั้นอยู่ไส
1: เออดีแล้วข้อยมักคนเว้าโกงๆแบบนี้ล่ะข้อยสิบอกก็ได้หมู่ของเจ้า2คนหั่นก็ให้พวกเขาไปอยู่บ่อนอื่นแล้วส่วนคุณงามๆคือเจ้านี่บ่ต้องไปบ่อนอื่นดอกอยู่นําข้อยกับพ่อแล้ว
0: นี่มันหมายความว่าแนวใดพวกข้อยบ่ได้มาเฮ็ดเรื่องใด
1: เจ้าก็ยังสิโง่ไปฮอดไสอีกเจ้าฮู้บ่เอ้ยน้อยของพวกเจ้าหั่นขายพวกเจ้าให้ข้อยได้ใด
0: ฮะขายพวกข้อย
1: แม่แล้วนับแต่นี้ต่อไปจะต้องฟังคำสั่ง

0: มื้อนี้คือว่าอารมณ์ดีแท้เนาะเอ้ยเฮานี่เนาะนั่งฟังเพลงยิ้มเป้ยๆอยู
1: ่โอ้ยมันก็เรื่องธรรมดาคนเฮามันก็มียามอารมณ์ร้ายอารมณ์ดี
0: ซั่นว่า
1: เป็นได๋เอ้ยบ่ค่อยซักเครื่องหั่นเหี้ยบห้อยแล้วว่าฮะ
0: อุ้ยบ่ต้องเป็นห่วงดอกเอ้ยเอ้ยสั่งมาเรื่องใดน้องน่ะจัดการเหี้ยบห้อยทุกอย่างโลดแหละเออนี่เอ้ยน้อยน้องถามเอ้ยเรื่องนึงได้บ่ล่ะ
1: เรื่องใดล่ะ
0: อันพวก3คนนั่นน่ะเอ้ยให้พวกเขาไปเฮ็ดเวียกอยู่ฝั่งนั่นน่ะเฮ็ดเวียกอีหยังล่ะคือบ่ให้ตุ้มไปแดนแลหาเฮ็ดอยู่ใส
1: ่มึงอยากไปเฮ็ดน้ําเขาซะบ
0: ่โอ้ยคนคือน้องนี่คันมีวาสนานี่เขามักก็ดีล่ะบ่ย่านติเอ้ยหั่นแหละบ่ส่งเสริมน้องน่ะ
1: โอ้ยอันน่ะคือมึงหั่นวะไผสิเอาได้อยู่น้ําปูหั่นบุญหัวลายแล้ว
0: โอ้ยตายตายเอ้ยน้อยก็ได้ก็เบ้าคือว่าน้องเนี่ยบ่มีหัวใจนี่แหละเครียดก็เป็นเด้อสิบอกให้เครียดล่ะ
1: เครียดซะบ่
0: อื้อ
1: เครียดยามใดบ่เห็นม่มกูสมองนึงก็บ่ฮอดจักเทื่ออ
0: ุ้ยน้องก็เว้าไปซื่อๆนี่แหละคนคือน้องนี่เครียดบ่เป็นดอกเว้าแล้วน้องน่ะก็คิดฮอดพวกเขาอยู่ใดพวกเขาน่ะบ่อยู่มันก็คือว่าเงียบๆนี่แหละเป็นได้ใดบ่แค่ก็สิเข้าห้านอยู่ว่าเอ้ยน้อย
1: อุ้ยบ่ต้องห่วงดอกจักหน่อยหักสิหาพวกอื่นมาอยู่นําม
0: ีแขกมาเลย
1: ที่แต่หน้าเก่าๆตลอดแขกก็เบื่อคือกันแหละ
0: ก็แม่นอยู่ดอกแต่ว่าแนวใดน่ะก็บ่สู้นางดวงแพงในน้องวานน่ะเมื่อวานนี้ก็ยังมีผู้บ่าว2คนมาถามหาดวงแพงอยู่ได้เอื้อย
1: อ้าว2คนใดมาแต่ใส่ล่ะ
0: อ้าวก็ผู้บ่าวหุ่นงามๆ2คนถูกสเปคน้องหั่นเด้อันมือที่เฒ่าแก่ตรงมาโวยวายอยู่ห้านั่นน่ะเอ้ยชื่อบ่ได้ซั่นน่ะวะฮะ
1: ชื่อบ่ได้ดอกกูบ่ได้ใส่ใจเออนี่ตุ้มท่านเป็นไผมาถามหา3คนนั่นบอกเขาว่าเขาไปอยู่บ่อนใหม่แล้ว
0: บ่
1: ใส่ก็บ่ฮู้ว่าจังซี่เด
0: ้
1: ออย่าสิไปว่าอุ๊ยว่าเอื้อยพาเขาไปฝั่งนั่น
0: เป็นหยังล่ะ
1: โอ้ยมันบ่เป็นหยังดอกแต่ว่าคือกูบอกก็แล้วกันจะไปล้มยาวล่ะมึงน่ะหาเรื่องแล้วได้จังน่ะ
0: เครียดล่ะ

0: เป็นเท่าไรแสงเพชรเอ้ยในเมืองนะผูกกับดวงแพงอยู่บ่มันว่าเดียวใดนี้บ่ได้สร้างความอย่างมาบ่มันคือสิตุ้ยหลายกว่าเก่าเนาะ
1: น่าเสียดายเด้ป้าดวงแพงแล้วออกจากโรงงานไปได้หลายเดือนแล้วได
0: ้ฮะว่าจังใดขอดวงแพงออกจากโรงงานแล้วแล้วมันไปดูไสมันไปเฮ็ดหยังล่ะเฮ้อลูก
1: เฮาก็พยายามสืบเบิ่งแล้วแต่บ่ฮู้ว่าดวงแพงไปอยู่ไส
0: โอ้ย
1: แล้วคนยามอยู่โรงงานก็บอกว่าเราก็มูนออกจากโรงงานไปหลายเดือนแล้วแต่บ่ฮู้ว่าไปอยู่ไส
0: มันเป็นแนวใดกันแท้อาทิตย์แล้วนี่มันฝากเงินมาพร้อมกับจดหมายมันยังบอกว่ายังเหตุอยู่โรงงานบ่อนเก่านี่มันหมายความว่าแนวใดแสงเพชรโอ้ยเนาะ
1: ป้าได้รับจดหมายจากดวงแพงอาทิตย์แล้วนี่วะ
0: ก็แม่นล่ะบ่

0: ก็อีแสงพรมันยังอ่านให้ป้าฟังมันว่ายังเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนเก่าบ่ว่าติมันสิอ่านตัวป้านี่เด้นี่ๆๆจดหมายก็ได้นี่เด้นี่เบิ่งดู
1: พ่อแม่ที่คิดถึงลูกขอโทษที่บ่ได้ส่งข่าวมาหาพ่อแม่โดนแล้วพ่อแม่บ่ต้องเป็นห่วงลูกลูกเองยังสบายดีเหมือนเดิมลูกยังเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานบ่อนเก่าลูกได้ฝากเงินมาให้พ่อแม่ 500,000 กีบหวังว่าพ่อแม่คงจะได้รับโอกาสหน้าลูกสิฝากมาให้อีกเป็นแนวใดแม่เดี๋ยวนี้ไอ้แสงเพชรลาวก็มาลิ้นเงินเฮาอยู่บ่คันเรามาส่งข่าวหาลาวเด้อจากลูกดงแพง
2: เอ๊มันเป็นแนวใดกันแท้เรื่องว่าคนงามอยู่โรงงานนั้นตัวเฮาบ่ว่าติสิเป็นไปได้มื้อน่ะเฮาก็ต้องไปถามให้ฮู้เรื่องก่อน
0: เป็นแนวใดแสงเพชรแม่นบ่ล่ะเฮ้อแม่นคือป้าว่าบ่
2: แม่นล่ะป้ามื้อนั้นเฮาน่ะก็เฝ้าหนีไว้โพดบ่ทันได้สอบถามให้ละเอียดบางเถื่อคนยามเราอาจจะชื่อคนผิดก็เป็นได้เออนี่ป้าเมื่อน่ามีโอกาสน่ะได้เข้าไปในเมืองเฮาจะไปถามให้ละเอียดเด้อ
0: โอ้ย
2: คือว่าป้า
0: อัน
2: คือนี่เด้เขามีเครื่องเล็กๆน้อยๆนะมาตอนป้านำได
0: ้โอ้แม่หยังล่ะนี่เฮ้อซื้อมาเสียเงินเสียคำให้อย่างได้ลูกเอ้ย
2: เสื้อนี่นะป้าโอ้หัวจะถือใจหรือบ่อันนี้นะแม่นโบมัดผมฝากให้แสงพรเด้อป้า
0: โอ้ขอบใจด้วยแสงเพชรเอ้ยอีแสงพรน่ะมันดีใจขนาดใดเวลาได้ของตอนของฝากนี่นะ
2: เสียดายแต่บ่ได้ซื้ออีหยังมาต้อนพ่อลุงเนาะบ่ฮู้ว่าจะซื้ออีหยังก็เลยบ่ได้ซื้อมา
0: บ่เป็นหยังดอกเท่านั้นแล้วบ่สนใจน้ําอีหยังดอกสํานี่ก็เปลืองเงินเปลืองคําเจ้าหลายได้แสงเพ
2: ช
0: รเอ้ย
2: บ่เป็นหยังดอกป้าคนกันเองเออนี่เฮาจะได้มื้อก่อนได้ป้าเพราะว่าจะเฝ้าไปเซเว่นแดมื้อหน้าน่ะก็สิแวะมาลิ้นน้ําใหม่นะป้าเด้อ
0: เออโชคดีเด้อขอบใจหลายๆเด้อ
2: เจ้า
0: ดุมันอีหลีเท่าแสงเพชรดิอีดวงแพงขั้นได้มันเป็นผัวก็นับว่าบุญวาสนาแล้ว

0: ยูเฮงนี่มันโหดหายป่าเถื่อนกว่าเฮาคิดอีกเฮาออกไปใส่บ่ได้เลยไปใส่ก็มีพวกผู้ชายที่ตามตลอดพวกมันบังคับให้เฮารับแขกมือหนึ่งเจ็ดแปดคนถ้าบ่ปฏิบัติตามก็จะถูกทุบตีเฮาจำเป็นต้องได้เฮ็ดตามคำสั่งของพวกมันทุกอย่างเพื่อเลิกกับคาบเข่าแต่ละมือนี่มันเหมือนตกนรกทั้งเป็นอีหลีเฮาสิเฮ็ดแนวใดจึงค่อยสิออกไปจากบ่อนี้ได้บ่น่าสิเป็นแบบนี้เลย
1: นี่น้องพากันออกไปรับแขกแน่แม่นพากันเฮ็ดหยังอยู่นี่บ่ฮู้ว่าหน้าที่ของพวกเจ้าเฮ็ดหยังไปๆๆๆอ้าวนี่น้องสาวเปลี่ยนขึ้นมานั่งซื้ออยู่ล่ะ
0: ไม่มื้อนี้น้องขอพักผ่อนที่บ่น้องรับแขกมาหลายคนแล้วได้น้องรู้สึกบ่สบายเห็นใจน้องที่เฮาอ้าย
1: อยู่นี่บ่มีเข้ามาเห็นอกเห็นใจลุกไปรับแขกเดี๋ยวนี้มื้อนี้แขกก็หลายฮู้บ
0: ่น้องบ่ไหวอีหลีได้อ้ายน้องบ่สบายแท้นะ
1: ลุกขึ้นไปๆๆๆๆไป
0: ขอพักผ่อนซะ
1: บ่ได้บ่ได้ได้ยินบ่บ่ได้ไปเดี๋ยวนี้ลุกขึ้น
2: อ้าวเป็นหยังน้องซ้ายโวยวายหยังอีกล่ะ
1: เฒ่าแก่นั่งอันนี้นะบ่ยอมไปรับแขก
2: เป็นหยังบ่ไป
1: ฮะลุกขึ้น
2: เดี๋ยวพะยุกว่าไปหับแขก
0: น้องบ่สบายน้องขอพักผ่อนแดเถาๆแก
1: อุ้ยลุกขึ้นนะพี่แกสิด้านะ
2: บ่สบายอยากพักผ่อนบ่ติ
1: มาอีก
3: อ๋อดี
2: ลุกมานี่สิไปพักผ่อน
1: ไปนะ
0: ลุก
1: ไ
0: ปหับแขกนี
1: ่นี่ลุกขึ้นมาอี
2: กโหบ่ล่ะ
0: ข่อยนี่แ
2: หละโอ้ซื้อมึงมาราคาเท่าใดมึงฮู้บ่มึงต้องเห็นไปรับแขกเพื่อให้ไส้นี่ให้กูขึ้นเข้าใจ
1: บ่มันลุกขึ้นมานี
2: ่ต้องไส้สั่งสอนให้มันจักหน่อยบ้างลูก
1: ได้เขาแก
2: ่อมๆมือจักหน่อยเด้อจักหน่อยแขกสิบ่เ
1: ฮ้ยมึงเฮ็ดบ่บอกว่าจะขัดคําสั่งของเขาแก่มาลุกมึงไป
0: ยายตีให้ลุ
1: กมึง
0: ตีให้ตีให้แล้วมาที่ไปแล้ว
1: บ่ฟังบ่ฟังบ่ฟังบ่ฟังอ่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพการจากบ้านเกิดเมืองนอนไปซอกหาได้เฮ็ดงานทำเพื่อให้ได้มาวัตถุเงินคำจำเป็นต้องได้เรียนรู้ถึงสภาพสังคมในยุคปัจจุบันบ่ควรหูเบาเสื่อง่ายเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัวแต่งโดยวิริยพรวงศ์ประจันได้หมดเวลาลงแล้วผู้ร่วมแสดงมีอุดรวงศ์ใสวิไลเสยเวชวิริยพรวงศ์ประจันดาวันวงศ์ปฐมพงษ์พันธุ์ขุนศักดิ์คุณลาลัสจักรจันทร์แก้วมณีโคตรไพมณีธรรมวงศาให้เสียงแสดงสุภานฟังอำไพศรีสังวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงใส่เสียงและดนตรีประกอบทั้งหมดนี้ภายใต้การสี่นำของท่านศรีภานงลาดเชิญท่านที่ตามมาฟังในตอนต่อไปในโอกาสหน้าสบายดี

การเฮียนคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีเป็นหักแฟนรายการเมื่อทุกทานของยินดีต้อนรับบรรดาทานเข้าสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศซึ่งมาพบกันในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์ซึ่งตรงกันกับวันอาทิตย์ที่4ตุลาปี2026นั่นเองเริ่มต้นกันกับเดือนใหม่เนาะอาทิตย์ใหม่อาทิตย์ทำอิฐของเดือนตุลาในมื้อนี้ยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศซึ่งมื้อนี้ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าโฆษกเปาพีระวงศ์เส้นเก่าเส้นเคยเนาะเฮาจะได้นำเอาข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตลอดระยะ1อาทิตย์ที่ผ่านมามานำเสนอให้กับประชาชนได้รับฟังกันผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ประชาชนนี้ได้รับฟังกันเป็นประจำประจำเนาะทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. หา 12:00 น. ก่อนรายการข่าวพักเที่ยงเจ้าเนาะกลับเข้ามาพบกันในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมือที่มีความหมายความสำคัญที่กำลังจะมาฮอดมาถึงนั่นก็คือวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาเพราะว่าเดือนตุลานี้มีความหมายความสำคัญกับผู้ที่เป็นครูอาจารย์เนาะนั่นก็คือวันครูแห่งชาติที่จะหมุนเวียนมาครบรอบในมมนี่และเพื่อเป็นการล้ำลึกและหวนคืนถึงประวัติความเป็นมาของวันครูแห่งชาติทางรายการของพวกเฮาก็ขอยิบยกนำเสนอเอาความเป็นมาโดยย่อของวันครูแห่งชาตินี้มานำเสนอให้กับประชาชนได้รับฟังกันซึ่งว่ารายละเอียดจะมีแนวใดนั้นขอให้ประชาชนติดตามรับฟังได้

ภายหลังลาเมืองขึ้นฝรั่งเข้ามายึดของประเทศลาวในปี1893ระบบการศึกษาของพวกเขาบ่ได้รับการเสริมขยายเพราะเท่าใดโดยเฉพาะแมนโรงเรียนอยู่ภายในประเทศลาวมีบ่พอเท่าใดแห่งจนมาถึงปีค.ศ. 1905ทั่วประเทศมีโรงเรียนสอนเพียง2แห่งคือหลวงพระบางและเวียงจันทน์คนลาวที่ได้เข้าเรียนแม่นมีน้อยในจำนวนดังกล่าวได้มีคนลาวสื่อเท่าคำได้เรียนจบห้องที่1หรือว่าป.6ในปีค.ศ. 1907เท่าคำได้เข้ารับการอบรมครูซึ่งถือเป็นขั้งทำอิฐในประวัติศาสตร์ของชาติลาวที่ได้มีการจัดอบรมครูภายหลังการอบรมสำเร็จมาถึงวันที่7ตุลาปี1907เท่าคำเริ่มเป็นครูสอนย้อนพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งเห็นอิทธิพลของพระสงฆ์ในเวียกงานการศึกษาพวกเขาจึงหันนโยบายขยายโรงเรียนให้กว้างออกกว่าเก่าด้วยรูปการเปิดให้มีโรงเรียนสร้างครูสงฆ์ขึ้นในปี1907ที่วัดจันทน์ซึ่งประกอบมีพระสงฆ์50กว่าองค์ได้เข้าเรียนโดยเท่าคำก็เป็นครูสอนยูงเฮียนปฐมแห่งนี้ย้อนจิตใจหักสาดของนายครูคำในเวลาที่สอนยูงเฮียนสั่งครูทรงนายครูคำได้เอาใจใส่ศึกษาให้พระสงฆ์ผู้ที่จะเป็นครูให้มีความหักสาดบ่ให้เพื่อบ่ให้สาดลาวเสื่อมเสียเป็นสาดฝรั่งภายหลังที่พวกเพิ่นจบการฝึกอบรมครูแล้วก็ได้มีพระสงฆ์จำนวนหลายองค์โบสถ์ไปเป็นครูเพื่อหับไส้นโยบายการศึกษาของพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งในปีค.ศ. 1913นายครูคำได้สอนโรงเรียนตัฟเฟอร์แลงปีเอตัฟเฟอร์แลงซึ่งรวมมีครูที่เป็นคนลาว3คนมาถึงกลางเดือนพฤศจิกปี1920ขบวนต่อสู้ของประชาชนลาวซึ่งนำโดยนายครูคำได้ระเบิดขึ้นอยู่เวียงจันทน์การต่อสู้ได้ดำเนินไปอย่างหุนแหงครูคำถูกพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งจับตัวและนำตัวไปคุมขังภายหลังถูกคุมขังได้ระยะหนึ่งนายครูคำได้ตนออกจากคุกแล้วข้ามแม่น้ำของไปอาศัยอยู่น้ำพี่น้องที่บางกอกประเทศไทยในปี1949นายครูคำได้เจ็บป่วยและเสียชีวิตย้อนพญาติของเพิ่นอยู่ที่วัดศรีธารามประเทศไทยภายหลังประชาชนลาวได้ลุกฮือขึ้นยึดอำนาจในวันที่12ตุลาปี1945เป็นต้นมาระบบการศึกษาจึงค่อยๆปรากฏตัวเป็นรูปเป็นร่างการต่อสู้ของประชาชนลาวประดาเภาเพื่อต้านกับลัทธิลาเมืองขึ้นแบบใหม่ของจักรพรรดิภูฮุกฮานได้หับไสสนะและได้หับการสถาปนาสปป.ลาวขึ้นในวันที่2ธันวาปี1975เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งดังกล่าวได้เป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การศึกษาลาวได้หับการพัฒนาบรรดาโรงเรียนได้ขยายตัวอย่างว่องไวจากตัวเมืองสู่ชนบทลูกหลานประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้เข้าเรียนอยู่ตามโรงเรียนบนต่างๆทันแถวครูผู้มีน้ำใจหักของประเทศชาติมีความรู้ความสามารถซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมจากหลายประเทศในโลกตะวันตกตะวันออกจากการก่อสร้างอยู่ภายในประเทศอย่างหลวงหลายเขาเจ้าได้นำเอาความรู้ความสามารถไปสิทธิ์สอนให้แก่นักเรียนนับมือนับเพิ่มขึ้นนำเอาความสมบูรณ์พูนสุขมาสู่ประชาชนบรรดาเผ่าชื่อเสียงของครูได้ติดพันกับขบวนการต่อสู้ปลดปล่อยชาติและสั่งสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาตลอดมาฉะนั้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของครูในสังคมผักหลัดพวกเขาได้กำหนดให้มีวันครูแห่งชาติซึ่งได้กำหนดเอาวันเข้าเป็นรัฐกรของนายครูคำซึ่งเป็นครูผู้ที่มีสัญชาติลาวคนทำอิฐในวันที่7ตุลาปี1907มาเป็นวันครูแห่งชาติจนถึงปัจจุบันนี้การจัดตั้งให้มีวันครูแห่งชาติโบแมนมีจุดประสงค์เพื่อพลเมืองลาวทุกเผ่าทุกสั้นคนในวงศาคณะญาติแห่งชาติลาวได้ทบทวนขบวนวิวาทแห่งการ
ขบวนวิวัฒนาการแห่งชีวิตโดยเริ่มจากชีวิตในยามเป็นเด็กอยู่ในการเลี้ยงดูของพ่อแม่ชีวิตของตนที่เคลื่อนไหวการศึกษาหำเฮียนจากครูอาจารย์และอื่นๆวันครูแห่งชาติเป็นวันหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญที่ติดพันกับประวัติศาสตร์ของชาติลาวเพราะว่าครูบ่เพียงแต่ได้ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการศึกษาแต่ครูยังได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในภารกิจแห่งการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชความวัฒนาถาวรของประเทศชาติยกสูงบทบาทความเอกอ้างทะนงใจต่อเกียรติศักดิ์ศรีอาชีพครูและเป็นวันแห่งการเสริมขยายมูลเสื้อของครูคำผู้ที่มีความดุมันขยันเพียรและได้อุทิศหมดสติปัญญาเลือดเนื้อเหือแห้งของตนเข้าในการพัฒนาขออภัยเนาะเข้าในภารกิจการศึกษาแห่งชาติเพื่อจารึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้หำเหียนเอาเป็นแบบอย่างคุณงามความดีของครูคำตลอดไปเจ้าเนาะและที่ผ่านไปนั่นก็แม่นประวัติความเป็นมาของวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลานั่นเองก็ต้องขอขอบใจข้อมูลจากคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวที่ทางทีมงานได้ยิบยกเอามาเล่าเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาที่จะหมุนเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ32ปีนั่นเองเนาะก็ขอในนามต่างหน้ารายการของพวกเขาโดยเฉพาะก็แม่นรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศเนื่องในวาระโอกาสที่จะมาถึงนี้ก็ขออวยพรให้กับครูอาจารย์หมดทุกท่านเว้ารวมก็แม่นครูอาจารย์ทั้งหมดทั่วประเทศและโดยเฉพาะก็แม่นครูอาจารย์ที่ทุ่มเททั้งแห่งกายแห่งใจในการสิทธิ์สอนนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองเจ้าขจิเว้าแล้วเนาะในครูอาจารย์นี่กับเปรียบเสมือนเป็นแม่พิมพ์ของชาตินั่นเองเนาะประกอบส่วนเอิ้นได้ว่าบ่มีทั้งสติปัญญาประกอบส่วนทั้งเหือแห้งและกาดเสียสละเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตใจในความทุ่มเทพยายามนั่นเองเนาะเจ้าและที่ผ่านไปนั้นก็หวังว่าบรรดาท่านที่ได้รับฟังรายการของพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะได้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของวันครูแห่งชาติและก็ได้รับรู้ข้อมูลหลายขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเขาจะมาให้บรรดาท่านนี้รับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเขาสักก่อนเนาะจาก1หรือ2ผลงานเพลงอย่าฟ้าเพี้ยนขึ้นไปใส่เด้อเพราะว่าในระยะหน้านี้ยังมีข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาโอลมให้กับประชาชนได้รับฟังกันเติมแล้วเข้ามาพบกันในระยะที่2ของทางรายการสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนาคนครหลวงเวียงจันทน์

ท่านผู้ฟังก็ผ่านไปแล้วเนาะสำหรับส่งบทเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นความมวลความซึ้งให้กับบรรดาท่านและฝากไปฮอดไปถึงอาจารย์และครูอาจารย์มูทุกคนเนาะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตอนนี้รวมไปถึงในเนื่องในโอกาสวันที่มีความหมายความสำคัญที่จะมาถึงก็ขอฝากเป็นเสียงเพลงเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของครูอาจารย์ครูลาวทั่วประเทศนั่นเองเนาะเจ้ากับเข้ามาพบกันในระยะที่2ของทางรายการยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเหล่าเรื่องจากมศซึ่งระยะนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันโดยเฉพาะก็แมนกิจกรรมที่หากก็สำเร็จไปทางเบื้องของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งเพิ่นได้จัดกิจกรรมสักวัคซีนให้หมาแมวฟรีเนื่องในโอกาสวันวัวโลกกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่28สิงหาคม2026ที่ผ่านมาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดกิจกรรมสักวัคซีนให้หมาแมวฟรีเนื่องในโอกาสวันวัวโลกที่ภาควิชาสัตวแพทย์คณะเกษตรศาสตร์วิทยาเขตดงโดกโดยการเข้าร่วมของท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกวรรณพรพุทธนาหัวหน้าคณะวิชาคณะเกษตรศาสตร์มีบรรดาท่านห้องหัวหน้าคณะวิชาแขกถึกเซินผู้ตั้งหน้าจากองค์การสากลหัวหน้าภาควิชาพนักงานครูอาจารย์นักศึกษารวมไปถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อสักวัคซีนให้หมาแมวฟรีเนื่องในโอกาสวันวัวโลกพร้อมทั้งเป็นการสั่งขบวนการค้ำนับหับต้อนการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีกิจกรรมนี้แม่นมีสัตว์เลี้ยงเข้าหับวัคซีนทั้งหมดจำนวน243ตัวเนาะแล้วก็มีแมวจำนวน83ตัวแล้วก็หมาอีก157ตัวนั่นเองพร้อมนั้นภายในงานก็ยังมีกิจกรรมให้ความรู้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการเบิ่งแยงสุขภาพและก็วิธีการป้องกันพยาธิวอกิจกรรมครั้งนี้เนาะแมนได้รับการสนับสนุนและการจัดตั้งปฏิบัติโดยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติร่วมกับองค์การสัตวแพทย์บ่มีพรมแดนของประเทศเกาหลีและสโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์บ่มีพรมแดนของคณะเกษตรศาสตร์นั่นเอง

0: จ้าและอีกหนึ่งข่าวกักในวันที่25 กันยา 2026ผ่านมานี่ท่านนางเซินอี้จุนคณะประจำพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาเขตปกครองของตนเองสนเผ่าจ้วงกวางซีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเยี่ยมยามสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยมีท่านฮองศาสดาจารย์ปริญญาเอกสินทวรดาลวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านได้รัตนภัยวันฮองหัวหน้ากลุ่มหัวมือสากลกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางสมสนิทแก้วดวงใจประธานสมาคม67ช่วยเหลือกันและกันพัฒนาสังคมท่านคำหุ่งจันทวงศ์หัวหน้าสถาบันคงจื้อฝ่ายลาวและทานเฟิงก้วงหัวหัวหน้าสถาบันคงจื้อฝ่ายจีนพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นได้โอกาสนี้ทานคำหุงจันทวงศ์ได้นำพาทานนางเซินอี้จุนพร้อมด้วยคณะเยี่ยมชมผลงานของสถาบันคงจื้อและสมการแสดงศิลปะจีนของนักศึกษาสถาบันคงจื้อเซนการทรงซาจีนการเขียนตัวหนังสือจีนและการแสดงตีไม่ภัยซึ่งได้รับการตีราคาสูงและได้รับการย่องยอสมเสยต่อกับการแสดงของนักศึกษาสถาบันคงจื้อที่สามารถแสดงศิลปะจีนและเว้าเก่งคือกับคนจีนนี่แสดงให้เห็นถึงการเฮียนการสอนที่สถาบันคงจื้อแม้นมีมาตรฐานสูงและนักศึกษาก็ตั้งใจศึกษาคำเฮียนในโอกาสนี้ทานนางเซินอี้จุนได้โอ้ล้มต่อพนักงานคู่อาจารย์จีนและนักศึกษาเนื่องในโอกาสมาเยี่ยมยามและอวยพรในโอกาสบุญไหว้พระจันทร์ของจีนซึ่งก็กงกันกับวันที่25 กันยาจากนั้นทานนางเซินอี้จุนก็ได้พบปะสองฝ่ายร่วมกับทานฮองศาสดาจารย์ปริญญาเอกสินทวรดาลวงศ์พร้อมด้วยคณะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการส่งเสริมการก่อการสร้างโค้งทางหลักสูตรร่วมกันการสืบต่อให้ถึงการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยแห่งชาติและสนับสนุนการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยซนเผ่ากวางซีโดยเฉพาะในของเขตภาษาจีนเซนภาษาจีนกับ AI ภาษาจีนกับการเกษตรภาษาจีนบวกกับเทคนิคทักษะต่างๆและในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนสาวหนุ่มลาวจีนกวางซีในหัวข้อการสืบสานมิตรภาพลาวจีนและการนำใช้ AI เข้าในชีวิตประจำวันและเบียกงานของสาวหนุ่มลาวจีนซึ่งเก่าเปิดโดยท่านฮองศาสดาจารย์ปริญญาเอกสินทวรดาลวงศ์และท่านนางเซินอี้จุนท่านเติงลี่เสียงซีปรึกษาการทูตซีปรึกษาทูตการศึกษาและท่านนางสมสนิทแก้วดวงดีก็ได้ขึ้นแบ่งปันประสบการณ์ในตอนที่ห้ำเฮียนที่โฮงเฮียน67ที่หนานหนิงสมัยยังน้อยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีครูอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันคงจื้อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและได้มีการถ่ายทอดจากโทรภาพแห่งชาติและโทรภาพกวางซีประเทศจีนเจ้าและที่ผ่านไปนั้นก็เป็น2ข่าวที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมและการร่วมมือจากต่างประเทศนั่นเองเนาะเดี๋ยวเขาจะมาปรับเปลี่ยนบรรยากาศจากหน่อยหนึ่งเดี๋ยวให้บรรดาท่านนี่ได้หาฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเขาสักก่อนจากหนึ่งหรือสองผลงานเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการซึ่งระยะต่อไปนี่ยังจะมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาท่านได้รับทราบน้ำกันนั่นก็คืองานแลนเพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีที่จะจัดขึ้นในวันที่10ตุลาที่จะมาถึงนี้รายละเอียดจะมีเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการ
1: เ
0: สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนครหลวงเวียงจันทน์

จ้าท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเขาที่ฝากตอนให้กับมินทักแฟนรายการได้รับฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้

พบกันในระยะที่3ของทางรายการยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมส.มาพบกันในระยะนี้ก็มาหาฟังเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีนั้นก็คือกิจกรรมงานแลนเพื่อเฉลิมฉลอง30ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่จะได้จัดขึ้นในวันที่10ตุลาคม2026ซึ่งว่าระยะทางของการแลนก็มีอยู่2ระยะนั่นก็คือระยะ 5.3 กิโลเมตรและก็ 10.3 กิโลเมตรนั่นเองซึ่งสถานที่จัดงานก็จะได้จัดขึ้นในวันที่วันเสาร์เนาะวันที่10ตุลาคม2026ที่จะมาถึงนี้นั่นก็คือวันเสาร์อาทิตย์หน้านั่นเองสำหรับจุดปล่อยโตและจุดเส้นสายก็จะเมนจะเริ่มต้นกันอยู่ที่เดินพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นั่นเองเริ่มเวลาเนาะสำหรับการปล่อยโตนี้เพิ่นแบ่งออกเป็น2ระยะก็คือสำหรับประเภทระยะทางเนาะ 10.3 กิโลเมตรหรือเอิ้นว่ามินิมาราธอนนี้จะเริ่มปล่อยตัวในเวลา 5:30 ตอนเช้าแล้วก็เส้นทางนี้แมนทัดหลวงหนองบอนประตูไซทัดดำสี่แยกสี่หอมบ้านสี่เมืองแล้วก็ทัดหลวงและประเภทที่2จะเป็น 5.30 กิโลเมตรเนาะหรือเอิ้นได้ว่าฟันรันเริ่มปล่อยตัวในเวลา 5:45ในตอนเช้าเส้นทางนี่เป็นทัดหลวงประตูไซหอคำและกับประตูไซและกับหมาทัดหลวงอีกเนาะและตลอดระยะทางเนาะทุกๆ2กิโลเมตรก็จะมีจุดบริการน้ำดื่มแล้วก็ทีมปฐมพยาบาลทีมกู้ภัยตลอดระยะการแลนฉะนั้นเนาะก็ขอเชิญชวนให้กับประธานที่บ่ว่าจะเป็นพนักงานครูอาจารย์นักศึกษาหรือว่าอดีตนักศึกษารวมไปถึงมวลชนทั่วนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าต่างแขวงเนาะสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วเนาะผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของ event.la ซึ่งก็จะปรากฏเห็นกิจกรรมของเฮานี้ยังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีหลายกว่า 2,000 กว่าคนแล้วเนาะที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ซึ้งๆกันแล้วกันเนาะมาร่วมแลนเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีไปนำกันเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีนั่นเอง

และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเนาะเมนให้มาหับเครื่องในวันที่8หาวันที่9เดือน10นี่เนาะหรือว่าจะหับหน้างานเลยก็ได้แต่ว่าต้องเป็นช่วงเซาๆในเด้อเนาะสำหรับสถานที่หรือว่าชุดหับเครื่องนี้แม่นเพิ่นจะเปิดให้มาหับเอาเนาะในวันที่8หาวันที่9เดือน10สถานที่ก็แม่นเดินพัทธลุงนั่นเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเนาะหากว่าบรรดาทานมีคำถามแบบที่อยากสอบถามก็สามารถถามกันเข้าไปได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020-599-4771 020-599-4771นั่นเองซึ่งว่ากิจกรรมนี้เนาะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีนั่นเองและก็ต้องขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้บ่ว่าจะเป็นทางแว่นตาไต้ฟ้าเนาะและก็ทางน้ำดื่ม

ร้างคุณเนาะที่ว่าเพิ่นกะให้การอุปถัมภ์น้ำดื่มและที่สำคัญไปกว่านั้นท่านผู้ฟังเนาะก็คือถ้าหากว่าบรรณาธานเข้าร่วมงานนี้นอกจากว่าจะได้เสือกกับเหรียญอยู่แล้วเนาะถ้าหากทานเข้าเส้นสายเป็น3อันดับทําอิฐเนาะยิงสายแบบนี้ก็จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมกับเงินรางวัลและที่สำคัญจะได้รับแว่นตา งามๆจากของใต้ฟ้าเนาะซึ่งเพิ่นจะมาให้สำหรับผู้ที่ได้3อันดับ1 2 3ทําอิฐแว่นตาใต้ฟ้านี่จะได้เฉพาะแต่อันดับที่1เนาะอันดับที่1ประเภทหญิงประเภทชายใน10กิโลเมตรละกะอันดับที่1ประเภทหญิงประเภทชายสำหรับ5กิโลเมตรนั่นเองว้าวเนาะกิจกรรมนี้นอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วยังได้มีโอกาสมาพบปะหมู่เพื่อนเนาะอาจจะเฮียนรุ่นเดียวกันบ่แบบนี้หรือว่าได้มาพบปะกับครูอาจารย์อีกครั้งนึงก็ถือว่าเป็นโอกาสดีฉะนั้นแล้วบรรณาธานยังลงทะเบียนได้อยู่เด้อเนาะสำหรับงานแลนเพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีเจ้าเนาะอย่าลืมกันแล้วกันลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของ event.la เนาะเปิดให้ลงทะเบียนจนฮอดวันที่9ตุลาระยะนี้ยังลงได้อยู่เด้อเนาะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปเบิ่งรายละเอียดได้ที่เพจข่าวสารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองเจ้าบรรณาธานเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนบรรยากาศจักหน่อยนึงให้บรรณาธานนี้ได้ขับคอมจิตใจในมือผักมือพรแบบนี้หับฟังเสียงขับเสียงล้ำจากทางรายการของพวกเขาก่อนเด้อเนาะแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนาคนครหลวงเวียงจันทน์

จ้าและที่ผ่านกันไปนั้นก็เป็นเสียงครับเสียงเล่าม้วนๆจากทางรายการของพวกเราฝากตอนให้กับมีทักแฟนรายการมูดทุกท่านเนาะที่ว่ากำลังติดตามรายการของพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าลืมกันแล้วกันเนาะบรรดาทานฝากกันเติมกันแล้วกันเด้อสำหรับช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติบรรดาทานสามารถติดตามได้ผ่านทางหลายช่องทางกันเลยบ่ว่าจะเป็นผ่านทางสื่อออนไลน์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติมีเพจที่เป็นเพจช้างกาเนาะเพจ Facebook นั่นก็คือข่าวสารมศและกระดานข่าวมศบรรดากิจกรรมต่างๆเหตุการณ์สำคัญรวมไปถึงแจ้งข่าวสารเนาะก็จะถูกอัปเดตลงในเพจดังกล่าวบรรดาท่านสามารถไปกดติดตามและก็เพื่อโบเป็นการพลาดโอกาสข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งชาติของพวกเราได้นั่นเองเนาะรวมไปถึงเว็บไซต์ที่ฮีบโฮมเอาบรรดาข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนถึงการศึกษาต่างๆเนาะรวมไปถึงข่าวสารประจำวันนั่นก็คือเว็บไซต์ www.nuol.edu.la ก็จะถูกอัปเดตลงในเว็บไซต์สินเดียวกันรวมไปถึงรายการของพวกเขาเนาะรายการวิทยุฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศออกอากาศให้บรรดาทานได้รับฟังกันเป็นประจำกันเลยในทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ก่อนรายการข่าวพักเที่ยงหมุนขึ้นมาพบมาพ่อกันได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะออกอากาศสดๆให้บรรดาทานนี้ได้รับฟังกันพร้อมกันทั่วประเทศเนาะทุกๆวันอาทิตย์เด้อบ่มีมื้อพักเจ้าและบรรดาทานเนาะที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลอดระยะ1อาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับอาทิตย์หน้าจะมีข่าวเกี่ยวกับอย่างนั้นรวมไปถึงกิจกรรมอย่างแน่เดี๋ยวทางทีมงานรายการของพวกเราจะเอามาอัปเดตให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันอยู่ที่นี่สำหรับมื้อนี้เนาะมาเบิ่งเวลานาทีกันแล้วมีทักแฟนรายการบ่อยากจากเวลากับมาลัยบ่อยากไปเวลาก็เหลือน้อยๆเนาะเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาที่หมุนเวียนมาครบรอบอีกวาระนึงทางทีมงานรายการของพวกเราอีกครั้งนึงก็ขออวยไซให้พรให้กับบรรดาครูอาจารย์มดทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขและก็มีภาระน้ำไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงและก็ขอให้บรรดาท่านนี้เป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นโฮมโพโฮมไซให้กับลูกศิษย์ทุกท่านทุกคนและสำหรับมื้อนี้ต้องขออำลากันไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆต่อกับบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุที่สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายต่อระบบนิเวศธรรมชาติปัจจุบันบรรดาตลาดอยู่ภายในนครหลวงวิงจันทน์ได้กลับคืนมาเริ่มจำหน่ายสิ้นหมูเป็นปกติแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าปรึกษาหารือทางด้านเทคนิคร่วมกับธนาคารโลกเพื่อสุขโยกโครงการพัฒนาแขนงเอกชนและการสร้างเวียงเห็ดงานทำระยะใหม่ประชากรญี่ปุ่นลดลง 2.5 ส่วนห้อยระหว่างปี 2025-2025 สาธารณรัฐเกาหลีส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น 85.5 ส่วนห้อยเป็นประวัติศาสตร์และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆต่อกับบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุที่สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายต่อระบบนิเวศธรรมชาติสังคมของชนบทเฮ็ดให้การจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรับประกันการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและยืนยงท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่าการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงแขนงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เอาใจใส่คุ้มครองและมีมาตรการเป็นต้นเสื่อมแผนพัฒนาแร่ธาตุเข้าในแผนจัดสรรที่ดินแห่งชาติและแผนจัดสรรที่ดินและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของตะแคงรวมทั้งแผนงานการประกอบส่วนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติเข้มงวดขึ้นตื่มในการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประเมินคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาของบรรดาโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแร่ธาตุที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลถ้าพบเห็นการละเมิดสัญญาบ่ปฏิบัติพันธะด้านสิ่งแวดล้อมบ่ปฏิบัติตามแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสร้างความเสียหายให้แห้งต่อสิ่งแวดล้อมสังคมเด็ดขาดสั่งโจ๊ะยุติหรือถอนใบยั่งยืนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือถอนใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งปรับใหม่ตามระเบียบกฎหมาย
2: เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อยู่ในวาระแห่งชาติฉบับนี้ก็ได้มีการกำหนดทัศนะซีนำว่าการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากจะต้องได้รับประกันในการนำไส้กำลังแห้งสักรวมสอดคล้องกับนโยบายในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองจะต้องได้รับประกันทางด้านความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคมและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวหรือยืนยงหมายความว่าอยู่ในหันมันก็ต้องรับประกันทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันในการปฏิบัติตัวจริงของแขนงการเกษตรกรรมหรือสิ่งแวดล้อมก็ได้เอาใจใส่ในการคุ้มครองและมีมาตรการต่างๆโดยเฉพาะแม่นจะต้องได้มีการเสื่อมซึมแผนพัฒนาแขนงการแร่ธาตุนี่เข้าในการจัดสรรที่ดินแห่งชาตินั้นให้มันติดพันกันนอกจากนั้นก็แม่นเข้มงวดตื่มในการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประเมินคืนบรรดาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ว่าได้อนุมัติไปถ้าว่าตัวใดบ่ถูกต้องตามระเบียบการที่พวกเขาก็ต้องได้มีการยกเลิกแจ้งโจต่างๆหันทุกโครงการในการขุดค้นและกับกรุงแตงแฮทาจะต้องได้ดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็วางมาตรการต่างๆในการปกป้องต่อผลเสียหายก่อนและก็บ่อนุญาตให้มีการดำเนินโครงการหากว่าแผนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบ่มีมาตรการฟื้นฟูที่ชัดเจนอันนี้พวกเราได้กำหนดขึ้นนั้น
1: ท่านลินคำดวงสวัสดิ์ในฮู้ตื่มว่าสำหรับการคุ้มครองและนำใช้งบประมาณบ่วงพัฒนาชุมชนที่ได้กำหนดในสัญญาสัมปทานของแต่ละโครงการเพื่อเป้าหมายในการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำในชนบทฝึกอบรมวิชาชีพส่งเสริมการปลูกฝังเรื่องสัตว์พัฒนาพื้นฐานของรางในชนบทเป็นต้นเส้นทางชนบทไฟฟ้าน้ำสะอาดสุขศาลาหุงเฮียนและพื้นฐานของรางอื่นๆที่จำเป็น
0: วันที่2ตุลานี้สมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวร่วมกับองค์การแค่สากลประจำลาวจัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเขียนข่าวประจำปี2026ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้สื่อมวลชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทางสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวในลาวหรือแกมซิลโดยมีจุดประสงค์ย่องยอและเสื้อสูผลงานของนักข่าวรวมถึงผู้ผลิตเนื้อในสื่อออนไลน์ที่มีผลงานการรายงานเกี่ยวกับปัญหาสีเขียวและการพัฒนาที่ยืนยงพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่นครหลวงวิงจันทน์โดยมีทานวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคมีทานสวรรคอนราชมนตรีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวทานนางแก้วอัมพรสุวรรณภูมิผู้อำนวยการองค์การแค่สากลประจำลาวและทานมาร์กกระเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำลาว พร้อมนี้ยังมีบรรดานักข่าวจากภาครัฐและผู้นำใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายกว่า60คนเข้าร่วมโครงการแคมซิลได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักข่าวลาวองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งทางสังคมและผู้นำใช้สื่อออนไลน์จากทั่วประเทศในการผลิตและรายงานเนื้อในข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสีเขียวโครงการยังได้ยกระดับทักษะวิชาชีพความสามารถด้านดิจิตอลการนำใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ตลอดฮอดการผลิตเนื้อในสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวอย่างรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพการแข่งขันเขียนข่าวประจำปี2016จัดขึ้นในรูปแบบผลงานข่าววิดีโอและข่าวโปสเตอร์โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น2กลุ่มคือกลุ่มนักข่าวภาครัฐและกลุ่มผู้นำใช้สื่อออนไลน์รวมทั้งตัวแทนองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทางสังคมสำหรับผลการแข่งขันประเภทข่าววิดีโอกลุ่มนักข่าวภาครัฐรางวัลชนะเลิศแมนทานหัสดีสุดดาวงจากวิทยุโทรภาพแขวงอัตปือห้องชนะเลิศทานท้องดำวงเวียงไซทานนางแสงพระจันทร์วันเสริมและทานออดมณิสรจากคณะโฆษณาอบรมแขวงสระวันในนามทีมประเภทข่าวโปสเตอร์กลุ่มนักข่าวภาครัฐรางวัลชนะเลิศแมนทานนางวรรดาพรสื่นพันจากคณะโฆษณาโฮมแขวงจำปาสักห้องชนะเลิศทานนางท้องใสแก้วบัวละพาจากมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์และสถานีวิทยุแขวงขมวนส่วนกลุ่มผู้นำใช้สื่อออนไลน์และองค์การจัดตั้งทางสังคมประเภทข่าววิดีโอรางวัลชนะเลิศทานจันทวีสุขพรมณีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติห้องชนะเลิศทานไซสนะพันแพงดีจากสถาบันภาษาต่างประเทศโลโกสและรางวัลชมเชยอีกจำนวนหนึ่งสำหรับประเภทข่าวโปสเตอร์ในกลุ่มผู้นำใช้สื่อออนไลน์และองค์การจัดตั้งทางสังคมรางวัลชนะเลิศแมนทานเพชรละครนอบุพภาสวรรค์จากมหาวิทยาลัยสวรรณเขตห้องชนะเลิศทานพุทธวีไซยสอนจากโครงการโปร FEB และรางวัลชมเชยทานสุริโยเมฆสวรรค์จากวิสาหกิจเพื่อสังคมพันถิ่นการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการย่องย่อผลงานของนักข่าวและผู้ผลิตเนื้อในสื่อมวลชนแล้วยังเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการรายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาสีเขียวในลาวให้มีคุณภาพรอบด้านและเป็นมืออาชีพได้ขึ้นพร้อมทั้งสุขโยให้สื่อมวลชนและผู้นำใช้สื่อออนไลน์มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารและสร้างความรับรู้สังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาสีเขียวและการพัฒนาแบบยืนยง
1: วันที่1ตุลานี้อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดกองประชุมร่วมกับทีมงานด้านการเงินและภาครัฐเอกชนของธนาคารโลกกองประชุมครั้งนี้โดยการเป็นประธานร่วมของทานมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและทานครีมาเอ็นชาราหัวหน้าผู้ต่างหน้าธนาคารโลกประจำลาวโดยมีต่างหน้าจากกลุ่มเกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเซ็นห้องการกระทรวงกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกรมนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลกรมเจรจาและความมือสากลกรมคุ้มครองวิสาหกิจกรมธรณีศาสตร์และบ่อแห่พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับความต้องการสนับสนุนจากธนาคารโลกภายหลังสิ้นสุดโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19เพื่อสืบต่อสุกยู่ส่งเสริมภาคเอกชนและรายงานผลของการสุกยู่ติดตามโครงการในโอกาสนี้ทานมโนทองวงไซได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นและแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อกลุ่มธนาคารโลกที่เป็นคู่ร่วมงานยุทธศาสตร์ที่สำคัญและได้ให้การสนับสนุนลาวอย่างต่อเนื่องในตลอด10กว่าปีผ่านมาโดยเฉพาะการร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของ MSME การช่วยเหลือด้านวิชาการในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคการพัฒนาโครงหางพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าเพื่อลดพ้นต้นทุนการขนส่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะได้ดำเนินขบวนการภายในเพื่อเสนอขอการสนับสนุนจากธนาคารโลกในตอนท้าย2ฝ่ายได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสืบต่อหัวมือกันอย่างใกล้ชิดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีแผนที่จะตั้งคณะกรรมการกะเกี่ยมโครงการเพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับทีมงานโครงการของธนาคารโลกในการกำหนดรายละเอียดออกแบบแผนงานและสั่งรวมบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการใหม่นี้สอดคล้องกับบุริมสิทธิ์แห่งชาติและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อแขนงการเอกชนและประชาชนลาว
0: วันที่2ตุลานี้ที่ห้องว่าการนครหลวงวิงจันทน์องค์การปกครองนครหลวงวิงจันทน์จัดกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อกระเกียมความพร้อมให้แก่งานบุญทรงเหือจอมแจ้งประจำปี2026กับภาคธุรกิจบริษัทและห้างห้างต่างๆเพื่อปลุกระดมการประกอบส่วนในการจัดงานบุญทรงเหือจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาถประจำปี2026ซึ่งจะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่14-18ตุลานี้ให้มีบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นกองประชุมภายใต้การเป็นประธานของทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิงจันทน์มีคณะกรรมการจัดงานบุญและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิงจันทน์แจ้งว่าบุญทรงเหือจอมแจ้งประจำปี2026จะเป็นปางบุญใหญ่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคืนมวลซื่นทั้งหากสาได้ฮิตคองประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่บูรณาการ
3: คณะกรรมการปกครองนครหลวงวิงจันทน์สมทบกับคณะกรรมการปกครองเมืองศรีสัตนาถเพื่อป้องกันคนทั่วจัดกิจกรรมเพื่อส่วนจอบแจ้งเมืองศรีสัตนาถนครหลวงวิงจันทน์ให้มีบรรยากาศถูกต้องตามที่ตามพร้อมและกดฟื้นสมเป็นกิจกรรมของคนเมืองหลวงพวกเขาจะมีการจัดตลาดนัดเพื่อเป็นบอนมาแสดงสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์โอด็อกโดยเฉพาะปีนี้ของเราตกลงเอกภาพให้มีการแข่งเนื้อประเพณี55สีพายที่เป็นมดเชื่อโดยแม่คนเราเป็นคนไทยเองทั้งหมดพวกเราคาดหวังว่าจะได้รับการร่วมมือจากบรรดาแขกออกขันเพราะว่าพวกเราเชิญแขกออกขันเข้ามาทำจะเฮ็ดให้กิจกรรมเนื้อช่วงประเพณีปีนี้ให้คึกคืนและกระตือรือร้นที่ตามพร้อมนอกนั้นยังมีกีฬาเนื้อสวง55สีพายประเภทเนื้อกีฬาหรือว่าเนื้อสูตรและเนื้อ12สีพายทั้งเพศหญิงและเพศชายอยู่นครหลวงในจัดอยู่ท่าวัดจันทร์ก็เห็นว่ามีบรรยากาศคึกคืนมาหลายสิบปีแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ตัวจริงมีความยุ่งยากมีน้ำตื้นเขินพวกเขาจึงได้เอกภาพกันแบ่งกันจัดให้สมคู่กับเงื่อนไขสำหรับเนื้อ55สีพายที่เป็นมูลเชื้อแทนพวกเขาจะจัดใส่บ้านจอมแจ้งทันทีนะคนชวนว่าดูวัดกันพวกเขาแบบนั้นชื่อต่อจัดวันไหนเงื่อนไขเกิน30สีพายตามเงื่อนไขของหน้าที่มีในนั้น
0: ท่านศิริราชทงสินทองเพ็งยังได้เชิญชวนมวลชนชาวนครหลวงจันทน์เมืองและแขวงใกล้เคียงจงพร้อมกันไปเที่ยวชมซึ่งภายในงานจะมีหลายกิจกรรมเป็นต้นงานวางแสดงสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือโอดอปพิเศษสาวนครหลวงจันทน์จงพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการประกอบส่วนปกปักรักษาฮีดคองประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นมูลเสื้อเคียงคู่กับนครหลวงจันทน์ก็คือสัตว์ลาวตลอดไป
1: ปัจจุบันบรรดาตลาดอยู่ภายในนครหลวงจันทน์ได้กลับคืนมาเริ่มจำหน่ายสิ้นหมูเป็นปกติแล้วโดยเฉพาะตลาดลาวอุซี่เมืองสีโคตบองเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและควบคุมราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดไว้ท่านนางสุดาลัยศรีคำแพงผู้บริหารตลาดลาวอุซี่เมืองสีโคตบองนครหลวงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าตลาดลาวอุซี่ได้เริ่มนำเอาสิ้นหมูมาจำหน่ายเพื่อสนองให้แก่ผู้บริโภคก็คือสังคมตั้งแต่วันที่27กันยาเป็นต้นมาและสิ้นหมูที่นำมาจำหน่ายอยู่ภายในตลาดส่วนใหญ่มาจากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์บริษัท CP โดยผ่านขบวนการผลิตการควบคุมและการวิจัยที่ได้มาตรฐานสูงเฮ็ดให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในความสะอาดและปลอดภัย
4: เชื่อมั่นบริษัทและก็เชื่อมั่นขบวนการ ผลิตขบวนการผลิตของเพิ่นเนาะแล้วก็ให้ทั้งลูกเขียงเนาะหรือว่าทั้งแม่ค้าต่างๆอยู่ในตลาดนี่แม่นเพิ่นจะแนะนําลูกค้าต่อว่าซีนหมูนี่แม่นมาจากบริษัท CP
1: ท่านนางสุดาลัยศรีคําแพงให้ฮู้ตื่มว่าผ่านการเริ่มจําหน่ายทําอิฐเห็นว่าได้รับการตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดีส่วนราคาของตลาดลาวออสตี้ได้ปฏิบัติตามการกำหนดของภาครัฐอย่างเข้มงวดโดยกำหนดราคาขายบ่ให้เกิน 90,000 กีบต่อกิโลปัจจุบันราคาขายตัวจริงแม่น 80,000 กีบหา 88,000 กีบต่อกิโลขึ้นกับประเภทของซีนพร้อมทั้งเรียกร้องถึงสังคมก็คือผู้บริโภคให้เอาใจใส่ในการปรุงแต่งซีนหมูให้สุกดีก่อนรับประทานทุกครั้งพอเสื้อพยาธิต่างๆจะถูกทำลายด้วยความร้อนและพยาธิในหมูจะบ่สามารถติดต่อใส่คนได
0: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้ออื่นเริ่มแต่เวลา 7:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแคว้งและเมืองรวมทั้งระบบโทรโข่งทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ถ่ายทอดเสียงโตจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดลมานี่อยู่ห้องรับแขกของแขวงบริคำไซท่านสนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชุมแขวงบุรีคำไซพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับการมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเบียกอยู่แขวงบุรีคำไซของท่านท้องจันทร์ภูมิพันธ์รองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยคณะ
1: โอกาสถึงกล่าวทางประธานสภาประชุมแขวงต่างนาให้การนำของแขวงยังได้กล่าวแสดงการต้อนรับท่านรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยคณะด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นพร้อมทางตีราคาสูงต่อกับการลงมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกร่วมกับองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องภายในแขวงพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้รายงานสภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงตลอดระยะผ่านมาและทิศทางแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในด้านต่างๆในต่อหน้าโดยย่อให้กับท่านพร้อมด้วยคณะได้รับทราบจุดประสงค์ของการลงมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงบุรีคำไซของท่านรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลลาวทั่วประเทศครั้งที่9พร้อมทั้งลงเฮ็ดเวียกกับองค์การจัดตั้งสหพันธ์กรรมบาลแขวงบุรีคำไซเพื่อสีนำเวียกงานบางด้านในต่อหน้าเนื่องในโอกาสที่ท่านพร้อมด้วยคณะได้ลงมาเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงบุรีคำไซครั้งนี้ท่านยังได้นำเอาคอมพิวเตอร์จำนวน7ชุดรวมมูลค่า77ล้านกีบมอบให้กับองค์การปกครองแขวงเพื่อมอบต่อให้กับบดาเมือง7เมืองพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้มอบเงินจำนวน10ล้านกีบให้กับสหพันธ์กรรมบาลแขวงเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานบริหารภายในองค์การตื่มอีกสุขสาขรปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบริคำไซ
0: กองประชุมปรึกษาหารือเวียกงานกลไกบริการรัฐผ่านประตูเดียวของแขวงสละวันจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีอยู่สมุทรสอนแขวงโดยการเป็นประธานของท่านประเดิมพรสนธนีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสละวันมีคณะพิสอบเวียกงานแขนงการที่เกี่ยวของเขาห่วม
5: โดยปฏิบัติตามข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงสละวันเด็กที่948ลงวันที่17สิงหาคม2566ว่าโดยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบ4นำรวมและกองเลขาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบริการของรัฐผ่านประตูเดียวคันแขวงการคนขัวปรึกษาหารือในครั้งนี้เพื่อสร้างความหับโหเข้าใจและเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาในห่างคำแนะนำของประธานองค์การปกครองแขวงสละวันปัจจุบันแขวงสละวันเปิดศูนย์บริการกลไกการบริการของหลาดผ่านประตูเดียวทั้งหมดมี3ศูนย์บริการที่ขึ้นกับเมืองคือเมืองคงสิโดนเมืองเหล่างามและเมืองสละวันในเมื่อก่อนมีเก่าแขนงการภายหลังได้มีการโฮมการจัดตั้งเข้ากันแล้วได้บรรจุเวียกของ7แขนงการเข้าไปบริการคือกองวัชการป้องกันความสงบเมืองห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองห้องการการเงินเมืองห้องการโยธาธิการและขนส่งเมืองห้องการยุติธรรมเมืองการคนควรในครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยน ความคิดความเห็นอย่างมีเนื้อในเลือกซึ่งเพื่อเหตุให้ขอดการปฏิบัติเปียกงานกลไกบริการของรัฐผ่านประตูเดียวและการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
6: เวียงนครราชกิจสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: เมื่อบุรุษมณีที่ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองไซแขวงอุดมไซได้จัดกองประชุมการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโครงการส่งเสริมกสิกรรมสีเขียวในระยะ6เดือนต้นปีและแผนการ6เดือนท้ายปี2026เข้าร่วมเป็นประธานของทานทองพูนบุญสมหวังห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ในกองประชุมได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการส่งเสริมกสิกรรมสีเขียวเป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับทุนการสนับสนุนจากกาฟีโดยผ่านสหกรณ์ลาวที่ได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่ใน3แขวงคือแขวงหัวพันเจียงขวางและแขวงอุดมไซอยู่ภายในแขวงอุดมไซแม้ได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่2เมืองคือเมืองไซและเมืองลาในนั้นอยู่เมืองไซแม้ได้กำหนดเอาอยู่ใน13บ้านสร้างตั้งเป็นกลุ่มผลิตได้13กลุ่มคือกลุ่มปลูกซาบ้านหลัก4 14และกลุ่มมกกกกลุ่มปลูกผักบ้านหลัก3 12กลุ่มบ้านเวียงซาบ้านหลัก10บ้านห้วยอุ่นและบ้านนางามกลุ่มเลี้ยงเพิ่งคือบ้านกัดกลุ่มปลูกข้าวคือบ้านก่อน้อยกลุ่มเลี้ยงคังบ้านน้ำปลากลุ่มเลี้ยงสัตว์ใหญ่บ้านหัวน้ำบากกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านบ่อและบ้านพลโฮมการจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมในระยะ6เดือนต้นปี2026อยู่ภายในเมืองไซแมนจะตั้งปฏิบัติ2กิจกรรมคือกิจกรรมจัดกองประชุมพบปะหัวหน่วยธุรกิจและสาวกสิกรพร้อมทั้งฝึกอบรมการเขียนเพนธุรกิจให้กลุ่มผลิตภายใต้โครงการส่งเสริมกสิกรรมสีเขียวนำเสนอเอาผู้ประกอบการและสาวกสิกรกลุ่มผลิตมาเลขเปลี่ยนเกี่ยวกับการตลาดแนะนำการเขียนเพนธุรกิจให้แก่กลุ่มผลิตกสิกรรม13กลุ่มเป้าหมายน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบดลมณีกันน้ำแขวงจำปาสักห่วมกับคณะนำเมืองสุขุมมาลงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์จำเป็นให้ประชาชน4บ้านอยู่เรียบตามแคมป์แม่น้ำคองที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในตาแสงอุทุมเมืองสุขุมมาแขวงจำปาสักโดยแม่นท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเป็นผู้มอบมีท่านจันทบูรณ์ศรีประเสริฐหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงอุทุมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วม
8: ตามการรายงานของทานหัสกุลพิมสรรองประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงอุทุมให้ฮู้ว่าตะแสงอุทุมมีเนื้อที่ทั้งหมด 12,969 เฮกตาร์ประกอบมี13บ้านมีประชากร 14,300 กว่าคนในนั้นเพศหญิง 7,300 กว่าคนมี 2,583 ครอบครัวและมี 2,750 หลังคาเรือนจากสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเฮ็ดให้พื้นที่นาถูกน้ำท่วมทั้งหมด231กว่าเฮกตาร์และเสียหาย96กว่าเฮกตาร์พื้นที่สวนถูกท่วมและเสียหาย5เฮกตาร์กว่าป่ากระสังเสียหาย20กระสังมีป่า 10,000 กว่าโตรวมมูลค่าการเสียหาย1ตื้อ189ล้านกว่ากีบเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภัยในครั้งนี้ได้มอบข้าวเหนียว1ต้นน้ำดื่ม93แพ็คน้ำหวาน24แก๊สมี2แก๊สและเสื้อสุสีบ10ผืนรวมมูลค่าเกือบ40ล้านกีบการช่วยเหลือครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนด้านอุปโภคบริโภคในระยะที่ประชาชนกำลังประสบผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและอยู่ในจุดพักเศร้าต่างๆพร้อมนี้ท่านสมบูรณ์เฮืองวงศ์สายยังได้เฮียกห้องให้ครอบครัวผู้ประสบภัยนำใส่เครื่องช่วยเหลืออย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจแก่ประชาชนให้มีความบุกบืนและหาวหาญในการฟื้นฟูการผลิตและสร้างครอบครัวให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว
9: พิรวัลเพ็ญสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงจำปาสักรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศเมืองบดมนีกระทรวงภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นได้เปิดเผยผลของการสำรวจสมรรถครัวปี2025ซึ่งสี่ให้เห็นว่าประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่นรวมทั้งสาวต่างประเทศมีประมาณ122ล้านกว่าคนเมื่อนับมาฮอดวันที่1ตุลาคม2025ลดลงประมาณ3ล้านกว่าคนหรือ 2.5 ส่วนห้อยจากปี2020บทรายงานระบุว่าญี่ปุ่นได้ดำเนินการสำรวจสมรรถครัวทุกๆ5ปี นับตั้งแต่ปี1920และจำนวนประชากรได้ลดลงติดต่อกันในการสำรวจ3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่การลดลงข้างทำอิฐในปี2015โดยตัวเลขจำนวนประชากรทั้งหมดล่าสุดแบ่งเป็นเพศชายประมาณ59ล้านกว่าคนและเพศหญิง63ล้านกว่าคนสำหรับจำนวนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปได้กวมเอาอัตราสูงสุดแบบบ่เคยมีมาก่อนถึง29กว่าส่วนร้อยของประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่นซึ่งเน้นให้เห็นถึงความกดดันด้านประชากรที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญจากสังคมผู้อายุสูงอย่างไวว้าในปัจจุบันโตเกียวเป็นแขวงเดียวในบรรดา47แขวงของญี่ปุ่นที่มีจำนวนของประชากรเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่การสำรวจสมรรถภาพข้างก่อนในปี2020โดยมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 189,000 คน
0: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบุรุษมณีกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของสาธารณรัฐเกาหลีเปิดเผยในวันที่1ตุลาคมในเดือนกันยาผ่านมายอดจำนวนการส่งออกสินค้าของสาธารณรัฐเกาหลีบรรลุ 129,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 83.5 ส่วนร้อยเมื่อเทียบเสรียะเดียวกันของปีก่อนนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์โดยได้รับแห่งสุขโยจากการส่งออกชิปที่บรรลุระดับ 60,000 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งทำอิฐส่วนยอดการนำเข้ารวมมี 71,090 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 6 ส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่เป็นหลายปีเฮ็ดให้สาธารณรัฐเกาหลีเกินดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร
1: ์ตามข่าวต่างประเทศเมืองบูดูมานีสำนักงานสื่อสารทางด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าค้างสะสมน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 922,000 ถังในอาทิตย์ผ่านมาในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 700,000 ถังสำหรับค้างสะสมน้ำมันดิบอยู่เมืองคูซิงรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 553,000 ถังนอกจากนั้นค้างสะสมน้ำมันแอดซังลดลง 1 ล้านกว่าถังเมื่ออาทิตย์ผ่านมาซึ่งกลุ่มกันข้ามกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 500,000 ถัง
0: วันที่1ตุลาคมนี้ทานฝูซ่งผู้ตั้งนาถาวรของจีนประจำองค์การสหประชาชาติได้ต่างนา28ประเทศที่มีทัศนะคล้ายคือกันประกอบคำเห็นร่วมเกี่ยวกับมาตรการบังคับตามลำพังเพียงฝ่ายเดียวอยู่คณะกรรมการสังคมมนุษยธรรมและวัฒนธรรมหรือคณะกรรมการที่3ของสมาชิกองค์การสหประชาชาติโดยเรียงท้วงให้ประชาคมโลกเด็ดเดียวสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวท่านฟูซ่งกล่าวว่ามาตรการบังคับตามลำพังเพียงฝ่ายเดียวได้ละเมิดหลักการที่อธิปไตยทุกประเทศเสมอภาพกันและหัวมือกันละเมิดจุดประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติทั้งฝ่าฝืนกับลัทธิหลายฝ่ายและกฎหมายสากลได้สร้างผลให้ตามมาที่นักหน่วงต่อประเทศและประชาชนที่เป็นเป้าหมายของมาตรการบังคับเป็นภัยคมคู่ต่อความมั่นคงด้านเสบียงอาหารพลังงานและการเงินเป็นสิ่งกีดขวางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง28ประเทศได้กล่าวย้ำว่าคัดค้านมาตรการบังคับตามลำพังเพียงฝ่ายเดียวอย่างห้องให้ประเทศตะวันตกจำนวนหนึ่งยกเลิกอย่างสิ้นเชิงโดยบ่มีเงื่อนไขใดๆทั้งอย่างห้องให้ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติและองค์การจัดตั้งสากลร่วมกันคัดค้านมาตรการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้สนองการสนับสนุนให้แก่ประเทศที่ถูกลงโทษที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและสมภวันมาวงไสอ่าน

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาห่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญสบายดีท่านผู้ฟังที่คิดน้อยถึงเมิดทุกผู้ทุกคนรายการพร้อมกับพบกันเป็นประจำเนาะกับการอบรมเวียกงานเวียกบ้านการเมืองข่าวต่างๆเกิดขึ้นในทั่วประเทศมาลมมาว่าสู่ท่านฟังกับรายการลุงสร้างลุงสาเมื่อนี้ลุงสร้างเพิ่นบ่อยู่อยากมิดหน่อยนึงเมื่อนี้ลุงสามาเว้ามาว่าให้ฟังผู้เดียวเนาะว่าอาทิตย์ผ่านมาเป็นแนวใดๆกับข่าวเกิดขึ้นอยู่บ้านเมืองเฮาอาทิตย์ต่อไปจะเป็นแนวใดก็จะมาเว้ามาลมสู่ท่านฟัง30นาทีเต็มๆกับลุงสร้างลุงสาพวกเฮาเริ่มแต่เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 หรือว่า30นาทีมาโอมาลมกันเวียกงานข่าวต่างๆเนาะที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศลาวของพวกเฮาบ่จะเป็นทั้งเวียกข่าวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจบ่หรือปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสแกมเมอร์นี่ก็ยังถือว่ายังหลายอยู่เด้บรรดาท่านผู้ฟังยังเกิดขึ้นหลายยังเห็นเกือบว่าทุกมื้อเลยที่ประทางเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ไปทำลายหรือว่าไปจับกลุ่มเอาหั่นแหละแล้วก็ได้ส่งกลับคืนประเทศหลายสุดละแต่ก็ยังเห็นอยู่คือเก่ามื้อนี้ก็ยังมีหลายเรื่องลมสู่สันฟังเนื่องจากลุงสาบ่อยู่ลุงสร้างก็สิมาว่ามาว่ามาฝอยสู่ฟังเพียงผู้เดียวกันไปก่อนเนาะโดยสมเป็นผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12ว่าเพิ่นสําเร็จอันใดกันแด่และเวียกงานใดที่เพิ่นจะมีการจัดตั้งปฏิบัติในขั้นต่อไปและนอกจากนี้แล้วทางสภาแห่งชาติเพิ่นก็ได้จะพิจารณาตกลงปัญหาสําคัญของชาติในหลายปัญหาด้วยกันในโอกาสที่จะเปิดกองประชุมในมื้ออื่นนี้ได้มื้อวันจันทร์นี้แหละท่านผู้ฟังเมื่อวันจันทร์วันที่5นี้เปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพิ่นก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับพิธีเปิดกองประชุมก็อย่าลืมเนาะทุกท่านติดตามรับฟังได้นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาต่างๆอยู่ตามแขวงต่างๆบ่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาตัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจอยู่เมืองท่าแขวงเพิ่นกำมวลปัจจุบันนี้คืบหน้าไป90กว่าส่วนห้อยแล้วรายละเอียดต่างๆนี่จะล้มสู่ท่านฟังกันเป็นแต่ละอย่างกันไปเนาะพวกเรามาเริ่มต้นการโอลมหรือว่าว่าสู่ท่านฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12กองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12แม่นภายใต้กันเป็นประธานของสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศแม่นดำเนินมาเป็นเวลา4วันแล้วก็ปิดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามในวันที่1ตุลานี้ซึ่งได้สำเร็จก่อนแผนการเบื้องต้นอีก1วันกองประชุมแม่นดำเนินไปด้วยบรรยากาศฟุดฟื้นที่ดีบรรดาสหายศูนย์กลางพรรคและยกสูงความรับผิดชอบการเมืองสุ่มใส่การค้นคั่วและก็ประกอบคำคิดเห็นตนในต้นต่อของกองประชุมซึ่งเป็นการพันขยายแนวทางแผนนโยบายที่ว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกให้เป็นละเอียดและเข้าสู่ตัวจริงกองประชุมแม่นได้รับฟังเอา3ทางมติและให้ทิศที่นำต่อการสืบต่อแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและปัญหารถเถื่อนรถน้ำเขาบ่ถูกกฎหมายในโอกาสนี้สายทองรุ่นศรีสุริตก็ได้มีความเห็นสีนำเน้นหนักตื่มบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายศูนย์กลางพรรคนำไปจัดตั้งพันขยายและปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงเช่นว่าเพิ่มทวีการนำพาสีนำและซุ่มใส่แก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อที่ว่าเป็นปัญหาเคียงฮ้อนในสังคมเช่นว่าปัญหาอาวุธเถื่อนยาเสพติดปัญหาสแกมเมอร์ปุ้นจี้สิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนการคุ้มครองสื่อออนไลน์ที่บิดเบือนให้ดีขึ้นและก็สืบต่อสีน้ำการแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเป็นต้นกันแมนถนนหนทางระบบสนับประทานเขตธรรมหากินการผลิตให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวและโดยพื้นฐานพิเศษแมนให้ช่วยครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตผู้เสียเงินอยู่อาศัยผู้เสียเหล้าเข้าและก็อื่นๆพร้อมนั้นก็ให้สืบต่อสีนำมีทิศมีมาตรการอันเหมาะสมเพื่อว่าแก้ไขความยุ่งยากฝืดเครื่องค่าของชีพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานทหารตำรวจ
ก็เอาใจใส่ซี่น้ำเก็บเกี่ยวรักษาผลผลิตฤดูฝนและก็เกี่ยมให้การผลิตฤดูแล้งการสุกยู่ผลิตเป็นสินค้าของแห้งขณะการเกี่ยวข้องต้องลงซวยด้านเทคนิควีซ่าการแนวพันธุ์ปัญหาราคาปัญหาตลาดรัฐบาลก็คือคณะผักองค์การปกครองแต่ละขั้นเพิ่มทวีความรับผิดชอบให้หลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อผันขยายและก็จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติวาระการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนต้องเฮ็ดให้แข็งแรงเข้าสู่ลงลึกและจับต้องให้ได้พร้อมนั้นสืบต่อปรับปรุงระบอบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของคณะผักทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นให้แท้ถึงตัวจริงปฏิบัติเข้มงวดหลักการล้มศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะเสริมขยายความสามัคคีและความเอกภาพเป็นปึกแผ่นที่เป็นมุ่นเสื้อลีงามของผักเฮาให้นักแน่นสู่บาดก้าวใหม่แก้ไขปัญหาตัวจริงที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างทันการเอาใจใส่ป้องกันต้านและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อความบ่โปร่งใสการฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นในกลุ่มจักการจัดตั้งและสันเถรพนักงานแต่ละขั้นถ้าบอนใดหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องได้ลงลึกซีน้ำกดการและแก้ไขให้ได้นอกจากนี้ซีน้ำให้คณะภาคทุกขั้นยกสูงความรับผิดชอบแก้ไขปัญหารถเถื่อนแก้ไขการลักลอบพุทธคนเหตุธาตุป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆให้เข้มงวดสืบต่อซีน้ำก็เกี่ยมกองประชุมสรุปเวียกงานกองสังหารการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความยุ่งยากความทุกข์ยากและกับเวียกงานสามสั่งติดพันกับการสรุปบั้นแข่งขันย่องย่อหักศาสตร์และพัฒนาพร้อมนั้นซีน้ำกะเกียมดำเนินชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประจำปี2016ในตอนท้ายสายเลขาธิการใหญ่ได้เรียกร้องให้บรรดาสหายศูนย์กลางพรรคจงพร้อมกันเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกปืนสู่ซนสุมสติปัญญาเหงื่อแหงเข้าในการนำพาซีน้ำสำรวจกฎกาตีราคากันตืมในแต่ละของเขตคะแนนการและท้องถิ่นที่ตนรับผิดชอบเพื่อยู่แหงขบวนการตัวจริงให้พ้นเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติมติกรมสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคด้วยการซีน้ำบรรษาและกฎกาอย่างแท้ถึงเพิ่มทวีความห่าวหาญบุกบืนยกสูงความรับผิดชอบการเมืองการที่แท้ทำจริงให้สูงขึ้นกว่าเก่าบนจิตใจบุกทะลุแก้ไขอุปสรรคกีดขวางอัดตันกดนวลต่างๆเกี่ยวกับการบริการการคุ้มครองบริหารรัฐอยู่แต่ละแขนงการแต่ละขั้นให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นวองไวขึ้นและมีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่านั่นก็เป็นผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่รายการลุงสร้างลุงสานี่มานำเสนอหรือมาเว้าสู่บรรดาท่านผู้ฟังได้รับรู้และก็เข้าใจไปพร้อมกันวันนี้ไปติดตามเบิ่งเกี่ยวกับสมัยแห่งชาตินี่เพิ่นจะพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติในระยะที่เปิดกองประชุมของสมัยแห่งชาติอยู่ที่หอสมัยแห่งชาติในมื้อวันจันทร์นี้วันที่5นี่แหละเริ่มวันที่5ไปจนฮอดวันที่21เพิ่นก็สิมีการถ่ายทอดสดทางวิทยุเดทางโทรภาพได้ทานได้ติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันเนาะคือในวันพฤหัสที่ผ่านมานี้ห้องว่าการสภาแห่งชาติท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการส่วนกลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติหัวหน้ากองเลขากองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนซึ่งมีเรื่องในว่าห้องการสภาแห่งชาติขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงแจ้งมายังบรรดาท่านกับน้ำพักรัฐพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรชาวพวกแรงงานประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศรับทราบว่ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะได้เปิดขึ้นในระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่สภาแห่งชาติจะใช้เวลาทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติคือพิจารณาหาพ้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณาหาพ้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2016และทิศทางแผนการประจำปี2017
พิจารณาหาพ้องเอาบริงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2015ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐพิจารณาหาพ้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การกฎหมายแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017พิจารณาหับห้องเอาหางกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่นี่มี1ฉบับคือหางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายปรับปรุงนี่มี7ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโอกาสนี้ท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์ได้เชิญชวนบรรดาท่านกันน้ำ

ในมงนาทการส่งทางที่2แม่นอีเมลหน้าลาวจำ156@gmail.com และส่งทางที่3แม่นแอปลาวหน้าท่านใดสนใจอยากมีคำเห็นใดหรือว่าสะดวกทั้งสองทางใดก็สามารถส่งคำเห็นของท่านนั้นไปหาเพิ่นจะส่งต่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อไปค้นคว้าพิจารณาจะแก้ไขปรับปรุงนั่นใดให้มันสอดคล้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านเสนอไปนั้นนั่นก็แม่นสภาแห่งชาติเพิ่นแจ้งเพื่อจะดำเนินกองประชุมในมื้อวันจันทร์นี้เนาะในวันที่5ที่จะมาถึงนี้แล้วก็ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็จะได้ทำการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดยังเป็นทางการนั้นให้ท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันอยู่ในทั่วประเทศมาฟังอีกข่าวหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยว่าไปฮอดซะแล้วยังเฮ็ดอยู่บ่หรือว่ายุดละเพิ่นเดินหน้าเลยเด้อบรรดาท่านผู้ฟังเดินหน้าเฮ็ดแล้วเนาะมีการประชุมกันเรียบร้อยละเดินหน้าแล้วโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยบริคําไซเล็งแผนสุดซื้อหรือว่าทดแทนประชาชนก่อนเสื่อมต่อเส้นทางยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามกาสิวันในเมืองบดุลมานี้ถือว่ารายงานความคืบหน้าโครงการเวียงจันทน์ทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยล่าสุดนี้ทางการทางแขวงบุรีรัมย์ไซเพิ่นได้เปิดเผยห่างแผนการสุดเสยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในระยะแต่ปากสันหาแทงถุยเนาะระยะทางนี่203กว่ากิโลเมตรโดยได้นำเอาห่างอัตราสุดเสยดังกล่าวนั้นมาเผยแพร่อยู่ห้องการบ้านทองใหญ่เมืองปากสันแขวงบริคัมไซให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบภาคส่วนเกี่ยวข้องได้กวดกาพร้อมทั้งประกอบคำคิดเห็นเพื่อสุกยู่ให้โครงการที่รัฐบาล2ประเทศได้ตกลงร่วมมือกันนั้นตั้งแต่ปี2016สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างว่องไวสำหรับแผนสุดเสยดังกล่าวนั้นจะกลุ่มเอาทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้างพืชผักผลและปลูกต้นไม้กินมากรวมถึงผลกระทบต่อฮีตของประเพณีอาจเกิดขึ้นพิเศษแม่นกำหนดให้เจ้าของโครงการนี้ต้องโอนเงินสุดเสยเต็มจำนวนเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนโดยกงภายใน60วันรัฐการหลังจากเอกสารได้รับการอนุมัติและมีผลบังคับใช้สินทางด่วนระยะนี้จะเริ่มแต่บ้านทองใหญ่เมืองปากสันผ่าน28บ้านใน4เมืองคือผ่านเมืองปากสันบริคันเวียงทองและกับเมืองไซจัมพรมุ่งหน้าสู่แสดนลาวเวียดนามพร้อมทั้งเสื่อมต่อกับทางหลวงแห่งชาติเลขที่13ใต้อีกด้วยและเส้นทางสายนี้ถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญเพราะว่าแขวงบริคัมไซเป็นจุดสำคัญเสื่อมต่อที่ใกล้ที่สุดระหว่างเวียดนามและไทยโดยผ่านลาวซึ่งจะช่วยยกระดับการเสื่อมโยงภาคพื้นสุขยู่การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลโดยในการพบปะเมื่อบรุนมานี้ระวังสหายธงศรีสุริตประธานประเทศและสหายฟาร์มยาตุกทองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการของเวียดนามได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันที่จะสืบต่อสุขยู่โครงการนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมส่วนทางเวียดนามโครงการทางด่วนวิ่งแทงถุยมูลค่า910ล้านดอลลาร์มีความยาวประมาณ60กิโลเมตรจากแขวงยี่อานหาด่านสากลแทงถุยน้ำอ่อนก็ได้เริ่มลงมือก่อสร้างแล้วนับแต่วันที่18พฤษภาปีนี้และมีกำหนดสำเร็จในปี2029โดยระบบขั้วนี้51แห่งทางลอด58แห่งและอุโมงค์เจาะผ่านภูไดเวยาวนี่485เมตรซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองชาติในการเสื่อมจอดพื้นฐานของรางคมนาคมและเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันนี้มันความคืบหน้าหลายคนย่านว่าบ่เกิดเนาะโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยจะสร้างผลประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่ทางลาวทางเวียดนามนอกจากนี้ก็ให้แก่บรรดาประเทศอาเซียนเนื่องจากว่าทั้งไทยถ้าว่าจะขนสินค้าผ่านไปเวียดนามก็ผ่านเส้นทางสนี้ก็จะสะดวกสบายว่องไวขึ้นกว่าเก่าเนาะนอกจากนี้จะทุละลามไปฮอดทางมาเลเซียสิงคโปร์พุ่นละถ้าว่าต้องการเอาสินค้าผ่านเส้นทางก็สามารถผ่านมาทางเข้ามหาประเทศไทยประเทศไทยก็ส่งต่อมาทางลาวลักส่งต่อไปไทยไปเวียดนามอันนี้ก็เป็นสินทางยุทธศาสตร์สำคัญอันหนึ่งถือว่าเป็นสายเลือดรอเลี้ยงประชาชนอาเซียนก็ว่าได้ก็ขอชมเชยก็หวังว่าพวกเขาจะได้นำใช้สินทางในไวๆนี้เพื่อกำหนดจะให้สำเร็จในปี2029ก็อีกบ่ดนได้ท่านผู้ฟังท่านผู้อันมีรายการทั้งหลาย2029 27 28 29เอาพวกเขาก็อดไปน้ำกันเนาะอีก3ปีถ้าพวกเขาสิได้ไปเที่ยวเวียดนามพยายามเวียดนามไปหาฮอดฮานอยด้วยเส้นทางด่วนนี้

0: จะสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าเก่าก็ยังอยู่ในเวียกงานการสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองกันอยู่พวกเราจะไปบึงโครงการอยู่ทางเมืองท่าแขกแขวงขมวนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาตัวเมืองตามแล้วเศรษฐกิจ GMSC ในเมืองท่าแขกแขวงขมวนมีความคืบหน้าไปแล้ว95กว่าส่วนห้อยในขณะที่คณะทบทวนจากกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งและธนาคารพัฒนาอาเซียนแม้ในลงติดตามเวียกงานภาคสนามพร้อมสินำให้เล่งก่อสร้างให้สำเร็จตามแผนและหับประกันคุณภาพได้ในวันที่30กันยาที่ผ่านมานี้คณะทบทวนโครงการ GMSC นำโดยท่านบุญตาอ่อนนาวงศ์หัวหน้ากรมเคหะและผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านโพไซคัตติญราชหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงขมวนท่านนางสุดาลัยสวนนวงศ์เจ้าหน้าที่อาวุโสและหัวหน้าคณะทบทวนโครงการต่างหน้าธนาคารพัฒนาอาเซียนพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ลงติดตามกวดกาเวียกงานภาคสนามใน3กิจกรรมหลักของโครงการประกอบมีระบบระบายน้ำประตูน้ำห้วยปากสีมังเวียกป้องกันตะฟังเจือนแม่น้ำคองและเวียกงานอนุรักษ์มรดกเขตเมืองเก่าแต่ห้องการไปรษณีย์เก่าหาเดินน้ำผุคณะกรรมการเป็นได้หับฟังการรายงานความคืบหน้าบัญหาอุปสรรคและการปฏิบัติมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสังคมสำหรับเวียกงานป้องกันตะฟังเจือนมี2สัญญารวมมีมูลค่าหลังปรับแก้นี่แม่น13ล้านกว่าดอลลาร์ประกอบมีสัญญาที่1มูลค่า 8,600,000 กว่าดอลลาร์รับเหมาโดยบริษัท LSM ก่อสร้างจำกัดผู้เดียวแต่เขตทาดานหาห่วยสะคามบ้านเหล่าผู้ใสปากสิมังเหล่าผู้คำปากสิมังมวงสุมและสัญญาที่2มูลค่า 4,400,000 กว่าดอลลาร์ดำเนินงานโดยบริษัทแสงมีไซครบวงจรจำกัดผู้เดียวโซนบี้แต่เขตทาดานฮอดอ่างน้ำประปาจอมแก้วในโอกาสนี้ท่านบุญตาอนวงศ์มีคำเห็นสีนำให้ทีมงานและผู้รับเหมาเร่งจะตั้งปฏิบัติด้วยการควบคู่กับการรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้ผลประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ท่านโพไซคัตติญราชยังได้เน้นว่าโครงการนี้มันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเมืองท่าแขกแขวงขมวนให้มีระบบระบายน้ำที่ดีลดพ้นความเสี่ยงน้ำท่วมและตะฟังเสาะเจือนพร้อมทางปกปักรักษาอนุรักษ์มรดกประวัติศาสตร์ของเมืองแผนกยุทธไทยกันและขนส่งแขวงขมวนจะสืบต่อประสานสมทบและอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการสำเร็จตามแผนการส่วนทานสุดาลัยสุวรรณวงศ์ในนามต่างหน้าธนาคารพัฒนาอาเซียนได้ชมเชยความพยายามของทุกภาคส่วนและยืนยันจะสืบต่อประสานงานกับรัฐบาลเพื่อเร่งรัดโครงการให้บรรลุเป้าหมายและรับประกันว่าโครงการจะนำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนอย่างแท้จริงโครงการ GMSC ได้หับทุนเสนอจากธนาคารพัฒนาอาเซียน54ล้านดอลลาร์มีเป้าหมายปรับปรุงโครงรางตัวเมืองและเพิ่มความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศให้บรรดาตัวเมืองที่ตั้งอยู่ตามแล้วเศรษฐกิจรวมทั้งเมืองท่าแขกแขวงขมวนและเมืองปากสันแขวงหรือคำไซโครงการมีกำหนดสำเร็จในวันที่30มิถุนายน2027ถือว่าปีหน้าเดือน6ปีหน้าจะให้สำเร็จกังว่าคงจะสำเร็จตามแผนการถ้าว่าสำเร็จแน่นอนล่ะภูมิทัศน์หรือว่าเขตนั้นก็จะมีความสวยงามขึ้นเป็นเบียบขึ้นกว่าเก่ากับจะเป็นบอนท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งอยู่ตามเข็มของเมืองท่าแขกขวัญขมวนเนาะมาติดตามเบิ่งข่าวเกี่ยวกับการยกระดับคุ้มครองประกันสังคมและก็สิทธิ์ที่ให้งานให้ชาวเกษตรกรอีก 32,000 กว่าคนอยู่ใน7แขวงท่านผู้ฟังกระทรวงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การสากลเปิดโครงการสร้างความก้าวหน้าให้ระบบปกป้องสังคมและสิทธิด้านแรงงานสำหรับสาวเกษตรกรในแขนงกาแฟแขนงซาและกับป่าไม้เรียกว่าโซล่า2ในวันที่19กันยาผ่านมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเกียรติกล่าวเปิดโดยท่านนางแก้วจันทวีไสรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีท่านมาร์กการาเฮอร์เอกอัครราชทูตสภาพอรุปประจำลาวมีทานลัสโยฮันเซนห้องผู้อำนวยการห้องการองค์การแรงงานสากลประจำประเทศไทยกัมพูชีลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีนี้ท่านนางแก้วจันทวีไสแสดงความสมเสือกับขอบใจอย่างสูงต่อสภาพอรุปที่ว่าได้ทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยผ่านองค์การแรงงานสากลซึ่งมอบให้องค์การประกันสังคมแห่งชาติร่วมกับองค์การจัดตั้ง3ฝ่ายเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติท่านเน้นนักให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าแห่งงานในแขนงอุตสาหกรรมกาแฟซาและภาคกสิกรรมป่าไม้ของลาว ยังประสบกับสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นเป็นการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นนอกระบบและตามฤดูกาลความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในงานยังมีจำกัดขาดสัญญาการจ้างงานที่ถูกต้องและการคุ้มครองด้านประกันสังคมยังประสบกับปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานความหุนแหงและการลวงละเมิดทางเพศแลนอื่นเพื่อแก้ไขปัญหานี้โครงการโซล่าทูจะสุ่มใส่ส่งเสริมสิทธิแรงงานปรับปรุงการเข้าถึงการคุ้มครองประกันสังคมความปลอดภัยในอาชีพและสุขภาพของแรงงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายชาวเกษตรกร 32,000 คนใน16เมืองของ7แขวงมีแขวงพงศาลีหลวงลำทาหลวงพะบางเสียงขวงหัวพันเวียงจันทน์และแขวงขมวนโดยจะจัดตั้งปี2016หา2030โครงการนี้เป็นการพันขยายผลสำเร็จจากระยะที่1 2014หา2011หา2024ที่ได้ปฏิบัติอยู่3แขวงภาคใต้การจัดตั้งปฏิบัติแมนการผสมประสานร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมองค์การประกันสังคมแห่งชาติองค์การประกันสังคมแขวงเมืองต่างนาพวกแรงงานสหพันธ์กรรมบาลลาวสหพันธ์มิงลาวองค์การแรงงานนอกระบบและต่างนาผู้ใช้งานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกาแฟลาวสมาคมซาพร้อมด้วยอำนาจการปกครองท้องถิ่นตอนท้ายท่านท้องรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าการปกป้องทางสังคมเป็นสิทธิมนุษย์และผู้แรงงานทุกคนมีสิทธิในการเฮ็ดเวียกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันค้นคว้ากะเกียมและเริ่มจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งหวังให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในแขนงกาแฟซาและป่าไม้ส่งผลโดยกงต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยืนยงอันนี้เป็นเวียกงานที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญขึ้นความสำคัญจึงได้ยกระดับการคุ้มครองประกันสังคมและสิทธิแรงงานชาวเกษตรกรถึง 32,000 กว่าคนอยู่ใน7แขวงของลาวเฮาโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การแรงงานสากลและจากทางสภาพเอโรปมาฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อนอกเกี่ยวกับคณะผู้แทนคณะโฆษณาอุมศูนย์กลางผักเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามคณะผู้แทนคณะโฆษณาอุมศูนย์กลางผักประชาชนประเทศลาวนำโดยท่านสาคอนพมราชห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุมศูนย์กลางผักพร้อมด้วยคณะได้ไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามในระหว่างวันที่28กันยาหาที่2ตุลานี้การเยี่ยมยามครั้งนี้ในตอนเช้าวันที่29กันยาผ่านมาอยู่ที่ฮานอยคณะได้พบปะเฮ็ดเวียกกับคณะโฆษณาศึกษาและขนข่วยศูนย์กลางผักคอมมิวนิสต์เวียดนามนำโดยท่านฟาร์มซนถุยห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางผักในการพบปะสองฝ่ายได้แจ้งให้กันทราบสภาพการเมืองเศรษฐกิจสังคมของสองประเทศพร้อมทั้งตีราคาสูงเกี่ยวกับการพบมือสองฝ่ายในระยะแต่ปี2022หา2026พร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาลือเกี่ยวกับทิศทางการพัวพันห่วมมือในต่อหน้าเป็นต้นเป็นการพัวมือในระยะ2027หา2031เห็นคู่กันนั้นสองฝ่ายจะยูเฮงการพัวมือด้านสื่อมวลชนการพิมพ์จำหน่ายข้อมูลข่าวสารต่างประเทศและการโฆษณาในแพลตฟอร์มดิจิตอลประสานสมทบผลิตผลิตภัณฑ์สื่อผสมเอื้อนว่ามัลติมีเดียประสานสมทบกันในการรับรู้ตอบโต้และการโต้แย้งข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนเกี่ยวกับสายพัวพันลาวเวียดนามและในมื้อเดียวกันคณะก็ได้ไปเยี่ยมคำนับทันจิงวันเกียรติหัวหน้าคณะโฆษณาศึกษาและขนข่วยศูนย์กลางผักคอมมิวนิสต์เวียดนามในวันที่30กันยายนผ่านมาคณะก็ได้ไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงแข่งหัวในโอกาสนี้คณะก็ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและบุหันสถานจำนวนหนึ่งอยู่เมืองยาจางอีกด้วยอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวของคณะผู้แทนคณะโฆษณาองค์ศูนย์กลางผักอยู่ที่เวียดนามมาติดตามข่าวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ยุทธ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ้านเฮามีหลายปัญหาบ่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์ต่างๆแล้วก็ตัวเหยาะหลอกลวงต้มตุ๋นมีหลายปัญหาท่านผู้ฟังพร้อมไปติดตามเบิ่งทางเมืองหนองบัวกันก่อนทางป้องกันคนสงบเมืองหนองบัวแขวงขมวนจับตัวพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลาง 100,000 เม็ดสมควรเนาะท่านพันโทพลวิไลสุดจันทลาหัวหน้ากรมสังกัดป้องกันความสงบเมืองหนองบัวแขวงขมวนแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนฝนขมวดในวันที่1ตุลาคมนี้ว่าเดือนกันยาผ่านมานี้สามารถมั่ง คดีได้2รายก็คือคดีรายที่1วันที่4กันยา2026เวลา14โมงเจ้าหน้าที่วิสาสะสามารถกักตัวเป้าหมายซื้อขายยาเสพติดได้1คนชื่อเฒ่าพันมหาวงศ์ภักดีอายุ34ปีเป็นประชาชนอยู่บ้านผาสร้างเมืองคุณคำขวัญขมวนพร้อมของกลางยาบ้านี่ 8,000 เม็ดอยู่เฮือนผักแห่งหนึ่งขอบเขตเทศบาลเมืองหนองบกผ่านการสืบสวนสอบสวนผลหาผู้ร่วมขบวนการฮอดเวลา17โมงเจ้าหน้าที่วิสาสะสามารถกักตัวเป้าหมายได้อีก2คนสื่อเท่าป่านี้วิไลพันธ์อายุ31ปีประชาชนอยู่บ้านผ่าสร้างเมืองขุนคำแขวงขมวนและเท่าโทนี่พรมมหาราชอายุ30ปีอยู่บ้านนาเลียงเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซพร้อมของกลางยาบ้าอีก 8,000 เม็ดและพวกผู้เกี่ยวก็ได้รับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ว่ายาบ้าจำนวนนั้นแม่นเป็นของพวกผู้เกี่ยวแท้และก็ได้แบ่งกันเพื่อจะไปจำหน่ายแต่ถูกเจ้าหน้าที่เข้ากักตัวมาดำเนินคดีมานี้รายที่2ในวันที่20กันยาผ่านมาเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจหน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดป้องกันความสงบเมืองหนองบกแขวงขมวนก็สามารถกักตัวกลุ่มคนที่ต้องสงสัยซื้อขายยาเสพติดได้2คนชื่อเท่าเพชรสมอนแสงดาราอายุ41ปีประชาชนอยู่บ้านดงดอกไม้เมืองไซผู้ทองแขวงสวนเขตและเท่าสมสนุกจันทวงศ์อายุ39ปีประชาชนอยู่บ้านนาบอนเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 84,000 เม็ดเสื่องไว้ในรถจิปสีเทาปัจจุบันต่อกับ2รายคดีนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมายบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมที่บ่หมดบ่สุดบ่เสี่ยงจักเถื่อเนาะปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นทุกมื้อแต่รัฐบาลเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจได้ก็ถือว่าได้มีการปราบปรามทุกมื้อเช่นเดียวกันก็นั่นก็เป็นปัญหาต่างๆหรือว่าข่าวที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศมาเว้ามาโอ้มาลมกันกับรายการลุงสร้างลุงสาลุงสร้างบ่ได้มาลุงสาเลยมาฟ้อยผู้เดียวก็อยากเงียบๆเงาหน่อยนึงเนาะบรรดาท่านบรรยากาศเงียบๆเงาหนึ่งจะเว้าผู้เดียว30นาที เวลาก็หมดลงพอดีกําลังลมม่วนมื้อนี้ลุงสร้างลุงสารายการลุงสร้างลุงสาพร้อมด้วยผู้บันทึกเสียงพวกเฮากับศิลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในอาทิตย์ต่อไปสบายดี
1: รายการ Colorful Music
2: Welcome to Colorful Music
1: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
2: The program updates world music trend for you.

0: just do it again
1: สบายดีมีรายการและมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกับ King Minder ครับหน้าที่ดำเนินรายการเริ่มเต้น 1 โมงฮอต 2 โมงเอาเป็นว่า 13 โมงทุกมื้อก็เข้ามาพบมาพอกันกาห้อยซ้ำเนี่ยบางคนก็ทูนินเข้าไปติดตามที่94หรือว่าทางเว็บไซต์เนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงสากลเอาแบบว่าสมองเต็มๆมากเพลงแบบได้ก็สามารถซื้อซ่านกันได้อยากฟังเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านคืนนี้ติดต่อพวกเราได้คณะจะทำรายการห้างฮานต่างๆอยากจะใช้ส่งทางนี้เป็นส่งทางป้อนข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างลูกค้าก็ติดต่อได้เนาะ021-224173มาแล้วก็ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาเนาะจัดรายการแล้วก็จะติดต่อกลับตอนนี้มาทักทายกันก่อน

เสียงของของนักของสาวดัตช์แล้วก็อิหร่านแล้วก็บราซิลนักของทรงสามคนมาห้องรวมกันเพราะว่าจะเป็นเซดาริซาแฮปโรวิตาและก็เยชอตของเพลงนี้อับบิลี่หมายถึงความสามัคคีจังหวะก็ได้ใจเมลัยกันมันก็จะเป็นเวอร์ชันเฟรนช์ภาษาฝรั่งนะกินไม่ก็ได้แต่ชื่อแต้มปอยโดนระบอเพลงนี้ก็ปอยตั้งแต่ส่งพันเสาสี่เดือนหกส่งพันเสาสี่ก็ยังเป็นที่ต้องการของแฟนๆเพลงบางคนก็มักจังหวะเพื่อนว่าฟังแล้วมันได้ใจโดนโดนกินไม่ก็หยิบมามิกซ์ซับกันไปเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านสองทางนี้ก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการกาซ่ามาสั้นหาดผ่านไลน์ทรงถางจะติดตามผ่าน Colorful Music ทุกมื้อได้ที่ว่ามีโปรใหม่ๆเพิ่นก็จะติดต่อทีมงานพวกเราให้มาเว้ามาว่าผ่านทรงถางนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้เลยจะติดตามผ่านทางแฟนเพจ

ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของ

0: 0-1-2-0-1-2-0-1 โทรมาตอนนี้เบอร์ล้าวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โ
0: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ระบบจะเป็นตกเป็นซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดเด้อไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เพียงสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพื่อนมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการตอนนี้เพิ่นแจกยังบ่แจกตอนนี้เพิ่นแจกรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื่นมูลค่าโทในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละห้อยล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านถ้าลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

ก็ผ่านกันไปอีกตึมหนึ่งซิงเกิลที่ยิงไม้หยิบไม้ในรายการได้ฟังก็เป็นซิงเกิลที่ปล่อย2016นี่บอกับบอเป็นซิงเกิลของโพสต์มาลอนนักร้องคันทรีพร้อมหวนกับมอร์แกนวอลเลนซึ่งทางซองก็เป็นนักร้องเพลงคันทรีจากอเมริกาโพสต์มาลอนก็เป็นแรปเปอร์เป็นซิงเกอร์ของเพลงนี้ Why I Had Some Help ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเนาะตอนที่ผู้เกี่ยวปล่อยออกมาใหม่ๆแล้วตอนนี้โดนๆพวกเขาก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังจังหวะก็ได้ใจอยู่สวยๆแบบซีไลคนทำประธานอาหารกระยานว่าจะนอนปากทีมงานเอาเพลงคืนมาให้ฟังเพื่อจะได้ wake you up พร้อมใจเราโทรละคมทีเดินทางห่วมๆกับพวกเขามีรายการท่ามว่าบริการ FTTH ถ้าเข้าใจลงหน้าเป็นปีนี่นะแทมแท้ว่า4เดือนแทมอีลี่ได้กิ่งไม้เบาเรื่อยๆว่ากิ่งไม้ก็ท้อนเงินไว้เป็นเดือนปอนไว้รวบรวมเป็นปีแล้วก็จ่ายล่วงหน้ากันไปก็ได้4เดือนฟรีอีเลียจนลืมลั่งแทนที่เขาจะจ่ายแต่ละเดือนไปแต่เขาบ่ได้แถมนี่มันบึดนึงมันคือว่าหมดอ่ะบึดนึงมันคือแบบมาฮอดไหวเนาะปีนึงคือว่าบึดเดียวได้4เดือนฟรีก็คือว่าลืมลั่งกันไปพุ่นได้

สำหรับคะแนนสะสมในเครือข่ายเราโทรละข่มตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเฮานั้นสามารถเอาไปแลกมูลค่าโทรหรือแลก data ได้เด้อเส้นว่าเฮาสามารถเอา100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มื้อรหัสตัวนี้มันเลข10ชื่อรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวกิ้งไม้จะบอกวิธีแลกแบบใดลือมิดรายการจะเอาห้อยคะแนนแลก data มันมี3ทางเลือกให้เนาะห้อยคะแนนแลก5กิกใส่ได้1มือรหัสมันเลข11ห้อยคะแนนแลก3กิกใส่ได้3มือรหัสมันเลข12และห้อยคะแนนแลก2กิกใส่ได้5มือรหัสมันเลข13จำกันได้แล้วเนาะรหัสของแต่ละแพ็คเกจที่เราจะไปแลก10 11 12 13มิดรายการสามารถทำการแลกผ่านบริการ M Service หรือจะกดผ่านหน้าจอกดเครื่องไม้ดาว567เครื่องไม้ดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเดอร์บางคนฟังแล้วคงจะงงว่าเอ๊ะคะแนนเราเอามาแต่ใส่คะแนนแมนทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรละคม 1,000 กีบไม่ถึง1คะแนนเวลาเราใช้เวลาเราโทรมันระบบก็จะสะสมคะแนนอยู่แถวนั้นแล้วเราสามารถเอาคะแนนนั้นมาแลกสิ่งที่เพิ่นระบุในขณะนี้ก็คือแลกเป็นมูลค่าโทรแลกเป็น dataแต่ละฤดูกาลเพิ่นก็จะระบุออกมาว่าเจ้าสามารถเอามาแลกแบบนี้แบบนั้นแต่ระยะนี้แมนมูลค่าโทรและ data เท่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอน

021-219-9385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965

0: colorful music, the best radio in town.
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
4: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแหงได้ใจอีหลีได้
2: อันไหนเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965

0: colorful music, the best radio in town.
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันนิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: นิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
0: You are listening to colorful music. Enjoy.
4: เออนี่ตุน
5: หึ
4: พูดว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ้
4: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
5: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาว

ขอบใจเราโทรละคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเราคงทราบกันไปบริการเราโทรละคมนอกกิ่งไม้กับปอยให้รายการได้ฟังบ่ว่าจะเป็นบริการ FTTR ซึ่งเป็นบริการที่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นสามารถเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแล้วเน้นความแห่งข้องเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนทั่วทุกห้องภายในเหือนเปิดสะพอนครลุ่มเวียงจันทร์ก่อนตามด้วยบริการยิ้มกับ Family Package สะพอผู้ใดที่ใช้มือถือบริการเบอร์ตึมเงินว่าชั้นซะบริการเบอร์ตึมเงินแล้วพวกเรามีซองแพ็คเกจซึ่งซื้อเป็นแพ็คเกจแล้วเราสามารถลงทะเบียนใช้นำกัน3เบอร์5เบอร์สินะก็ตามด้วยบริการ IR ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ถ่ายไปเที่ยวนั้นบ่จำเป็นต้องซื้อซิมไปถ่ายเปิดใช้ IR แล้วมีเป็นแพ็กเกจคงจะทราบกันไปรายการบอกว่าเปิดเพลงของลิซ่าให้ฟังแน่โกลของลิซ่าห้องห่วมกับนักห้องดังอื่นๆมาฟังนำกันเลยTaking all that our hearts can hold.

0: ยังทำ goals goals goals goals
1: นี่รายการก็คงจะได้ยินคำว่า goals goals แปลบ้านเขาก็แปลว่าโกนนั่นแหละเนาะโกนบันน่ะคือสุ่นหลวงที่นักกีฬาเตะบานมุ้งเปาไปอยู่แถวนั้นมอบให้แล้วเนาะมีรายการอยากจะฟังผลงานของลิซ่าลิซ่าห้องงอมกันกับแอนนิต้าและกันยังมีเรม่าห้องเพลงนี้ร้อยดวนแล้วบอกระวางท้ายเดือนแล้วนี่เองวันที่21เดือนพฤษภาที่ผ่านมาใจมีรายการแม่นบอขอบใจเด้อที่ทรงแห่งใจเข้ามาผ่าน021224173มาขอบใจลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาบริการ FTTH ตอนนี้พวกเขายังมี10แพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เลือกความไวได้ตามใจแล้วปกติแพ็กเกจพื้นฐานก็35เมกนะความไว 165,000 กิบต่อเดือนมีรายการสามารถเลือกเป็นแพ็กเกจ55เมก70 80 100 200 60 180 300 300 สาวสูงถึง400อันนั้นก็เป็นความสะดวกอันหนึ่งบางคนก็ต้องการคมไวแบบฟ้าแมพหรือว่าแบบธรรมดาไทยเฮาเจ้าค่อยกระไซแบบพื้นฐานสินะก็แล้วแต่เพิ่นจัดทางเลือกให้เต็มหุบแบบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาสามารถเลือกคมไวได้ตามใจกับเราโทรคมถือว่าคุ้มสุดคุ้มนะผู้ใดจะเปิดใช้บริการ FTTH ก็เคี้ยวตัดสินใจสำหรับแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์กับลาวโทรคมตอนนี้มีแพ็กเกจ 150,000 กิกใช้ได้1เดือนเด้อใช้ได้1เดือนแล้วมีถึง50กิกอ่ะผู้ใดสนใจตัวนี้ก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องไม้ดาววอลตึมบ้าน1กดดาว559เครื่องไม้ดาว513เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสำหรับแพ็กเกจซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยโบจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพวกเรามี3แพ็กเกจด้วยกันไปมือหนึ่ง 15,000 กิ๊บเท่านั้นได้การรหัสเป็นเลข1แล้วยังมีบริการ3มือรหัสแพ็กเกจตัวนี้เลข3ราคา 40,000 มี1อาทิตย์รหัสเป็นเลข7ราคานั้นแม่น 70,000 กระดังที่พวกเราสมัครนั่นหลักกันท่าว่าเลข1ก็ใส่ได้1มือเลข3ก็ใส่ได้3มือเลข7ก็ใส่ได้อาทิตย์1สินะเขาจือรหัสแล้วเนาะเลข1เลข3เลข7เลือกอ่อนได้1วิธีสมัครสมัครไล่ทางเบอร์ตืมเงินเบอร์รายเดือนเด้อทันทีที่เขาสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติสมัครแบบเดียวกันง่ายๆมีรายการจดไว้กดเครื่องไม้ดาวทรง34เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวตามด้วยรหัสที่เราต้องการเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกระทือว่าสุดคุ้มนั่นล่ะเซ็นมาไปมือหนึ่งสมัครแพ็กเกจเล่งหนึ่งอ่ะ 15,000 กีบเดี๋ยวนี้ 15,000 กีบวางเธอไปซื้อน้ำกันอย่างไรอันนี้เราสามารถติดต่อกันได้เมื่อมือถือว่าคุ้ม

สำหรับแพ็กเกจแนทสุดคุ้มไซแพ็กเกจแนทซัพพอร์ตเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนมีรายการสามารถสมัครตัว10กิก10กิกนี่ไซได้10มื้อ 25,000 กิกรหัสเป็นเลข1แล้วยังมีแพ็กเกจ 40,000 1เดือนแต่มีดาต้าถึง15กิกอันนั้นรหัสเป็นเลข2เด้อเฉพาะเบอร์แนทนอกจากนั้นยังมีทางเลือกอีกอันหนึ่งก็คือ35กิก 85,000 ต่อเดือนรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเลข3วิธีสมัครก็คือกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวเลข1นั้นเฉพาะ 10,000 นะเลข1นั้นเฉพาะ 25,000 ใส่ได้10มือเลข2นั้น 40,000 15กิกเลข3นั้น 85,000 35กิกสินะแต่กดเอาจะเอาเลข1เลข2เลข3แล้วแต่ใส่เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ดีจ้ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: สลองลาวทะโลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะโลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เพลงนี้เป็นผลงานของมาโดน่าร้องเพลงนี้ไว้ที่ผู้เกี่ยวปล่อยซิงเกิลตัวนี้ออกมา Love Sensation แปลรวมๆภาษาบ้านเฮาก็คือความรู้สึกหักเป็นความหักก็ได้หรือว่าความรู้สึกของการว่าหักหรือว่าสัมผัสความหักประมาณนั้นก็ชื่อว่าเป็นซิงเกิลสร้างกัดอยู่ในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่15ของมาดอนน่าแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Love Sensationมีความหมายอันหนึ่งหรือว่ามีเนื้อในเพลงตอนหนึ่งที่ย้ำลายเลือกเกินบอกว่า When you are here with me there is nothing that we cannot do แต่เวลาเขาฟังเพลงเขาจะฮองอ่ะมันก็จะ brain in เข้าไปคำเมาต่างๆแล้วมันฝังแกค่อนข้างจะยากซึ่งแปลว่าเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันบ่มีสิ่งใดที่จะกี่พวกเขาจะเฮ็ดบ่ได้มันคือความมั่นใจมันคือความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับคำว่าหักอะเนาะถ้าหยิบมาให้มิรายการได้ฟังเก้าไม้มิกซับกันไปขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขากับบริการลาวโทรคมถ้าว่าฟังกิ่งไม้ปล่อยไปแล้วอธิบายไปก็ยังบ่ทันเข้าอกเข้าใจย่ามจะได้ข้อมูลอีกเติมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถสั้น 5,101 เกี่ยวกับบริการมือถือเด้อบริการตั้งตัวกัน 175-178 ส่วนอินเทอร์เน็ต 131 นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามผ่านสายด่วนบริการเสริมบ่ว่าเกี่ยวกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือว่าดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย Data และข้อมูลต่างๆสินะ
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

ก็ขอบใจทุกคนที่ทุนอินมามือนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยไกลมงแล้วยังซ่องนาทีมีคมไม้เพิ่นมาเดี๋ยวก้านี้เซย์กูดบายกันไปมาพอกันมืออื่นมงเก่าสำหรับมือนี้สบายบ๊ายบาย

ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของ

0: ขาบอกเฮ้ย
1: บอกผมเห็นนะ
0: ตายแล้วโมแม่มันไปยืนอยู่หนทางคุณว่าดังเ
1: ฮ้ยโอ้ยลูกภายนอกบ้านนี่เนาะอีนั้นจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะคือเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกก็สิจริงๆพี่น้องนอนลูกเอ้ยจังเลยนะบอกว่าเห็นมันหนีหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหั่นปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ุขีมั่นเสมอมันเคือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องปลายหมดสุผู้สุขคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับมาพบกันอีกเส้นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนบางท่านก็ค้าขายอยู่ตามห้างร้านหรือว่าบริษัทต่างๆหรือตามตลาดตะลีบางท่านก็ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบ่ว่าจะเป็นรัฐกรหรือว่าเอกชนสำหรับท่านที่กำลังก้มๆเงยๆปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นาก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้บ่ว่าจะอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่ถ้าผู้ฟังบางท่านนี่ฮอนเอาตากแดดตากหมอกเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งบางท่านก็พอใครได้เฮ็ดเวียกอยู่ในห้องราห้องการให้รายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการในเวลาดีๆแบบนี้กลับคืนมาพบๆกันกับมิตรรายการในมื้อนี้ได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์หลายอย่างมานำเสนอแต่ว่ามาพบๆกันในขั้นทำอิฐมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเฮาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: าป้าปุ๋มก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

นตกยังหูเอื้อนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงม่วนๆสร้างความเบิกบานม่วนซื่นแก่มิตรรายการในเวลาดีๆแบบนี้

0: มอบความเบิกบานมุ่นซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะแล้วก็แม่นท่านที่กำลังคุ้นเคี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในเวลาบ่ายโดยเฉพาะท่านที่เฮ็ดเวียกกลางแจ้งขอให้เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพท่านผู้ฟัง
1: กินหอมของเมืองปากเส
0: ย้อนว่าเป้าหมายสำคัญของชีวิตบ่แม่นเงินคำบ่แม่นเวียกงานแต่ว่าคือสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นยืนสุขภาพที่ดีหาซื้อบ่ได้แต่ว่าโอกาสหรือว่าอาชีพหรือเงินคำผ้าบ่ตายหาเอาไม้มือใดก็ได
1: ้จนหมดใจ
0: ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยาบายของพวกเฮาและก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยาบายของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้

ท่านผู้ฟังที่เคารพปัจจุบันนี้นั้น AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นเข้ามามีบทบาทอยู่ในชีวิตของคนเฮาช่วยในการจัดเลี้ยงหรือว่าจัดระบบการเฮ็ดเวียกต่างๆได้ว่องไวและก็เป็นระบบระเบียบหลายขึ้นในระบบการศึกษาบางแห่งก็มีการจัดหลักสูตร AI เข้าไปอยู่ในระบบหรือว่าหลักสูตรการเรียนการสอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แต่ว่าอยู่ในข้อดีอาจจะมีข้อเสียเสื่องซอนอยู่ฉะนั้นแล้วมื้อนี้ต้นกล้วยนําเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ AI มานําเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังโดยเฉพาะแล้วก็แม่น5อย่างที่ว่าพวกเฮาบ่ควรที่จะเชื่อและก็ไปปรึกษากับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ใน5เรื่องที่มีความสำคัญที่ว่าพวกเราบ่ควรที่จะเอาไปปรึกษาหรือว่าไปบอกให้ AI ได้รับรู้มันจะเป็นการเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญที่พวกเราบ่ควรเอาไปเปิดเผยในที่สาธารณะมันจะมีอย่างแด่พวกเรามาติดตามรับฟังท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านบ่อยากเสี่ยงกับความผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวหรือว่ารับคำแนะนำที่เป็นอันตราย5อย่างที่ว่าพวกเราควรหลีกเลี่ยงบ่ควรที่จะไปเผยแพร่กับ AI อันที่1 นี่ก็แม่นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการปิ้นปั่วพยาธิต่างๆย้อนว่า AI นั้นเป็นเพียงแต่ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นข้อมูลถือว่าบ่แม่นแพทย์บ่แม่นหมอผู้เชี่ยวชาญ AI นั้นมักจะเกิดอาการที่เพ้อฝันในภาษาอังกฤษนั้นเอิ้นว่า hallucination หรือว่าให้ข้อมูลในการวิเคราะห์พยาธิที่อาจจะขาดเคลื่อนการกินยาหรือว่าการปิ้นปั่วพยาธิตามคำแนะนำของ AI โดยที่ถือว่าบ่มีการกวดกาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอันนี้อาจจะสร้างผลเสียหายต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพของบุคคลนั้นๆใดอันที่สองที่บ่ควรเอาไปปรึกษา AI ก็แม่นข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญท่านผู้ฟังถือว่าเป็นความลับเหตุผลที่บ่ควรเอาไปปรึกษาหรือว่าปล่อยข้อมูลอยู่ในสื่อออนไลน์โดยเฉพาะกับ AI นี่ก็แม่นข้อมูลที่อยู่ในบัตรประจำตัวโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเลขรหัสบัตรประจำตัวเลขรหัสผ่านที่เป็นข้อมูลบัญชีธนาคารหรือว่าเอกสารที่เป็นความลับขององค์กรเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นอาจจะถูกนำไปใช้ในการฝึกฝนระบบ AI ในอนาคตอาจจะเกิดการหัวไหลในบุคคลอื่นๆอันที่3ที่บุคคลเอาไปปรึกษา AI ก็คือปัญหาทางกฎหมายและก็ข้อขัดแย้งเหตุผลที่บุคคลเอาไปปรึกษาก็ย้อนว่ากฎหมายในแต่ละประเทศนั้นถือว่ามีความแตกต่างและก็มีความซับซ้อน AI นั้นบ่สามารถที่จะประเมินผลที่ถูกต้องทางกฎหมายในท้องถิ่นในแต่ละเขตในแต่ละภูมิภาคและการที่เฮาเชื่อคำแนะนำทางกฎหมายจาก AI หรือปัญญาประดิษฐ์อาจจะเฮ็ดให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียเปรียบทางข้อมูลที่มันผิดพลาดบ่ตรงกันอันที่4ที่บ่ควรนำไปปรึกษากับ AI ก็คือปัญหาความสัมพันธ์และก็อารมณ์จิตที่มีความซับซ้อนก็ย้อนว่า AI นั้นบ่มีความรู้สึกบ่มีความเห็นอกเห็นใจหรือว่าความเข้าใจต่อความซับซ้อนของมนุษย์การปรึกษาหารือเรื่องความรักความขัดแย้งในครอบครัวหรือว่าปัญหาทางจิตใจเอาไปปรึกษากับ AI นี่อาจจะเห็นให้ได้รับคำแนะนำที่เกินจริงหรือบางเทื่ออาจจะบ่เป็นไปตามความเป็นจริงปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนแบบนี้นั้นควรที่จะเอาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาหรือว่าคนที่เฮาไว้ใจได้ที่สุดจะดีกว่าอันที่3ก็แม่นการลงทุนและก็การวางแผนการเงินที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้บ่ควรเอาไปปรึกษา AI ย้อนว่าการตลาดการเงินและก็หุ้นถือว่ามีความเสี่ยงมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา AI นั้นบ่สามารถที่จะทำนายอนาคตของการตลาดอย่างแน่นอนการตัดสินใจที่เป็นการลงทุนก้อนใหญ่ตามที่ AI ให้คำปรึกษาอาจจะนำไปสู่การสูญเสียอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลพื้นฐานที่เอามาเตือนมิตรและการทับผู้ฟังทุกท่านนั่นแหละให้ระมัดระวังในการใช้งาน AI ตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนทับผู้ฟังไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเพื่อผ่อนคลายอารมณ์หลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภะหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: ว่าผมต้องเรียนนะ
1: ตายแล้วบูแมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณวะนะเงื
0: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะอีหยังจะมาป๊าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แหงเอาลูกได้คันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกเจ้าตายได้เลย
1: โอ้ยล
0: ู
1: กไปติดๆๆนอนนอนลูกเอ้ยจังเลยนะบอกพวกนี้มันรีดหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เงื้อ
2: บอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

งานเวียกงานตั้งต่อบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สาระที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันนั่นก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีมวลๆมานำเสนอสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความม่วนซื่นให้มีรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาไปนำได้ให้รายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในเวลาดีๆแบบนี้ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานสำหรับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้ถ้าผู้ฟังที่เคารพปัจจุบันนี้สังเกตเห็นว่าคนอายุน้อยๆมักจะไหลตายหรือว่าหมดสติแล้วเสียชีวิตไปเลยจำนวนหลายขึ้นนับมือตามการสังเกตบ่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่านอกประเทศรวมไปถึงศิลปินนักแสดงผู้มีชื่อเสียงอยู่ประเทศเพื่อนบ้านของพวกเรานี่ก็คือกันอันนี้ถือว่าเป็นภัยเงียบโดยเฉพาะแล้วก็แม่นพยาธิเกี่ยวกับหัวใจพยาธิหลอดเลือดหัวใจหรือว่า coronary artery disease อันนี้ถือว่าเป็นภาวะที่หลอดเลือดแดงนั้นไปเลี้ยงกล้ามสิ้นหัวใจเกิดการตีบแคบหรือว่ามีการอัดตันอยู่ในหลอดเลือดนั้นแบบสะสมบ่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันมันเกิดการอัดตันหรือว่าไปจับอยู่ผนังหลอดเลือดเห็นให้การไหลเวียนของเลือดนั้นเป็นไปได้โดยบ่ปกติโดยที่อาการเฮาต้องระวังนั้นมันจะรู้สึกแน่นหน้าอกถ้าผู้ฟังรู้สึกคือกับว่ามีของหนักๆมาตึงหน้าอกไว้หายใจยากรู้สึกปวดตามหน้าอกตามบ่าไหล่หรือว่าหลังเทื่อกะแขนกะเฮ็ดเวียกนิดนึงกะเมื่อยง่ายตามแขนตามขาหายใจหอบหายใจฟืดปกติแล้วเฮ็ดเวียกอะไรอันนึงเล็กๆน้อยๆนี่บางเทื่อบ่เคยเมื่อยกะเมื่อยบางครั้งอาจจะมีเหงื่อซึมออกตามนิ้วติดนิ้วมือและก็หัวใจสั้นบางเทื่อก็หน้ามืดหมดสติแต่ว่าถ้ารู้สึกเจ็บแน่นอยู่ที่หน้าอกดนถึง15หรือว่า20นาทีแล้วอาการบ่ดีขึ้นอันนี้ก็ควรเฝ้าไปพบแพทย์หมอส่วนว่าสาเหตุและก็ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมบ่ได้ที่พาให้เกิดเป็นพยาธินี้ก็ย้อนมาจากอายุที่หลายขึ้นโดยสปอร์ตแมนเพศสายและก็ผู้ที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นพยาธิหลอดเลือดหัวใจที่ควบคุมได้ก็คือพยาธิความดันพยาธิจำพวกเบาหวานหรือว่าไขมันในเลือดสูงอย่างสี่หรือรวมทั้งพฤติกรรมที่มีการสูบยาสูบและก็น้ำหนักโตเกินบางเทื่อก็ได้ส่วนว่าแนวทางในการปิ้นปัวและก็การเบิ่งแยงรักษาสุขภาพก็คือการควบคุมอาหารหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มโตออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอและก็ลดพรการสูบยาสูบหรือว่ายุดเสาท่านผู้ฟังพยายามปฏิบัติตามที่แพทย์หมอเพิ่นแนะนำและก็เอาใจใส่ในการออกกำลังกายส่วนว่าการปิ้นปัวโดยแพทย์ส่วนหลายก็แม่นการยิงบอลลูนหรือว่าการขยายหลอดเลือดหรือว่าการผ่าตัดแบบเหตุการณ์เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือว่าบายพาสอันนี้ถือว่าแม่นกรณีหุนแหงเพิ่นต้องใช้วิธีนี้ในการปิ้นปัวและนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆแบบพื้นฐานโดยทั่วไปเอามาเล่าสู่มิตรการฟังเพื่อได้เฝ้าระวังในการรักษาสุขภาพและก็ติดตามสังเกตอาการของตนเองถ้าว่ามีอาการใกล้เคียงก็ควรไปพบแพทย์หมอเพื่อขอคำปรึกษาในการเบื้องแยงรักษาสุขภาพนั่นแหละท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการทำกันตื่น

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

คันว่าใจประสงค์กลางดงกว่าบ้านคันว่าใจขี้ค้านกลางบ้านกว่าดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศมอบความสดชื่นในยามบ่ายให้แก่ทุกท่านได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี้และมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบังเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆปิดท้ายรายการหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบพ่อกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ก็อวยพรให้ทุกท่านนั้นจงประสบพบพ่อแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมขอ

ฉลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาทรคมทรคม

โอ้ยเถ้าเอ้ยลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือบ่ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สบายดีตอนนี้ไม่ได้กันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุโทรภาพนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 MHz ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 เช้าหา 9:00 นะ1ชั่วโมงเต็มทางขึ้น 105.5 MHz ส่วน 103.7 ของพวกเขาเนาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือแม่นออกอากาศทุกๆมื้อเลยเนาะ

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนรับมณีการเข้าสู่รายการประกันสังคมผมประกันเป็นประจำกับสันติภาพเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแหลงในทุกๆมื้อทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสัตว์ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สันติภาพก็จะนำเอาประดาหัวข้อเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์การเคลื่อนไหวรวมไปถึงความสำคัญเนาะของเวียกงานประกันสังคมประดาหนุนต่างๆนั่นแหละเนาะมาโอมาลมให้กับประดาทานได้รับฟังในแต่ละมื้อซึ่งรายการของพวกเขาออกอากาศนับแต่วันจันทร์จนไปถึงเวลาเอิ้นว่าวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมีรายการสามารถติดตามรับฟังรายการประกาศสังคมได้อีก2ทางนึงก็คือแม่นทางสถานีวิทยุนครหลวงวิงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์เด้อเวลา 8:00 หา 9:00 ในตอนเช้านะพอมีรายการในภาคเช้าเนาะสำหรับห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์นะก็ฝากให้มีรายการได้ติดตามเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ทีมงานของพวกเขานำมาโอมาลมในแต่ละอาทิตย์เนาะกับสลับสับเปลี่ยนกับโฆษกคำเก่งนะจะมีโฆษกสุกัญญาน้องแม็กหลายๆท่านเนาะระยะนี้น้องเมษาเพิ่งกระติดภารกิจก็จะบ่ได้มาห่วมออกอากาศในรายการประกันสังคมของพวกเขานอกจากนั้นก็มีโฆษกนิกกี้ที่หลายคนอาจจะคุ้นหูพูดละเนาะสมัยรายการประกันสังคมรุ่นบุกเบิกตุนโดนเพิ่งก็มาห่วมดำเนินรายการคู่กับสันติภาพอันนี้ก็เป็นบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาก็ฝากเนาะให้กับบรรดาท่านได้ติดตามให้กำลังใจกับทีมงานของพวกเขากันแน่เนาะทักทายแสดงความคิดความเห็นไปทาง1508ก็ได้ใส่ด่วนประกันสังคมหันก็ได้เนาะก็ล้วนแต่เป็นทีมงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ของพวกเขาเพื่อจะได้มีการปรับปรุงรายการให้มีคุณภาพมีสีสันหลายขึ้นนั่นเองและก็เมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่จะให้หลายๆท่านได้รับรู้เกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมในสปป.ลาวว่าเป็นคือแนวใดนะประกันสังคมบางคนนี่ก็อาจจะยังบ่รู้นะที่ไปที่มาสำหรับเวียกงานประกันสังคมแต่ว่าบางคนก็ยังจนเอิ้นว่าแยกบ่ออกระหว่างประกันสังคมกับประกันภัยมีความแตกต่างกันคืออะไรเนาะอันนี้ก็ประสาจากบ่ได้นะประสาจากบ่ได้แต่ว่ามื้อนี้ก็จะให้บรรดาท่านได้เข้าใจแจ้งตื้มนะเกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมอยู่ในสปป.ลาวเนาะว่าง่ายๆก็ประกันสังคมก็เป็นเอิ้นว่าการคุ้มครองภายใต้กฎหมายนะเป็นองค์การจัดตั้งของรัฐบาล 100% หมายความว่าจะตั้งปฏิบัติภายใต้กฎหมายซึ่งปัจจุบันก็เอิ้นว่ากฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54ทับสพส.ก็มีทั้งหมด123มาตราและก็ปฏิบัติเคียงคู่กับคำแนะนำคำแนะนำที่นำไส้แต่ละระยะซึ่งองค์การประกันสังคมแห่งชาติเราก็จะมีสภาบริหารเอิ้นว่าคณะสภาบริหารสำคัญมีคณะสภาบริหารเป็นคณะบริหารสูงสุดกัฟเวอร์แมนเนาะเพราะว่าจะในนั้นก็มีประธานสภาบริหารก็คือรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมห้องประธานสภาบริหารประกันสังคมก็จะมีบรรดาคณะรัฐมนตรีมีกระทรวงแรงงานแน่มีทั้งสาธารณสุขกระทรวงสาธารณแล้วก็
เอิ้นว่าเป็นผู้ต่างหน้าจาก3ฝ่ายเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะคณะสภาบริหารของความมีต่างหน้าจาก3ฝ่ายในนั้นก็มีต่างหน้าจากรัฐบาลต่างหน้าจากผู้ใช้แรงงานและก็ต่างหน้าจากผู้ออกแรงงานต่างหน้ารัฐบาลก็จะมีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการเงินเนาะหลักๆสำหรับต่างหน้ารัฐบาลส่วนต่างหน้าผู้ใช้แรงงานก็จะเป็นทั้งสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติต่างหน้าผู้ใช้แรงงานนี่ก็เอิ้นว่าอันน่ะเอิ้นเป็นการคุ้มครองบรรดาหัวหน่วยเนาะอันน่ะแรงงานเนาะเอิ้นว่าสิทธิพันธะเนาะที่เป็นผลประโยชน์ของเบื้องของผู้ใช้แรงงานก็จะเป็นสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติที่มาเป็นหลักและก็นอกจากนั้นก็คือมีต่างหน้าผู้ออกแรงงานต่างหน้าผู้ออกแรงงานก็คือทางสหพันธ์กรรมบาลลาวอันนี้จะเป็นหลักทางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะเป็นหลักนอกจากนั้นก็จะมีเอิ้นว่าบรรดาต่างหน้าบริษัทที่รวมอยู่ในคณะสภาบริหารขององค์การประกันสังคมแห่งชาติมีต่างหน้าจาก3ฝ่ายหรือว่าไตรภาคี3ฝ่ายที่เป็นโครงประกอบในการขับเคลื่อนเพียกงานสำคัญขององค์การประกันสังคมแห่งชาติก็คือกองทุนประกันสังคมแห่งชาติในการตัดสินปัญหาสำคัญทิศทางการขยายตัวเวียกงานการปกคุมเวียกงานประกันสังคมให้กว้างขวางนะก็ขึ้นกับคณะสภาบริหารเป็นผู้ตัดสินนะปัญหาสำคัญต่างๆเหตุให้กองทุนมีความมั่นคงมีความยืนยงที่สำคัญสามารถนะตรวจสอบได้นะสามารถตรวจสอบได้ซึ่งกองทุนประกันสังคมนี้หรือว่าองค์การประกันสังคมแห่งชาตินี่ก็จะมีทางเอิ้นว่าตรวจสอบแห่งรัฐมาตรวจกะทุกปีทุกปีก็คือกับนะบรรดากระทรวงห้องการของรัฐอื่นๆเนาะก็เช่นเดียวกันเนาะประกันสังคมก็แม่นจะมีตรวจกะแห่งรัฐเนาะลงมาตรวจกะทุกปีก็หมายความว่าสามารถตรวจสอบได้เนาะมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เนาะและก็สำหรับประกันสังคมนะควมเป็นมาของประกันสังคมว่าง่ายๆเมื่อก่อนนี่หลายท่านจะได้ยินว่าอปลเนาะอปสซื้อสั้นๆเนาะหลายมาฮอดปัจจุบันหลายคนก็ยังเอิ้นประกันสังคมว่าอปสบ่อปลบ่ใช่นะเอิ้นว่าเป็นความสิ้นเคยแต่ว่าก็บ่ได้บ่ก็ในความเข้าใจเนาะในแบบว่าเป็นทางการก็ว่าได้อยู่ดอกก็ฮับฮู้หั่นแหละแต่คันว่าเป็นทางการแล้วมันก็บ่ถูกต้องเมื่อคนเอิ้นว่าอปสสินี่เอิ้นว่าองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจเพิ่นจะแบ่งกันแยกกันภาครัฐกับภาควิสาหกิจเพิ่นยังแยกกันอยู่เนาะองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจปฏิบัติตามดำรัส 207/ny เราปฏิบัติมาแต่ปี2001เนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีอปลเห็นบ่พนักงานรัฐกรจะฮู้ดีเนาะเพิ่นว่าองค์การประกันสังคมแห่งรัฐปฏิบัติภายใต้ดำรัส 70/ny 70/ny เนาะเอิ้นว่าเป็นองค์การประกันสังคมแห่งรัฐคุ้มครองสวัสดิการให้แก่พนักงานรัฐกรเนาะก็เอิ้นว่าแต่ก่อนแล้วมันยังแยกกันอยู่จนตามแนวทางนโยบายของทางรัฐบาลได้มีการตกลงเห็นดีเอิ้นว่าในกองประชุมสภาแห่งชาติที่5สุดที่7ได้มีการรับรองในวันที่26เดือนกรกฎาคมปี2013อย่าง

ห้องการกองทุนประกันสังคมแห่งชาติมีตัวย่อว่าหกปสเริ่มจะตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับดังกล่าวแนบแต่วันที่1เดือนตุลา2014หรือวันที่1เดือน10 2014ในการปฏิบัติกฎหมายฉบับทำอิฐก็ถือว่าได้มีการจัดตั้งปฏิบัติตามนะภายใต้กฎหมายเนาะการเคลื่อนไหวการคุ้มครองพันธะการสมทบเงินอย่างต่างๆก็ได้มีการกำหนดอย่างละเอียดชัดเจนเนาะอยู่ในกฎหมายฉบับทำอิฐมีการคุ้มครองบรรดาประเภทอุดหนุนต่างๆเนาะซึ่งภายหลังที่มีการปฏิบัติมาก็แน่นอนตามบรรลักษ์ของกฎหมายในโอกาสเอิ้นมาครบ5ปีใดนึงต้องได้มีการนะปรับปรุงกฎหมายแต่ละกฎหมายเนาะให้มันแทนเหมาะกับการขยายตัวของสังคมณปัจจุบันกฎหมายประกันสังคมฉบับเลขที่34/2500นะจึงได้มีการปรับปรุงมาเป็นกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/2500ที่นำไส้มาถึงปัจจุบันนะประกอบมี123มาตรานะซึ่งคำแนะนำนี้นะเพิ่นก็ได้มีการปฏิบัติเคียงคู่กับคำแนะนำนะภายใต้กฎหมายนี้ซึ่งคำแนะนำนี้ก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดนะก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดจนมาถึงเอิ้นว่ากฎหมายหรือว่าคำเอิ้นว่าปรับปรุงมาเป็นคำแนะนำสบับทีนำไส้ปัจจุบันเนาะก็คือคำแนะนำสบับเลขที่0060เนาะลงวันที่11มังกรหรือว่า11เดือน1 2023เนาะจนมาถึงปัจจุบันเนาะที่ว่ามีการนำไส้คำแนะนำดังกล่าวอันนี้ก็เป็นความเป็นมาเนาะที่มาโอมาลมให้กับมิริการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับนะหลายคนอาจจะมีข้อนะบ่ทันได้เคยรับรู้มาก่อนนะบ่ทันได้เคยรับรู้มาก่อนว่าประกันสังคมแม่นยังเนี่ยบางคนคือสันนิษฐานได้ว่าไปในเบื้องต้นว่าบางคนยังสับสนว่าประกันสังคมนี่ยังแม่นประกันภัยความจริงแล้วบ่แม่นเนาะประกันสังคมก็คือประกันสังคมนะเป็นองค์การจัดตั้งของรัฐบาล 100%แตกต่างจากระบบประกันภัยนะประกันภัยก็คือแมนเอกชนที่สำคัญคำว่าประกันภัยก็คือแมนจะบ่ได้มีการคุ้มครองการสะสมบำนาญเนาะก็มีแต่เพียงแต่ประกันสังคมเท่านั้นที่สามารถได้รับอุดหนุนบำนาญนะเวลาครบอายุเกษียณเพราะว่าอย่างเพราะว่าบางท่านนี่ก็ยังโทรเข้ามานะเพิ่นโทรเข้ามาอันนั้นสบายดีเนาะเพิ่นว่าอันนี้แมนบริษัทประกันภัยสังคมบ่ว่าซั่นเปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนชื่อประกันสังคมบริษัทประกันภัยสังคมบ่ว่าซั่นบางคนก็ว่าอันนี้แม่นบริษัทประกันสังคมบ่ก็บ่เป็นหยังดอกนะก็อันน่ะความนะเพิ่นบ่เข้าใจเนาะเพิ่นก็ได้ยินแต่ว่าประกันภัยนะชื่อเต็มของบ่เข้าแท้ๆก็คือแม่นองค์การประกันสังคมแห่งชาติองค์การประกันสังคมแห่งชาติตัวย่อก็แม่นอปส.ที่นำใช้ปัจจุบันเนาะก็ปฏิบัติกฎหมายฉบับเลขที่54ในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นก็คือแม่นนอกจากการคุ้มครองในเรื่องของสวัสดิการเนาะภายใต้กฎหมายก็คือจะได้มีการระบุเกี่ยวข้องกับอัตราการสมทบอัตราการสมทบที่ระบุอยู่ในกฎหมายชัดเจนเนาะซึ่งอัตราการสมทบเงินของแต่ละภาคเนาะเป็นความรู้ให้กับประชาชนพร้อมเลยเนาะก็คือจะมีภาครัฐกรนะภาคหัวหน่วยวิสาหกิจและก็ภาคสมัครใจนะเพิ่นแบ่งแยกออกอย่างชัดเจนเนาะท่านสามารถไปเบิ่งอยู่ในกฎหมายได้นะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเข้าไปเว็บไซต์www.lsso.gov.la เนาะ www.l มาจากลาวเนาะ sso ก็คือแมน social security

security omen organization.gov.la แหละเนาะนะ gov.la เพิ่นก็ได้มีการระบุอยู่ในกฎหมายชัดเจนว่าเรื่องของการพันธะในการสมทบเงินของแต่ละภาคบ่ว่าจะเป็นภาครัฐกรซึ่งในนั้นเนาะภาครัฐกรก็จะพนักงานรัฐกรเองเนาะสมทบแม่น8ส่วนห้อยหรือว่า 8% และการรัฐบาลจ่ายหรือว่าสมทบช่วยก็คือแม่น 8.5 ส่วนห้อยหรือว่า 8.5% รวมเป็น 16.5% เนาะ 16.5% ทหารตำรวจก็เช่นเดียวกันมีการสมทบในอัตราเดียวกันส่วนภาควิสาหกิจภาควิสาหกิจพนักงานแม่นสมทบแม่น 5.5 ส่วนห้อยหรือว่า 5.5% ในนามผู้ออกให้งานหรือว่าพนักงานเนาะนายจ้างหรือว่าผู้ใช้ให้งานสมทบซวยตื่มก็คือจะหลายกว่าเนาะ 5% ก็คือแม่นสมทบแม่นอยู่ 6%หมายความว่าหลายกว่า 0.5 พนักงานสมทบแมน 5.5 ผู้ใช้ให้งานหรือว่าเจ้าของธุรกิจสมทบแมน 6% รวมเป็น 11.5% เนาะสำหรับภาคธุรกิจโดยอิงตามเงินเดือนตัวจริงนะของผู้เกี่ยวหมายความว่ารายรับทั้งหมดสมทบในแต่ละเดือนนะภาควิสาหกิจนี่มันจะตัดตามเงินเดือนแต่ละเดือนจะบ่สามารถสมทบล่วงหน้าได้นะคือกับภาคสมัครใจเนาะจะบ่ได้เนาะจะต้องได้สมทบเป็นรายเดือนอีกตามเงินเดือนแต่ว่าเพิ่นจะมีเพดานสูงสุดณปัจจุบันคือแมน 4,500,000 กีบในการสมทบเงินเข้าประกันสังคมเนาะสูงสุดเพดาน 4,500,000 กีบหมายว่าผู้ใดมีเงินเดือนเกิน 4,500,000 กีบตัวอย่างว่า6ล้าน7ล้าน10ล้านพวกเขาเอาแต่ 4,500,000 ไปคูณให้ 5.5%ตกอยู่ 200,000 บาทเนาะ 247,500 247,500 สมทบเข้าในแต่ละเดือนส่วนผู้ใดที่มีเงินเดือนลุด 4,500,000 ก็แม่นอิงตามเงินเดือนตัวจริง2ล้าน3ล้านก็ไปคูณให้ 5.5 ส่วนห้อยหรือว่า 5.5% ซึ่งเงินที่เอิ้นว่าหักเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นจะถึกยกเว้นอากรในโต 5.5% เนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะก็หมายความว่าเวลาบริษัทมีการก่อนที่จะไปสำหรับอากรเงินเดือนนะแม่นให้หักค่าประกันสังคมนี่ออกก่อนเพิ่นยกเว้นยกเว้นโต 5.5% นี้หักออกก่อนที่เหลือจึงไปเสียอากรรายได้ให้แก่รัฐบาลเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความรู้ให้กับฝ่ายผู้รับผิดชอบเนาะอาจจะเป็นฝ่ายบุคลากรที่เป็นผู้คิดไรหรือว่าบัญชีการเงินเนาะเป็นผู้คิดไรแม้นให้หักค่าประกันสังคมนี่ออกก่อนเหลือนั้นจึงไปสำหรับอากรเงินเดือนให้แก่รัฐบาลเนาะอันนั้นแม้นบ่เรื่องของภาคหัวหน่วยธุรกิจและภาคสมัครใจก็คือแม้นสมทบอยู่9ส่วนห้อยหรือว่า 9% อันนี้มันสมทบเองเนาะโดยที่บ่มีการสมทบช่วยจากภาคส่วนใดเนื่องจากว่าเป็นผู้อาชีพอิสระนะหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปเนาะบ่ได้มีสังกัดเนาะเป็นนายตัวเองเป็นลูกน้องตัวเองที่เฮามักได้ยินนะก็คือมันจะต้องได้สมทบเองเลยมัน9ส่วนห้อย 9%อิงตามค่าเงินขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเนาะซึ่งณปัจจุบันยังอิงใส่ตัว9ส่วนห้อยของ1ล้าน 600,000 กีบก็หมายความว่าอิงตามค่าเงินขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเนาะตกอยู่ปัจจุบันก็แม่นสำหรับภาคสมัครใจแม่น 144,000 กีบต่อเดือนจะเป็นสัญญา2ปีเนาะแต่ละเดือนละแม่น 144,000 กีบต่อเดือนหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนปีหนึ่งการล้านกลัวนะแต่ว่าสัญญาจะเป็น2ปีการสำหรับก็แม่นสามารถสำหรับเป็นเดือนได้สำหรับเป็น3เดือน6เดือนปีหนึ่งหรือว่าสัญญา2ปีได้เนาะครบ2ปีให้มาต่อสัญญาเท่านึงเนาะก็สะสมไปครบ15ปีอายุครบเกษียณก็สามารถห้องของเงินบำนาญจากระบบประกันสังคมได้เช่นเดียวกันคือกับพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจเนาะเงื่อนไขก็คือแม่นบ่ต่างกันเนาะสามารถได้รับบำนาญเช่นเดียวกัน
ซึ่งผู้ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมภายใต้กฎหมายฉบับเลขที่54ก็แน่นอนก็จะมีการคุ้มครองสำหรับภาครัฐก็จะคุ้มครองอยู่8อุดหนุนด้วยกันเนาะจะบ่มีวางงานซึ่งในนั้นก็จะมีการปิ้นผัวสุขภาพมีเงินออกลูกมีเงินป่วยการเนาะถ้าว่ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนมีเงินเสียกำลังแรงงานเสียกำลังงานหรือว่าเงินเสียของค่าเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเนาะจะรวมทั้งหมดแม่น8อุดหนุนมีอุปเทศเวียกงานส่วนภาควิสาหกิจแมนจะรวมมีทั้งหมด9อุดหนุนจะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแมนนะจะมีอุดหนุนวางงานนะซึ่งภาครัฐนี่จะบ่มีอุดหนุนวางงานเนาะและภาคสมัครใจจะมีเพียงแต่7อุดหนุนบ่มีวางงานกับอุปเทศในหน้าที่นะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระเนาะบ่มีสังกัดก็เลยบ่มีอุปเทศในหน้าที่แต่คันว่าครบ3เดือนก็แม่นอุปเทศนี่มันคุ้มครองหมดอุปเทศในหน้าที่นี่มันสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่มีโอกาสจะตั้งเนาะนับแต่1เดือนขึ้นไปนะมีการคุ้มครองอุปเทศในหน้าที่แต่สำหรับอุปเทศอื่นก็เส้นเดียวกันก็ต้องเป็น3เดือนนะแล้วก็ภาคสมัครใจนี่ก็คันว่าครบ3เดือนแล้วก็แม่นอุปเทศก็ถือว่าคุ้มครองหมดเนาะจะเป็นนะการเกิดอุบัติเหตุย้อนประกอบอาชีพสิบไปไฮนาหัวสวนนะเกิดนะอุบัติเหตุนะไม่ทับนะหรือว่าใส่เครื่องจักรอุปกรณ์นะไถนาเนาะเกิดผิดพลาดหรือว่าอุปกรณ์อันอื่นๆนะไฟฟ้าอะไรต่างๆเกิดอุบัติเหตุอันนี้มันคันว่าครบ3เดือนก็แม่นสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้หมดเนาะสำหรับผู้ประกันตนภาคสมัครใจเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นข้อมูลให้กับประธานได้รับฟังมื้อนี้ก็เป็นความรู้ล้วนๆเกี่ยวข้องกับอันน่ะความเป็นมาของเวียกงานประกันสังคมอยู่ในลาวเนาะหรือว่าท่านใดที่ว่าสนใจอยากไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมพวกเขาก็ได้มีการกำหนดอยู่ในเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะเข้าไป www.lsso.gov.la หลังจากนั้นเข้าไปหน้าทำอิดแล้วก็เข้าไปหัวข้อว่าเกี่ยวกับอปส.กดเข้าไปท่านจะเห็นประวัติความเป็นมาที่เพิ่นได้ระบุใส่นะเป็นข้อมูลละเอียดให้ท่านได้ไปศึกษาเนาะหรือว่าบรรดาน้องๆ นักเรียนนักศึกษาไอ้เอื้อยเนาะที่ว่ามีความสนใจต้องการข้อมูลดังกล่าวบางท่านก็อยากเอาไปเขียนบทเนาะบทจบสั้นต้องมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับเวียกงานประกันสังคมท่านก็สามารถเข้าไปเอาอยู่ในเว็บไซต์ได้หรือเข้ามาพบพันเอาข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเฮ็ดใบเสนอในนามโรงเรียนมายืนทางเอิ้นว่าเสนอผ่านหัวหน้าองค์การประกันสังคมแห่งชาติเนาะก็จะเป็นข้อมูลให้กับบรรดาท่านได้ประกอบอยู่ในบรรดาเอกสารเวลาที่ท่านเขียนบทจบสั้นอย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันก็เบิ่งเวลาเหลือบ่หลายก็ขอขอบใจมีละกันที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการประกันสังคมพบกับรายการของพวกเฮาได้ใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับลามีละกันไปก่อนสบายดี Bye.

0: หลายการเพื่อสาวกสิกร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักเพลงทุกท่านมาพบกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดมาพบเพื่อนมิตรรายการรายการนี้ฮั่นสาวกสิกรพวกเฮาลายบานลายเคสแขวงก็แม่นเก็บเกี่ยวเมียนมัดเข้านาดอกก็มีแล้วเนาะสำหรับบางเคสบางบอนที่เพิ่นปักดำแต่หัวปีบางเคสบางบอนที่ปักดำซากันยังอยู่ในระยะปรบัดหักซาอยู่เขากำลังแตกหวงก็ให้มันเลาะเรียบบึงตามทงไห้ทงหนาหัวส่วนนั่นแหละเพื่อว่าบอนใดที่ว่ามีน้ำแห้งแล้งอันนี้ว่าก็ต้องได้มีการกะเกียมนะเอาน้ำเข้าและอาจจะมีศัตรูพืชมาทำลายพลปุกของสาวเกษตรกรพวกเขาต้องได้มันรอเรียบเบิงเดเฮ็ดได้ให้ผลผลิตที่พวกเขาทุ่มเทเหงื่อแห้งได้ถึงหอนลงไปนั้นให้ได้หับมักผลกลับมาที่ดีได้หลายเลือกกินเลือกใส่แล้วพวกเขาคายเป็นสินค้าเพื่อสร้างไหลหับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้นั่นแหละและไปเคียงคู่เนาะกับการผลิตของสาวเกษตรกรพวกเขาผู้ที่มีอาชีพคู่ดาเมนไกลเข้ามาแล้วสำหรับวันคู่แห่งศาสตร์วันที่7เดือนตุลาก่อนจะมีวันนี้ได้หั่นกับผ่านระยะเวลาในการสร้างผลงานนะสำหรับครูอาจารย์พวกเขานั่นแหละเพื่อเห็นอะไรให้ลูกหลานพวกเขานั้นได้มีความรู้ความสามารถครูอาจารย์กระเปียบเมือนแม่พิมพ์ของศาสตร์นั่นแหละที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลานพวกเขาได้มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองก็คือพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละทุกๆอาชีพล้วนแล้วแต่มาจากการถ่ายทอดความรู้ของครูบาอาจารย์ทั้งนั้นดังนั้นพวกเราต้องได้มีการจารึกคุณงามความดีของครูอาจารย์ทุกท่านนะที่เหตุให้เรามีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในปัจจุบันนี้เพิ่นจึงได้มีการจัดให้มีวันคู่แห่งศาสตร์เกิดขึ้นคือวันที่7เดือนตุลาของทุกๆปีจะได้มีการเสริมสลองเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของครูอาจารย์พวกเขานี่แหละนะดังนั้นพวกเขาที่มีครูบาอาจารย์มีผู้สิทธิ์ซ้อนมีผู้ถ่ายทอดความรู้ให้อันนี้พวกเขาก็ต้องบ่ลืมบุญลืมคุณเพิ่นนั่นแหละนะท่านผู้ฟังเนื้อในรายการมื้อนี้ท่านก็ได้นำเอาเรื่องของการผลิตกสิกรรมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังโดยเฉพาะการเป็นการผลิตทางด้านการปลูกผักและก็มาเลี้ยงสัตว์ซื้อค่ายงัวเฮ็ดให้มีรายรับดีขึ้นได้เนาะถ้าเฮ็ดแท้ทำจริงเฮ็ดโดยความหักหมักดังครอบครัวของท่านนางเค้กอยู่บ้านโพนสว่างเมืองปากอูแขวงล่วงพะบางเพื่อเริ่มต้นจากจุดใดจึงได้รับผลสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยการผลิตกสิกรรมนี้อย่าลืมติดตามมาฟังแจ้งทางรายการพบพ้อกันตอนนี้ท่านฟังเพลงก่อน
2: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นหากทานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: จ้าว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: ได้เบิกบานมนต์สืนกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังเนาะสำหรับเรื่องของการผลิตกสิกรรมนี่แหละถ้าทานมีความมักหักเฮ็ดเททำจริงเฮ็ดด้วยความดุมันพยันเพียรก็เฮ็ดให้ครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากได้คือครอบครัวของทานหนังเค้กอยู่บ้านพลสว่างเมืองปักอูแขวงหลวงพะบางนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าตลอดระยะที่ผ่านมาหั้นพรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้มีแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อสุขยูประชาชนให้หันมาเฮ็ดอาชีพคงที่เพื่อสร้างรายรับเข้าครอบครัวให้หลายขึ้นโดยการนำไส้ทาแห่งที่มีของท้องถิ่นและการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อเฮ็ดให้การดำเนินธุรกิจนั้นได้รับผลดีท่านนางเค้กอยู่บ้านพลสว่างเมืองปักอูแขวงหลวงพะบางก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ว่าหันจากการค้าขายพืชผักมาซุ่มใส่การเลี้ยงและซื้อค่ายสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะก็แม่นงัวเป็นต้นต่อเนาะเฮ็ดให้มีรายรับบ่ต่ำกว่า300ล้านกีบต่อปีท่านนางแขกนี้เพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าการดำรงชีวิตอยู่ในเมื่อก่อนของครอบครัวเพิ่นก็แม่นพบความยุ่งยากหลายเบื้องต้นท่านภายหลังที่มาสร้างครอบครัวก็ได้เป็นพนักงานอยู่โรงแรมจากนั้นก็ได้หันมาปลูกและก็ซื้อค่ายพืชผักเห็นว่ายังบ่ทันกุ้มกินจึงหั่นมาเลี้ยงและก็ซื้อค่ายงัวเป็นต้นต่อโดยมุ่นใส่ทายแห่งที่มีของครอบครัวเป็นต้นกระแมนการนำใส่เนื้อที่ดินของตนเองนั่นแหละเนาะที่ว่าพ่อเมย์เพิ่นได้ปลูกต้นไม้ให้มากและก็เลี้ยงสัตว์ใหญ่ติดพันกับการปลูกหญ้าอาหารสัตว์โดยนำใส่เทคนิควิชาการที่เป็นประสบการณ์ของตนเองนั่นแหละเข้าซวยจากนั้นหั่นเพิ่นจึงได้ขอยืมเงินนำธนาคารนโยบายจำนวน250ล้านกีบเพื่อมาซื้อสัตว์ประเภทงัวข่อยเข้าเลี้ยงอยู่ส่วนบ้านโพนสว่างและบ้านเขียรวงเมืองปักอูในปัจจุบันนี้แหละนะเพิ่นก็ถือว่าได้ดำเนินการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ซึ่งสัตว์ใหญ่หั้นมีสัตว์ประเภทใดๆมีลายปานใดเพิ่นเลี้ยงแบบใดนะจึงมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีการเจริญเติบโตได้ดีเนาะสำหรับสัตว์เลี้ยงของเพิ่นอันนี้เอาไว้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงฟังนำกันตื่ม
3: เอาแก้วเม็นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแค่ฮนา
4: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
3: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
4: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
3: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
4: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ได้พดโม้งจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินกี่คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมคืนฮอนในอนาคต
2: คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกๆทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายทานท่านก็เป็นกำลังเฮ็ดเวียกงานการศาลบางทานกำลังขับขี่รถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็คอยไปคอยมานำกันนั่นแหละเนาะเพื่อหลีกจากการเกิดอุบัติเหตุถ้าหากว่าพวกเราประมาทเกิดขึ้นมาได้แน่นอนท่านผู้ฟังสำหรับอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วก็แม่นความยุ่งยากนี่แหละตามมาเพราะว่าจะมีเจ็บเป็นกับนโยบายเพื่อมุ่งใส่เข้าในการดำเนินธุรกิจและสิ่งสำคัญก็แม่นทุกคนในครอบครัวมีความสามัคคีมีความดุหมั่นขยันเพียรในการปลูกการเลี้ยงสัตว์และสำหรับแผนการในตอนหน้าเพิ่นท่านจะซืบต่ออยู่ในการบริบัติส่วนหญ้าและก็ต้นไม้ให้มากเพื่อว่าให้มีหญ้าให้สัตว์เลี้ยงกินตลอดปีและก็ให้ผลผลิตที่สูงสามารถสร้างรายรับให้ครอบครัวทางปฏิบัติพันธะต่อธนาคารนโยบายตามระเบียบการเนาะที่เพิ่นได้ไปกู้ยืมถึนมาใส่การผลิตทางด้านกสิกรรมเพราะว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์นี่แหละนี่คือเป็นข้อกว่าหนึ่งที่พ้นจากความทุกข์ยากใดโดยการดุมันขยันเพียรและก็เอาใจใส่นะในการผลิตของตนเองเฮ็ดโดยความหักหมักทางด้านกสิกรรมแท้ๆผ่าให้ครอบครัวมีรายรับหลายหอยล้านกีบต่อปีอันนี้ท้าทานคิดว่าอยากสร้างเศรษฐกิจครอบครัวบ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดหยังดีกะลองเบิ่งเงื่อนไขตัวจริงของครอบครัวน่ะนั่นก็คือแรงงานและมีหน้าที่การผลิตหลายซ้ำใดและความรู้ในด้านเทคนิควิชาการดีน่ะเบิ่งตลาดอีกพอเฮาสามารถลงมือเฮ็ดได้ตั้งแต่วันนี้จะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวด้วยการผลิตกสิกรรมเหมือนดังทานหนังเค้กนี่แหละนะท่านผู้ฟังเอาละสำหรับการเสนอในรายการมื้อนี้ท่านได้หมดแล้วเวลาในรายการก็ยังบ่ลายเจ้ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
3: อ้าวป้ามีจะมาได้ใส่น่ะคือว่าถือเครื่องมาหลายแท้
4: ไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
3: แต่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่น่ะ
4: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ได้ราคาก็ถูกอีกและมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติอีกแล้ว
5: สมใส่ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่ฮั่วไหลร่วมใจช่วยชาติพัฒนา

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศล
2: รายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ตาเจี๋ยห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบคลื่นกลางระบบ AM 567 GHz ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 ท่านยังสามารถฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขาให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้ามีหลายช่องทางที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายการที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศเนาะและก็นอกจากนั้นท่านผู้ฟังรายการห้องเฮียนคงจื้อวสล.ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสให้กับทุกคนได้เฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใช้เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันได้ซึ่งรายการจะนำเสนอหรือว่าใช้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปน้ำกันนี่มีทั้งหมดอยู่6หัวก็คือเริ่มต้นแต่HSK1 จนฮอด HSK6
0: แม่นแล้วเนาะเคียงคู่กับการเรียนภาษาจีนแล้วพวกเขายังจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมฮิตของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานได้ฟังเคียงคู่กันไป
1: เจ้าแม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นรายการท่านผู้ฟังใจทุกท่านได้ผ่อนคลายมวลซืนฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

สีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกันในมื้อนี้วันอาทิตย์ 16:30-17:30 ที่สายฝนเป็นผู้ดำเนินรายการที่จะนำพาทานเข้าสู่ความสุขความเบิกบานสีสันเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการบ่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารดีๆที่นำมาฝากต้นมิตรรายการในมื้อนี้หลายผู้หลายคนในตอนแรงแบบนี้อาจจะลงตลาดตะลี่กันอยู่เพื่อเก็บเห็ดกินข้าวแรงบางคนก็อาจจะอยู่ไฮอยู่นาอยู่ห้วยอยู่สวนกำลังเก็บกลับบ้านก็อาบน้ำอาบน้ำให้สะอาดพร้อมกับมาฟังรายการวิทยุจากทางรายการสีสันเสียงเพลงที่จะนำพาทานบรรเลงเพลงม่วนๆเป็นกำลังจิตกำลังใจให้มีรายการทุกคนพร้อมกันนั้นผู้ที่ว่าขับรถโดยสารอยู่ที่จะนำพาผู้โดยสารไปฮอดจุดหมายปลายทางก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและสวัสดิภาพก็แล้วกันส่วนผู้บางคนนี่กำลังค้าขายกันอยู่ฟังวิทยุไปน้ำก็ขอเป็นกำลังใจให้ซื้อไร้ขายหมานมีแต่โชคลาภหังมีก็แล้วกันทุกอาชีพทุกหน้าที่หากว่าเอ่ยบ่ทั่วบ่ถึงทางรายการเองก็ขอเป็นกำลังใจให้เมื่อสุภูสุคนที่กำลังหาฟังรายการเป็นมิตรรายการที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแบบนี้หาฟังสายฝนต้นน้ำที่ดำเนินรายการซูมิตรายการฟังเป็นประจำวันจันทร์หาวันศุกร์ออกอากาศสดนั่นเองเวลา 9:00-10:00 ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์แม้จะเป็นรายการอาร์ตก็คือวันเสาร์นี่เวลา 9:00-10:00 คือเก่าส่วนวันอาทิตย์นี่จะเปลี่ยนตอนแรงมา 16:30-17:30 ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคือเก่าที่ทานจะได้หาฟังรายการนี้จากพวกเขาทั้งสองคนมาสลับซับเปลี่ยนดำเนินรายการให้มิตรรายการนั้นฟังเอาเป็นว่าต้นสมองแบบนี้จะนำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนต่อไปจึงคอยกลับมาโอ้ลมกันอีกกับสายฝนเส้นเก่าเส้นเคย

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ขณะนี้ท่านกำลังหาฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และเว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองและอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถหาฟังได้ในมือถือของท่านเพียงกระทานเข้าไปโหลดเรดิโอการ์เด้นแล้วหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์สามารถหาฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณมื้อนี้สายฝนจะนําเสนอสาระหน้าฮู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายนั่นเองท่านผู้ฟังการออกกําลังกายอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอเป็นหัวใจสําคัญของการมีสุขภาพที่ดีนี่แม่นสาระหน้าฮู้เทคนิคและข้อควรฮู้ที่ท่านสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้1ประโยชน์ที่หลายกว่าการลดน้ําหนักนั่นก็คือการออกกำลังกายนี้เป็นการบำรุงสมองช่วยให้เลือดไหลเวียนไปรอเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นเพื่อความจืดจำและลดความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์นั่นเองลดความเครียดห่างไกลจรังสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขช่วยให้อารมณ์ดีนอนหลับสบายขึ้นนอกจากนั้นก็เพิ่มความหนาแน่นของกระดูกการเล่นหรือว่าช่วยกระตุ้นให้กระดูกนั้นแข็งแรงลดความเสี่ยงจากพยาธิกระดูกพรุนเมื่อเฒ่าแก่มา2ประเภทในการออกกำลังกายที่มีความเหมาะสมและสมดุลต่อร่างกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงครบทุกด้านบ่ว่าจะเป็นการเล่นขี่รถถีบลอยน้ำเต้นยกก็จะเอิ้นว่ายกดัมเบลก็คือแบบว่ายกกล้ามเนาะออกกำลังกายที่แบบเป็นฟิตเนสนั่นเองท่านผู้ฟังโยคะการยืดกล้ามเนื้อ3ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามการวอร์มร่างกายทุกครั้งก่อนจะออกกำลังกายว่าประมาณนี้ก็คือ5-10 นาทีเพื่อให้ร่างกายและกล้ามเนื้อมีการพร้อมก่อนออกกำลังกายนั่นเองท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นก็ออกกำลังกายแล้วควรที่ว่าจะพักผ่อนเนาะก็ต้องหยุดออกกำลังกายอย่างซ่าๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเฮาหั่นนะลดอัตราการเต้นหัวใจก่อนลดความเมื่อยล้านั้นก่อนเพราะว่าก่อนจะเซาออกกำลังกายก็ให้กระอ่างกายของเฮาหั่นมีการได้ผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายมีการย่างซ่าๆเพื่อว่าให้ห่างกายของเฮานั้นลดความเมื่อยลงมานอกจากนั้นแล้วก็มีการดื่มน้ำให้เพียงพอดื่มน้ำก่อนระวังที่ว่าจะออกกำลังกายหั่นและกันหลังการออกกำลังกายเพื่อว่าสดเสยเหงื่อที่เสียไปนอกจากนั้นแล้วการบึ้งข้ามการ

พรนั่นกับบอดีได้ทันผู้ฟังเนาะฉะนั้นแล้วเมื่อออกกำลังกายอย่างเต็มที่แล้วกล้ามเนื้อจะเติบโตดีแล้วฟื้นฟูก็คือมีการพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองการออกกำลังกายนักเกินไปโดยบ่พักผ่อนนี่ก็เฮ็ดให้ร่างกายรู้สึกว่าทรุดโทรมได้เนาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ว่าออกกำลังกายใหม่อย่างหน่อยก็ขอให้ออกกำลังกายเพียงแต่ปานกลางประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์เด้อฉะนั้นแล้ววัสเลียต่อมือประมาณ30นาที5มื้อต่ออาทิตย์ก็เป็นการดีหรือว่าเป็น3มื้อต่ออาทิตย์แล้วแต่เฮาสะดวก4มื้อต่ออาทิตย์ก็ได้ลิ้นเท่าละน้อยเท่าละ10นาที20นาทีก็แล้วแต่ว่าการออกกำลังกายนี่แป๊บเดียวนึงก็ถือว่าหมดเวลาแล้วได้เนาะฉะนั้นแล้วก็ถ้าว่าหากทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพตัวเองการเจ็บป่วยก็บ่เข้าสุขภาพได้ง่ายฉะนั้นแล้วก็ขอให้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอพร้อมนั้นกับการกินดื่มนั่นแหละการกินให้มีประโยชน์การดื่มน้ำให้เพียงพอควบคู่ไปน้ำการออกกำลังกายที่ดีอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่ทางรายการสายฝนมาบอกเคล็ดลับแบบนี้ให้มิตรรายการได้รับฟังกันเอาเป็นว่าระยะที่2แบบนี้แล้วก็วันทิตย์เนี่ยจะนำพาทานผู้ฟังนี่ไปฟังเพลงจากทางรายการม้วนๆเพื่อเป็นสีสันอันนึงที่ให้มิตรรายการได้รับฟังกันก็แล้วกัน

ได้พดม้งจำเดงเลียนหางเงินไส้กินลายคืนเงินเล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขี่คือโตละเมอจำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว

ยินดีนำพระทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และเสียงเพลงเมื่อกี้ผ่านไปทั้งสองเสียงเพลงก็หวังว่าจะเป็นความสุขความเบิกบานให้มิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการในมื้อพักผ่อนแบบนี้อยู่เป็นวันอาทิตย์เนาะหลายผู้หลายคนก็อาจจะเกียมเครื่องเกียมของกินข้าวแต่หัวเว้นเพราะว่าเมื่ออื่นตื่นเช้ามาก็ได้เริ่มต้นเฮ็ดเวียกเป็นมือใหม่แล้วน้องๆ นักเรียนลูกๆหลานๆก็อาจจะไปห้องห้ามห้องเรียนตื่นเช้ากันแน่ไปส่งลูกหลานแต่ละคนเข้าห้องห้ามห้องเรียนขอเป็นกำลังใจให้ในการรับฟังในการสีสันเสียงเพลงแบบนี้ม่วนๆนำการกับ1สมมงเต็มๆแบบนี้ระยะที่2ที่ใส่ฝนกับว่าไปแล้วออกกำลังกายแล้วท่านผู้ฟังกลับมาสู่ระยะที่3ใส่ฝนก็จะขอมาว่าเรื่องการกินเนี่ยจักหน่อยเนาะเพิ่นว่าการกินข้าวเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดมื้อหนึ่งของมื้อเพราะว่าเป็นการเติมพลังให้ร่างกายและสมองหลังจากที่เฮาอดอาหารมาตลอดคืนนี่แม่นสาระหน้าฮู้ประโยชน์และเทคนิคการกินข้าวเช้าให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่าน้องๆ นักเรียนผู้บางคนนี่น่ะใส่ฝนกับเสื้อว่ารวมไปถึงมิตรการหรือว่าผู้ใหญ่หลายคนนั่นแหละเนาะที่ว่าวัยกำลังเฮ็ดเวียกอยู่ก็อาจจะบ่พากันกินข้าวเช้าเนื่องจากว่ามีความเฝ้าแน่เฝ้าไปโรงเรียนเฝ้าไปเฮ็ดเวียกฉะนั้นแล้วผลประโยชน์หลักของการกินข้าวเช้านี่ท่านผู้ฟังฟังเอาไว้เด้อก็เป็นการกระตุ้นระบบเผาผลาญเพราะว่าการกินข้าวเช้านี่จะช่วยให้ระบบเมตาบอลิซึมนี่นะเริ่มเฮ็ดเวียกเฮ็ดให้ร่างกายมีการเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีตลอดมื้อเพิ่มประสิทธิภาพสมองเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดที่จำเป็นต่อสมองช่วยให้มีสมาธิความจืดจำดีและความคิดสร้างสรรค์ในการเฮ็ดเวียกหรือการเรียนรู้ควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นผู้ที่กินข้าวเช้าที่มีคุณภาพมีแนวโน้มที่จะบ่หิวโหยในมื้อเที่ยงและหรือว่ามื้อดึกลดการกินจุกจิกหรือว่าส่วนหลายผู้หญิงเฮาเนาะมากินจุกจิกกินขนมหวานกินอันนั้นอันนี้ไปแล้วก็ลดความพยัญลดอ้วนเพิ่นพาฉะนั้นแล้วนี่ก็พยายามกินข้าวเช้าเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าข้าวเช้านี่มีประโยชน์หลายเด้เพราะว่าบางคนนี่กินข้าวเช้าว่าย่านตุ้ยแต่ว่าระยะของการกินข้าวเช้านี่6หา8โมงนี่จะเป็นการดีที่สุดท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะนี้ความต้องการอาหารที่ดีและก็เป็นการที่ว่าเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายเฮ็ดให้สมองนี่นะมีการปลอดโปร่งเฮากินบำรุงอาหารไปแล้วนะเฮาก็ต้องเลือกกินอาหารที่ดีๆในตอนเช้าเนาะถ้าว่ากินบำรุงไปแล้วจะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาฟื้นฟูได้ดีขึ้นลดจากการเสี่ยงพยาธิเรื้อรังอีกบ่ว่าจะเป็นการกินข้าวเช้าประจำนี่นะจะเฮ็ดให้ความเสี่ยงต่อพยาธิโรคเบาหวานนี่นะประเภทต่างๆบ่ว่าจะเป็นพยาธิหัวใจพยาธิความดันเลือดสูงระบบสมองของเฮาน่ะถ้าว่าเฮากินข้าวเช้าที่มีประโยชน์ควบคุมได้ดีแล้วจะเฮ็ดให้พยาธิพวกนี้นะบ่เกิดมีแก่เฮาก็ได้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นประโยชน์ดีๆที่นำมาสื่อสารกันไว้การกินข้าวเช้านี่มวลอาหารมีก็คือไข่นมถั่วโยเกิร์ตข้าวกล่องข้าวโอ้ถ้าว่าย่านตุ้ยประเภทนี้นี่ดีแน่นอนใส่ฝนกับเสื้อว่าประเภทนี้นี่จะเป็นการบำรุงให้สมองดีบ่พอเป็นการบำรุงให้ร่างกายเฮาได้รับผลประโยชน์หรือว่าได้รับประโยชน์ต่อร่างกายที่ดีที่สุดผักหมักไม้ก็คือหมักกล้วยหมักแอปเปิ้ลหมักเบอร์รี่หมักเซอร์รี่แล้วก็หมากประเภทหมากซิดานี่ก็เป็นการดีท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆในการกินข้าวเช้ามาเว้าสุมิตรและการฟังฉะนั้นแล้วการกินข้าวเช้านี่เวลาที่เหมาะสมนี่ก็ถือว่าใส่ฝนได้เว้าให้ฟังแล้วเนาะเพื่อแปลว่าได้รับประสิทธิภาพที่ดีกันในช่วงประมาณ6หา8โมงหรือว่า8โมงครึ่งถ้าว่าเกินมุงนั่งไปแล้วก็บ่เป็นข้าวเช้าแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะการกินข้าวเช้านี่บ่ควรที่จะกินฟ้าวเกินไปพยายามจะคอยย้ำคอยกินไปไข่ต้มบ่ขนมปังโฮวิทที่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เฮ็ดเป็นขนมปังที่ว่าอ่านเป็นโฮมเมดเพื่อสุขภาพแล้วบ่ว่าจะเป็นขนมปังหมากไม้ขนมปังทั่วก็มีเนาะข้าวโอ๊ตที่ว่าใส่นมบ่หรือว่าเป็นอย่างแครกเกอร์ที่ว่าเป็นอาหารตอนเช้านะก็กินดีได้ท่านผู้ฟังนมถั่วเหลืองอุ่นๆหรือว่าจะเป็นนมที่ให้ผลประโยชน์ต่อร่างกายของเฮาอันนี้ก็กินได้มื้อละจอกก็เป็นการดีน้ำบักเกี้ยงแน่เนาะท่านผู้ฟังเนาะจะช่วยไปกระตุ้นอวัยวะภายในร่างกายของเฮาพร้อมด้วยระบบขับถ่ายให้มีความเข้มพร้อม
ในตอนเช้านั่นเองอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่ทางสายฝนนำมาฝากมาต้อนการเอาเป็นว่าระยะนี้จะพักพาทานผู้ฟังไปฟังเพลงจากทางรายการกันเติม

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม้แต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความดุมันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้าดุมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆบัดใดบัดหนึ่งแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกระลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหนึ่งแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ยินดีนำพาทางเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสานลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.ort.la ก็หวังว่าเสียงเพลงที่ทางรายการมอบให้จะเป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนให้แก่มิตรรายการเป็นกำลังใจที่ดีที่เคียงคู่รายการของพวกเขาเสมอมาสายฝนเองก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการพอใบเมไอเอโนหมู่ครูที่เป็นกำลังจิตกำลังใจให้กับรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขาโดยดีตลอดมาบ่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ในออก Facebook ลาวเนชั่นแนลเรดิโอหรือว่าจะผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อพักผ่อนแบบนี้วันเสาร์วันอาทิตย์พร้อมโดยออกอากาศสดเป็นประจำวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ส่วนวันเสาร์ก็ 9:00 น. ถึง 10:00 น.แต่เป็นรายการอาร์ตและวันอาทิตย์เวลา 16:30 น. ถึง 17:30 น.แบบนี้ตอนพาเข้าแรงแบบนี้หรือว่าเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนกันอยู่แกมกินข้าวกินน้ำกินน้ำหับฟังรายการวิทยุของพวกเฮาไปน้ำที่จะนำความสุขความเบิกบานมวลซืนมาให้มิตรรายการทุกอาชีพทุกเวียกงานของทานที่กำลังหับฟังอยู่ทางรายการขอเป็นกำลังใจให้จงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานที่ทานกำลังปฏิบัติอยู่ในทุกหน้าที่เวียกงานก็แล้วกันรายการของพวกเฮาก็จะนำเอาสาระนาหู้ขอบมูลข่าวสารดีๆที่นำมาฝากต้นมิตรรายการนั้นเป็นประจำเป็นประจำพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการที่นำมามอบให้มิตรรายการได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปนำเพื่อเป็นความสุขเบิกบานใจเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากเวียกงานมาแล้วจากความเคร่งเครียดมาแล้วมาหาฟังรายการวิทยุไปนำกันในรายการสีสันเสียงเพลงแบบนี้พวกเขาก็ดีใจที่มีมิตรรายการเปิดวิทยุมาฟังเป็นกำลังใจเคียงคู่กันถ้าหากว่าบ่มีมิตรและการก็จะบ่มีพวกเราในมื้อนี้ที่จะมาเว้าว่านำสาระหนาหู้นำข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากต้อนให้กับมิตรและการแบบนี้ท่านผู้ฟังสายฝนเองก็ต้องขอขอบใจที่ทุกคนได้อยู่เคียงคู่กันมาตั้งแต่ต้นจนจบรายการแบบนี้ที่นำพาเสียงเพลงมวลๆสาระหนาหู้มาให้มิตรและการได้ฟังเอาเป็นว่าก่อนจะจากลากันไปขออวยพรไซให้ทุกทานจงมีความสุขกายสบายใจมีความสุขกายสบายดีพร้อมกันนั้นนอนรับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นมาขอให้ได้เงินแสนแบมือมาขอให้ได้เงินล้านสำหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
2: อรายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ตาเจี้ยห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนของจื้อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 17:30 ถึง 18:00 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบขึ้นกลางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 ท่านยังสามารถฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขาให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้ามีหลายช่องทางที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายการที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศเนาะและการนอกจากนั้นท่านผู้ฟังรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล.ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสให้กับทุกคนได้เฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใส่เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันได้ซึ่งรายการจะนำเสนอหรือว่าใช้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปน้ำกันนี่มีทั้งหมดอยู่6หัวก็คือเริ่มต้นแต่HSK1 จนฮอด HSK6
0: แม่นแล้วเนาะเคียงคู่กับการเฮียนภาษาจีนแล้วพวกเขายังจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมฮิตของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ท่านได้ฟังเคียงคู่กันไป
1: เจ้าแม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นรายการท่านผู้ฟังจะให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายมวลซืนฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าสโล
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติติดตามหับฟังรายการห้องเฮียนของจื้อวสลอที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการสลับซับเปลี่ยนมอบเสียงเพลงมวลๆให้ทานได้หับฟังและกลับเข้ามาในรายการระยะนี้จะให้ทุกทานได้เฮียนฮู้หับฟังซับภาษาจีนในมื้อนี้พวกเขาจะเฮียนเกี่ยวกับอย่างกระต่าย
1: เจ้าโนรีในมื้อนี้พวกเขายังสืบต่ออยู่ในบทที่2แต่ว่าจะเฮียนฮู้เกี่ยวกับพยัญชนะต้นและสระ
0: เจ้าพยัญชนะต้นเอาพยัญชนะต้นก่อนซะมื้อนี้เฮามีตัวอย่างบ่ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ได้เฮียนน้ํากันนี่
1: เจ้าแน่นอนมีตัวอย่างมาให้ทานได้รับฟังน้ํากันเนาะประกอบมีพยัญชนะต้นที่ใช้เคลื่อนว่าการออกเสียงที่แตกต่างกันเนาะยกตัวอย่างคือว่าจื้อซื้อซื้อรือจื้อซื้อซื้อบ่แม่นจื้อซื่อๆได้โนนี่เน
0: า
1: ะ
0: จื้อซื่อๆเจ้าแต่ว่าคือกระต่ายออกเสียงมาเมื่อกี้นี่เนาะคำศัพท์ทำอิดนี่มันจะมีตัว Z กับตัว H แม่นบอกกระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้า
0: เจ้า
1: ในกลุ่มประเภทนี้เพิ่นเอิ้นว่ากลุ่มเสียงที่ใส่ปลายลิ้นม้วนเข้ามาอยู่ถึงเพดานเวลาเฮาเว้าน่ะเนาะท่านผู้ฟังลองจินตนาการและเอาลิ้นตัวเองนี
0: ่พันขึ้นถึง
1: เอาไปพันขึ้นถึงเอาลิ้นเกี้ยวๆเน
0: า
1: ะจะออกเสียงว่าจื้อก
0: ็
1: คือตัว Z กับตัว H
0: บัดนี้อีกเสียงนึงที่กระต่ายออกเมื่อกี้แม่นตัว C กับตัว H เนาะ
1: เจ้าแม่นชื่อเจ้ายกตัวอย่างคือชื่อฟานสินะเจ
0: ้
1: าแม่นใส่ตัวนี้เน
0: า
1: ะ C H และต
0: ัวมันใกล้เคียงกันเนาะคือ
1: ว่าใกล้ๆใกล้ๆกันเจ้าแต่ว่าต้องเอาลิ้นเนาะม้วนขึ้นไปถึงเพดานเลขตัวนึงแม่นตัว S กับตัว H หรือแม่นซื่อ
0: ชื่อ
1: ชื่อเจ้าฉะนั้นก็เลยเป็นชื่อชื่อซื้อ
0: เจ้ามันก็ต่างกันด้วยนึงค่ะคันคนฮู้ออกเสียงมันบ
1: ่แม่แล้ว
0: แล้วมันนี่เสียงสุดท้ายคือออกตัวเสียคันเป็นพินอินเป็นตัวอ่าหรือสินะออกจ
1: ัง
0: ไหนตัวนี้
1: เจ้าออกเสียงว่ารือเจ้าร
0: ือ
1: แม่แล้วเจ้าออกเสียงว่าตัวลอรือสินะ
0: แ
1: ต่เอาสิ้นเอาลิ้นขึ้นถึง
0: เจ้า
1: ส่วนว่าตัวทั่วไปเนาะตัวที่บ่มีตัว H ทั้งท้ายแค่แม่นจื้อซื้อซื้อ
0: หมายความว่ามีแต่เสียงตัว Z เนาะคันเป็นภาษาพินอินนะแล้วก็มีเสียงตัว C แล้วก็มีเสียงตัว S มันบ
1: ่แม่
0: ตายอ่านเมื่อกี้
1: เจ
0: ้า
1: แน่นอนว่าพวกเขาก็เฮียนฮู้ไปพร้อมกับท่านผู้ฟังพวกเขาก็อาจจะออกเสียงบ่จ๋าแจ้งฉะนั้นเพื่อให้มันถูกต้องพวกเขาจะไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงจากอาจารย์สอนภาษาจีนโดยตรงเลย
0: เจ้าไปรับฟังพร้อมกัน
2: 声母2 zhi qi shi yu zi ci si
0: เอาท่านผู้ฟังที่หักแพงก็ได้สมเทียบกันแล้วระหว่างที่ว่ากระต่ายออกเสียงกับครูภาษาจีนที่ว่าเพิ่นออกเสียงก็แน่นอนว่าพวกเฮาก็เริ่มต้นเฮียนไปน้ํากันก็อาจจะบ่ถูกแต่งั้นเฮาได้ยินเสียงต้นสบับว่าซั่นซ
1: ะ
0: ที่เป็นครูภาษาจีนแท้ๆมาสอนการออกเสียงเฮาก็ลองไปฝึกไปเว้าตามอาจารย์ที่เพิ่นสอนหั่น
1: ถูกต้องเจ้าเพื่อให้มันชัดเจนหรือว่าแน่นอนขึ้นตึมใจท่านผู้ฟังไปฟังอีกเทื่อนึงเน
0: า
1: ะเกี่ยวกับการออกเสียงใน7คําเว้าที่พวกเฮานําเสริมเมื่อกี้นี
2: ้声母2 zhi qi shi yu zi ci si
0: เอาท่านผู้ฟังที่หักแพงก็ย้ำเติมสำหรับ

冤恩阴温晕昂央汪

0: ยุง
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงไผ่แดที่ออกเสียงตามหลังที่อาจารย์ภาษาจีนเพิ่นได้สอนเนาะเสียงทับอิดแมนอูมันบอกกระต่าย
2: เจ้าแม่แล้วเจ้า
1: เจ้าและกะตอนนี้อยากฮู้อีกอยากฟังอีกเทื่อนึงนับตั้งแต่เสียงพยัญชนะเจ็ดตัวที่ว่าเฮาได้ให้ทุกท่านได้ฟังไปแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็มาเสียงสระเนาะตอนนี้จะให้ทุกท่านได้ฟังทั้ง2เสียงเลยกระต่าย
2: เจ้า
1: เจ้า
3: เสียงหมู2
0: จิชิชิยิซึซึซึ
3: 韵母二
0: ，o u an yan wan yuan en yin wen yun ang。央汪

0: ยุง
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านได้ฟังอาจารย์สอนภาษาจีนที่เพิ่นออกเสียงสู่ท่านฟังแล้วเนาะแน่นอนว่าเมื่อเฮาฟังแล้วเฮาร้องออกเสียงตามบางเทื่อก็ยังเป็นการยุ่งยากอยู
2: ่
1: ฉะนั้นพวกเฮาสิอธิบายสู่ท่านฟังเพื่อความเข้าใจและก
2: ็
1: ปฏิบัติตามเนาะว่าตำแหน่งของลิ้นและ การปล่อยลมออกจากปากหรือว่าปล่อยออกนี่นะสำคัญหลายไดโนลี
2: เจ้า
1: ขนาดเนาะคือในสิ่งที่พวกเขานำเสนอเนาะแม่นตัว Z และก็ H C และก็ H S และก็ H และก็ตัว R และก็ตัว Z ซื่อ C ซื่อและก็ตัว S ซื
2: ่อ
1: แต่ละตัวจะออกเสียงต่างกันขนาดเนาะยกตัวอย่างคล้ายๆที่พวกเขาจะนำเสนอคือกลุ่มประเภทลิ้นม้วนเอาลิ้นนี่ม้วนใส่เพดานประกอบไปด้วยชัด H C H S H และก็ตัว R
2: เ
1: นาะ
2: อ
1: ย่าลืมว่านักเฮียนหรือว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ยกปลายลิ้นขึ้นไปถึงเพดานปากและม้วนลิ้นเข้าและออกเสียงขนาดเนาะให้ชื่อไว้เลยว่าคันมีตัวใดผสมตัว H ผสมใส่นะโนลีแมนให้ม้วนลิ้นลด
2: กำลังลองม้วนอยู่ตอนนี้
1: เจ้า
2: ม้วนม้วนตามกระต่ายบอกเลย
1: แมนให้ชื่อลดว่ามีตัว H อยู่ทางท้ายเลยแมนม้วนลิ้นขึ้นถึงเพดานปากเนาะ
2: เจ้า
1: อันนี้เคลื่อนว่าลิ้นม้วนส่วนว่าอีก3ตัว ZC S เลยแมนกลุ่มลิ้นเพียง
2: ธรรมดาว่าธรรมดา
1: ให้เอาไปลิ้นไปแตะไว้อยู่เขียวกกเนาะเขียวทั้งหน่ายนะเอาลิ้นไปแตะอยู่เขียวทั้งหน่ายแล้วออกเสียงไปเลยบ่ต้องม้วน
2: เจ้า
1: เห็นบ่เฮาจะเห็นภาพขึ้นจะแจ้งขึ้นเนาะให้เฮาเวลาเฮาออกเสียงท่านผู้ฟังจะค่อยๆออกเสียงไปตามตัวที่อาจารย์สอนฮะเนาะ
2: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นหลักการเล็กน้อยที่พวกเฮามาเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้หับฟังในบทเรียนมื้อนี้ที่อาจารย์ภาษาจีนเนาะที่อาจารย์คนจีนเพิ่นได้แนะนำแล้วก็ได้พาเฮาออกเสียงไปน้ำกันส่วนว่าในมื้อต่อไปหรือว่าในอาทิตย์ต่อไปพวกเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนใดก็ต้องได้ติดตามหับฟังจากทางรายการของพวกเฮาและตอนนี้ให้ทุกท่านได้พักก่อนท่านผู้ฟังระยะต่อไปพวกเฮาจึงมาหับฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเรื่องวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนเกี่ยวกับประเทศลาวแต่ตอนนี้ไปมวลซืนฟังเพลงกันก่อน
1: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสอลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ้อนรับทานผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวสลซึ่งพวกเขาเมื่อกี้นี้ได้นำเสนอให้ทานรับรู้เกี่ยวกับสระและพยัญชนะเนาะในการออกเสียงบางท่านนี้ออกเสียงยากยกตัวอย่างคือโฆษกของพวกเขาท่านผู้ฟังก็ยังออกเสียงยากคือกันเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: จื้อซื้อซื้อรื้อจื้อซื้อซื้อบางท่านก็ว่าโอ้ยสบายจือซื่อ
1: จือ
0: สิได้แมน
1: กระตายกระซางว่าเนาะ
0: เอาเอามันเสียงคือเดี๋ยวภาษาลาวมันจะโป่งครับแบบซี่แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันน้อยนึง
1: เจ้า
0: เจ้าเมื่อเฮาลมกับคนจีนเพิ่นจะฮู้เลยว่าโอ้ออกเสียงบ่ถูกต้อง
1: เจ้า
0: บ่ต่างหยังกับคนต่างประเทศเว้าภาษาลาวออกเสียงบ่คอดหลายกับประมาณนั้นเนาะฉะนั้นแต่พวกเขานี่ออกเสียงบ่ถูกต้องนะบ่ต้องแปลกใจท่านผู้ฟัง
1: เ
0: ฮาก็เฮียนไปพร้อมกับทานนั่นแหละเฮาสิเก่งไปพร้อมๆกัน
1: คอยฝึกไปน้ำกัน
0: แม่นแม่น
1: เอาหลังจากที่ว่าเคร่งเครียดกับบทเรียนมาแล้วตอนนี้พวกเขามาฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับหอพระแก้วกันแน
0: ่
1: อย่างนี้พวกเขาจะนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ซึ่งหอพระแก้วท่านผู้ฟังตั้งอยู่เขตบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครวิจันทร์นี้กงกันข้ามกับวัดศรีสะเกดและใกล้กับพระราชวังเก่าหรือว่าหอคำในปัจจุบันนี้หลายท่านฮู้หรือบ่ว่าหอคำแม่นพระราชวังเก่าเด้อเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นสำนักงานประธานประเทศ
1: เจ้าและสมัยก่อนนี่นะท่านผู้ฟังหอพระแก้วนี่แม่นตั้งอยู่ภายในวัดเก่าแก่ในเขตพระราชวังเก่าถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชในระยะระหว่างปีค.ศ1565-1779ซึ่งเป็นบ่อนประดิษฐานของพระแก้วมรกตถึงแม้นว่าในปัจจุบันอาจจะบ่มีพระแก้วมรกตแล้วอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาฮั่น
0: เจ้าแน่นอนว่าหอพระแก้วก็ยังคงรักษาเนาะหรือว่าเป็นสิ่งที่สักการะบูชาของชาวลาวย่อมว่าเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณอันสำคัญและล้ำค่าเป็นต้นแมนพระพุทธรูปปางต่างๆที่รอมาจากท้องแดงศิลาลึกและอื่นๆอีกได้เนาะ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและสำหรับภายในสถาปัตยกรรมอันสวยงามแห่งนี้นี่นะท่านยังจะได้ฮู้ซึกหรือว่าได้สัมผัสเกี่ยวกับความสงบห่มเย็นที่แตกต่างจากบนอื่นๆโนริก็มักไปได
0: ้จ้า
1: จ้าก็ตายไปเที่ยวไปชมเพราะว่าเวลาที่ได้เข้าไปหอพระแก้วยังบ่ได้เข้าไปด้านในเห็นนะขนาดอยู่ว่าอ้อมรอบซื
0: ่
1: อๆมันฮู้ซึกว่าเฮ็ดให้เฮานี่สงบเงียบแล้วก็ห่มเย็นนะสถานที่ดังกล่าวนี
0: ่แม่นแล้วเนาะ
1: เจ้าซึ่งว่าหอพระแก้วนี่แม่นเพิ่นเปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกมื้อท่านผู้ฟังเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอด17โมงแลง
0: เจ้าซึ่งกงกันข้ามกับหอพระแก้วท่านผู้ฟังแม่นวัดศรีสะเกดเนาะเราจะนำเสนอสู่ทานฟังต่อตื่มเนาะซึ่งวัดศรีสะเกดนี่เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นวัดเดียวที่รอดพ้นจากการจุดเผาทำลายของศักดินาต่างๆที่เข้ามาหุกหานลาวในระหว่างปีค.ศ. 1807ถึง 1808
1: เจ้าแล้ววัดศรีสะเกดนี่ก็แม่นได้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1818โดยการน้ำพระของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เวียงจันทน์และก็มีความพิเศษที่สุดท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเป็นวัดที่บรรจุห่อไตรปิฎกและกุฏิของเจ้าเพชรราชและอยู่ตามฝาด้านในของสิมก็ยังมีรูปแต้มลวดลายต่างๆที่งดงามน้ำอีก
0: แม่แล้วและในบริเวณวัดนี้มีกมเรียนอ้อมสี่ด้านเลยแต่ละด้านนี้มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่เนาะที่เฮ็ดด้วยดินเผาเนาะและก็ยังมีไม้และฝุ่นของเกสรดอกไม้รวมทั้งหมดนี่ 6,840 องค์ผู้ใดและอยู่ด้านถึงเฮ็ดด้วยพระท้ายเพชรรวมมี120องค์
1: เจ้าเข้าไปแล้วก็แม่นถือว่าสวยสดงดงามแท้ๆ
0: เจ้า
1: ส่วนว่าอยู่ด้านข้างอุโบสถท่านผู้ฟังก็มีพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์และอยู่ข้างก้ำซ้ายและขวาของพระประธานนะก็จะมีพระพุทธรูปท้องหล่อปางห้ามญาติ2องค์ซึ่งว่าเจ้าอนุวงศ์ได้สร้างไว้เท่ากับเหล่าคิงของเพิ่นเอง
0: เจ้านอกจากนั้นอยู่ตามซองฝาในด้านซิมเนาะทางด้านในหั่นก็ยังมีพระพุทธรูปองค์น้อยๆรวมทั้งหมด 2,052 องค์ซึ่งในนั้นเฮ็ดด้วยเงินบุ276องค์เพิ่นก็สามารถเปิดให้ทานเข้าเยี่ยมชมได้ทุกๆมื้อเลยตั้งแต่8โมงหา5โมงแลง
1: เจ้าแม่นแล้วสำหรับหอพระแก้วหรือว่าวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์และก็ทางวัฒนธรรมก็ว่าได้กระต่ายที่ปวงชนลาวทางชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมและก็ศึกษาเรียนรู้นะ
0: ถูกต้องอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวเนาะ คนต่างประเทศนี่เพิ่นไปแวะสมตัวนี้ก่อนเนาะหอพระแก้วพระศรีสะเกดหลังจากนั้นก็ไปต่อที่วัดศรีเมืองหอลักเมืองเพราะว่าเส้นทางสายรองลงไป
1: แม่นมันอยู่ใกล้กัน
0: แม่นแล้วเจ้า
1: ง่ายสะดวกสบายท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นบางตัวอย่างที่พวกเฮาโยกขึ้นมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ฮู้ในรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสลเป็นประจำแบบนี้ก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารอยู่ประเทศลาวแล้วก็อยู่ประเทศจีนสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้ามาฮอดนี่ห้องเฮียนคงชื่อวสลใกล้จะมาลงแล้วเวลาที่เหลือจะฝากเพลงปิดท้ายให้ท่านได้รับฟังมื้อนี้พวกเขาทั้งสองคนมโนรีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อนใจเจียน
1: โชคดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: รายการฮอบฮู้
2: เริ่มต้นปีโดยการพักประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานพักประจำตามเงินไข่ของพวกเขาก็ได้หับคูปองลุ้นหับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้หับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้หับสิทธิพิเศษอย่างล่วงหลายนี่พากันมาพักประจำนำกันหลายๆเด้อ
3: สุขสบายดีท่านผู้ฟัง
4: เจ้าสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับประธานเข้าสู่รายการฮอบฮู้
3: เจ้าพวกเราพบกันเป็นประจำตามเวลาที่พวกเรานัดหมายกันไว้18โมงหา19โมง
4: เจ้าพอฮอดเวลา18โมงกับคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz อย่าลืมหมุนคลื่นเข้ามาฟังเนาะและในขณะเดียวกันที่ท่านใดที่สะดวกในช่องทางของออนไลน์ก็เข้ามาหับสมหับฟังผ่านทาง Facebook Page ของทางรายการฮอบฮู้และบสล.
3: เจ้าติดตามช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์พวกเราก็สามารถติดต่อพบปะกันได้ทางข้อความทางเบอร์โทรศัพท์เนาะมื้อนี้อนุรักษ์ความด้วยบรรงาครับนาทีดำเนินรายการสุรันต์โปรฟังถือว่าพบกันอีกหนึ่งมื้อก็เป็นมื้อพักผ่อนเน
4: า
3: ะมื้อนี้หลายคนอาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่
4: ตอนนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการฮอบฮู้มาพบกันในท้ายอาทิตย์แบบนี้รายการพวกเราได้นำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมาเว้ามาบาดต่อบรรทานผู้ชมท่านผู้ฟังเส้นเคยโดยระยะทับอิตี้ได้รับการสนับสนุนรายการจากทางผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือธนาคารห่วงพัฒนา JDB
3: อยู่กับพวกเราที่เอาข้อมูลข่าวสารว่าวาสุขกับรายการฟังหรือว่าบรรทานที่กำลังต้องการอยากใช้บรรดาบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารห่วงพัฒนาก็มีหลากหลายมีทั้งผู้ที่อยากลงทุนต้องการกู้ยืมเงินมีทั้งผู้ที่มีเงินแล้วอยากจะอดออมประหยัดไว้เพื่อให้เป็นเงินในยามจำเป็นหรือว่าในยามที่ได้ใช้เพราะว่าอย่างการฝากเงินปัจจุบันนี้ก็จะมีหลายรูปแบบอาจจะมีการฝากเงินฮับดอกเบี้ยทันทีก็
4: ม
3: ีฝากเงินฮับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดก็
4: ม
3: ีแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นที่ว่าเพิ่นอยากให้โซ่กับผู้ที่มาฝาก
4: แล้วบางท่านเลือกฝากประหยัดเนาะจะมีในผลิตภัณฑ์แบบนี้เนาะก็คือว่าคือเขาฝากไปไม่กำหนดซะเนาะเอาฝากไปไม่กำหนดแต่สามารถเบิกเงินเข้ามาเงินอันน่ะดอกเบี้ยได้ก่อนบ
3: ่
4: เออเพิ่นมีได
3: ้ตัว
4: น
3: ี้
4: ก็ได้เนาะ
3: บริการ
4: เออแล้วฉะนั้นท่านฟังท่านใดที่ฟังแบบนี้แล้วโอ้สนใจเขามีเงินอยู่ในนี้เขาจะเก็บไปเฮือนบางทีมันก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเน
3: า
4: ะจะไปใกล้ไปไกลก็ยังห่วงเงินอยู่เพราะว่าเงินอยู่เฮือนเนี่ยบ่แน่ใจว่ามันสิมีโจรมีขี้ลักงัดแงะมาบ่หรือบ่แน่เนาะหรือว่าให้แฮงไปคนนั้นเฮาก็เคยเห็นในบางกรณีแม่นว่าสิว่าเกิดอัคคีภัยสิเอออัคคีภัยมามันน้ำอย่างออกกับบ่ทันได้เนาะบ่ว่าจะเป็นเงินเป็นคำอยู่ในเฮือนเนี่ยอ้าวคันใหม่มันก็ไปพร้อมกันเบิดฉะนั้นก็ถือว่าอ้าวมันเป็นอีกส่วนนึงที่เฮาไปฝากไว้ธนาคารนอกจากจะมีความปลอดภัยแล้วก็คือยังได้ไอ้ที่แต่ดอกเบี้ยถ้าฝากประหยัดดอกเบี้ยก็อาจจะถือกลัวดอกเบี้ยอาจจะได้หน่อยกลัวแต่ว่าคันถ้าฝากแบบประจำแบบมีกำหนดนี่เออดอกเบี้ยก็จะได้หลายกลัวเขาก็ต้องเบิ่งจัดสรรเบิ่งว่าบางที่บางลูกค้าเนี่ยก็มีการจัดสรรบ่วงเงินไปฝากไว้อนุรักษ
3: ์
4: บ่วงเงินตัวนี้แบบว่าฝากแบบพร้อมถอนเนาะสมมติว่าฝากแบบว่าโอ้เขาต้องการใช้ยังไงใช้ได้ตลอดสมมติว่าเนาะอันนี้อัตราดอกเบี้ยก็อาจจะบ่ได้หลายแต่ว่าเขาก็จะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเพิ่นบอกเนาะและอีกส่วนหนึ่งไปฝากแบบมีกำหนดตัวอย่างว่ากำหนด3ปี5ปีสิเฮาบ่ได้ดอกเบี้ยสูงเด
3: ้อการแลกเป็นทางเลือกของการลงท
4: ุ
3: นหรือว่าเอาเงินต่อยอด
4: เนาะแบ่งเออแบ่งใช้แบ่งจ่ายเนาะแบ่งฝากกับแบ่งได้อันน่ะดอกเบี้ยคือกันเน
3: า
4: ะ
3: ฝากกันไว้กับธนาคารห่วงพัฒนาก็คือผู้ให้การสนับสนุนใน30นาทีต้นของพวกเฮาฟังเพลงมวนๆกันก่อนจักส่งเสียงเพลงแล้วพวกเฮาจึงมาโอลงกันกับรายการฮอบฮู้
4: เจ้า

0: ต้นปีโดยการทักประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานพักประจำตามเงินค่ายของพวกเขาก็ได้หับคูปองลุ้นหับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้หับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้หับสิทธิพิเศษอย่างล่วงลายนี่พากันมาพักประจำนำกันไล่ไล่เด้อ
1: กับเสียงเพลงม่วนๆที่พวกเราฝากตอนไหนกับมีรายการเพื่อเป็นความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นในเวลาพักผ่อนหรือว่าในเวลาเกี่ยมพักเขาแรง
2: เจ้าเอาหลังจากที่เกี่ยมเขาแรงแล้วหรือว่าตอนนี้กำลังแต่งอยู่พอกินอยู่กับมุ่นขึ้นมาฟังโพสุขทั้งสองก็ได้ได้เนาะฟังไปพร้อมแต่งกินไปพร้อมสิขั้นมาอยากอนาประกอบความคิดเห็นได้ให้จังใดพิมพ์ขอความเข้ามาได้เลยหรือว่าโอ้ขั้นบ่สะดวกพิมพ์อาจจะให้ลูกให้หลานพิมพ์มาก่อนก็ได้นะโอ้ขอฟังเพลงเด้อนี่นะบ่สงรู้สึกแบบดีใจเท่าไหร่แบบนั้นเลย
1: ใช่ที่ว่ามีผู้ฟังให้กำลังใจหรือว่าหับฟังไปนำกันแต่ว่าคันถามว่าบ่สะดวกแท้ๆก็บ่เป็นหยังหับฟังก็ได้เนาะบ่ฟังบุญขึ้นนี่ปะกับพวกเฮาก็ดีใจแล้ว
2: แล
1: ้วผ่านไปแล้วมีเวลาแล้วจึงค่อยโทรมาบอกว่าอาทิตย์ก่อนนั้นกำลังแต่งกินอยู่บ่สะดวกในการโทรแต่ว่าหับฟังรายงานพวกเขาขึ้นลานก็ได้เน
2: า
1: ะ
2: เจ้า มีท่านผู้ฟังบางท่านเพิ่นฟังแล้วก็พอก็ส่งแบบกระตุ้นว่าโอ้อยากให้ห่วมจัดทํารายการนําเด้อโทรเข้ามาเด้อบางทีเพิ่นโทรเข้ามาเพิ่นก็บอกว่าฟังอยู่เด้อฟังอยู่ฟังติดตามประจําแต่ว่าก็ยังบ่กล้าที่จะโทรเข้ามาหรือว่าบางคนก็บอกว่ายังบ่สะดวกโทรเข้ามาแต่ฟังอยู่ฟังทุกอาทิตย์เลยเพิ่นว่าซั่นได้ยินซํานี้คนซั่วก็แบบดีใจที่สุดเลย
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ฟังได้เฮ็ดเวียกปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเสียงเพลงนี่มันก็ช่วยให้เฮานั้นหลุดพ้นความตึงเครียดผ่อนคลายได้จากที่ใจให้บางเทื่อก็เบาลงหรือว่าเย็นลงได้
2: เจ้า
1: ดนตรีก็เป็นอันสิ่งที่เฮ็ดให้ใจเย็น
2: แม่นแหละดนตรีช่วยบำบัดได้เนาะเอาท่านผู้ฟังท่านใดที่คันฟังฮอดจุดนี้แล้วบอกว่าโอ้อยากจะโทรเข้าหาโคศกเด้แต่ว่าโคศกมีแต่บอกให้โทรแต่บ่บอกเบอร์โทรให้จังได๋ล่ะว่าซั่น
1: เดี๋ยวกันเข้ามาได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเฮาทางหลังไมค์ก็เป็น0305787052หรือว่าท่านกําลังให้เกียรติรับชมผ่านทางออนไลน์ก็เป็นเพจ Facebook พวกเฮาฮอบฮู้หรือว่าจะติดตามทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวNational Radioก็ได้คือกัน
2: เจ้ารายการพวกเฮาพร้อมแล้วที่จะเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมาเว้ามาแบ่งปันต่อประชาชนในอาทิตย์ทัดๆไปนี่ทางรายการพวกเราจะได้เสื้อเซินเอาบรรดาผู้ประกอบการมาห่วมสนทนาในรายการมาแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเนาะว่าจุดเริ่มต้นของคุณเป็นเท่าใดปัจจุบันในการดำเนินธุรกิจมันมีข้อสะดวกมีข้อยุ่งยากเท่าใดอันใดเด้ที่ตลาดมีความต้องการสมมติว่าเนาะขึ้นคือการปลูกการเลี้ยงเพิ่นได้มีการศึกษาข้อมูลเท่าใดอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเรื่องของการแบ่งปันประสบการณ์เพราะว่าบางครั้งถ้าว่าเฮาคิดคนเดียวเนาะเฮาคิดคนเดียวเฮาซอกหาข้อมูลคนเดียวมันอาจจะบ่กว้างแต่พอได้มีคนอื่นที่แบ่งปันประสบการณ์หรือว่าได้มีคนอื่นที่ถ่ายทอดความรู้ให้เฮานี่มันก็เฮ็ดให้เฮามีความรู้ที่กว้างขึ้นอีกเน
1: า
2: ะหรือว่าความคิดของเฮาจินตนาการของเฮาก็จะไปไกลกว่าเนาะ
1: เอิ้นว่าจากเมื่อก่อนที่มันตีขอบไว้มันถูกจำกัดไว้พอได้เห็นได้ฟังความคิดความเห็นมุมมองคนอื่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แล้วมันก็เกิดความคิดใหม่ๆตามมาก็กลายเป็นบทเรียนใหม่ๆที่เราได้นอกจากการเรียนรู้ในขอบที่จำกัดเนาะการออกไปพบปะผู้คนหรือว่าการเข้าร่วมอนุรักษ์ได้บทเรียนหลายนี่มันเรื่องของการเข้าร่วมฝึกอบรมได้
2: มั้ยโอ้แม่น
1: แต่ละหัวข้อที่เข้าไปบางเทื่อเราบ่ได้ตั้งใจว่าบทเรียนที่ครูให้มา100% เฮาต้องได้ 100% ก็บ่จําเป็นอย่างน้อยเฮาได้จัก 10 หรือ 20% ก็ยังดีกว่าที่บ่ได้จักหน่อยแต่ว่าที่จะได้คือบรรยากาศใหม่ๆสังคมใหม่ๆหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าเครือข่ายเนาะเครือข่ายใหม่ๆ
2: เจ้าเอาอันนี้ก็เว้ากันเพื่อให้เป็นข้อมูลต้นๆหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่แล้วตอนนี้แล้วอยากประกอบส่วนก็ทักทายเข้ามาได้เช่นเดียวกัน

0: าหลังจากที่รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วหวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แก่บรรดามิตรทักแฟนเพลงรายการที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้
1: เจ้าฟังเพลงใดแล้วรู้สึกว่าม่วนแล้วอยากฟังเติมอีกก็ทักทายกันเข้ามาหรือว่าเพลงใดที่พอมาแล้วยังบ่ทันได้เปิดให้ท่วงพวกเฮาได้เด้อทักพวกเฮาแ
0: ด่
1: บางครั้งเสียงเพลงก็อาจจะซอกบ่พ
0: อ
1: ซอกเพลงใหม่หรือบางครั้งโคซกก็ลืมเพราะว่าอย่างเพราะว่าหลายเสียงเพลงเขาเวลาเดียวกันอันนี้ต้องขอยอมรับความผิดเฮาก่อนว่าบางครั้งนี่โคซกลืมแท
0: ้ๆ
1: ต้องได้ท่วงโคซกแน
0: ่หรือว่าบางทีถ้ารับสายหน้าไมค์นะยกตัวอย่างว่าทั้งแฟนเพลงรายการเพิ่นโทรทักทายเข้ามาก็ล้มกันเพิ่นเด
1: ้
0: ล้มกันเพิ่นบัดฮอดตอนสิอันนั้นสิเปิดเพลงให้ตามที่เพิ่นขออ้าวโคซกลืม
1: บ่เปิดเพลงหยังส่วนรวมแต่เรื่องอื่นก่อน
0: เนาะเอาตอนนี้จังไหนเฮาจะให้ประธานมารับฟังเสียงเพลงตื่มอีกแต่ว่าเฮาสําหรับ30นาทีต้นนี้รายการของเฮาหมดเวลาแต่ว่าจังไหนเฮาจะเข้าสู่30นาทีหลังตื่มอีกกับรายการฮอบฮู้กับผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือธนาคารหัวพัฒนา JDB

0: ระยะพบผู้พบผิด
1: เริ่มต้นปีโดยการพักประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานพักประจำตามเงินค่ายของพวกเขาก็ได้รับคูปองลุ้นรับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษอย่างล่วงหลายนี่พากันมาพักประจำนำกันหลายๆเด้อ
2: ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของรายการกับรายการฮอบฮู้กับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการนั่นก็คือธนาคารห่วมพัฒนา JDB เติบใหญ่ไปพร้อมกัน
3: กลับเข้ามาสู่ระยะนี้30นาทีหลังของพวกเราก็มีทั้งเสียงเพลงและก็มีข้อมูลข่าวสารอารมณ์สุขกับท่านผู้ฟังหรือว่าอยากจะได้คำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนจากท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันว่าระยะนี้ธุรกิจอย่างที่กำลังคึกคืนหรือว่าอันใดที่กำลังเป็นโอกาสเน
2: า
3: ะแน่นอนแหละในระหว่างในเวลาเดียวกันมันจะมีบางอันที่อาจจะมีอุปสรรคเช่นวันยามฝนบางธุรกิจจะต้องแบบค่อยๆไปแต่ว่าบางธุรกิจอาจจะบอกว่าโอ้ฮอลระดูฝนแล้วค่อยรอท่าพอธุรกิจพมิทาแหง
2: จ้า
3: แล้วก็เป็นการแบ่งปันสู้กันฟังได้

0: เริ่มต้นปีโดยการทักประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานฟักประจำตามเงินไข่ของพวกเขาก็ได้หับคูปองลุ้นหับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้หับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้หับสิทธิพิเศษอย่างล่วงหลายนี่พากันมาฟักประจำนำกันไล่ๆเด้อ
1: เป็นอะไรเนาะฟังเพลงจากทางรายการพวกเฮาไปแล้วบางว่าคงจะสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นสร้างหอยยิ้มลึกๆเนาะให้แกมิดหักแฟนเพลงรายการขออนุญาตทักทายแฟนรายการทางเบื้องของตลาดลาวตลาดโอซี่เด้อเนาะสบายดีสบายดีทั้งพิธีกรทั้ง2โฆษกทั้ง2นี่พร้อมแล้วที่จะนําเอาความเบิกบานมนต์ซื่นมามอบให้บรรดาท่านหลังจากที่เฮาได้ให้ข้อมูลเบื้องของตลาดลาวไปแล้วมาเบิ่งที่ตลาดโอซี่โอ้ตลาดโอซี่นี่ก็บอกเลยว่าบ่ได้น้อยหน้าอนุรักษ์เคยไปแล้วบ่อนุรักษ
2: ์ได้ไปโดนได้ไปเทื่อนึงแต่ว่าเคยไปบ่เคยไปแล้วแล้วก็เห็นรู้สึกว่ามันครบ
1: แม่นบ่
2: ทั้งอาหารสดทั้งหมักไหม้ทั้งสิ้นทั้งผักทั้งป่าแม่ว่าไปบ่นั่นจบอยู่คนเดียวอีหลี
1: แม่น
2: แต่ว่าถ้าจะสะดวกแท้ก็สิเป็นทางเขตเมืองสีโคตะบอกเน
1: า
2: ะ
1: ทางสีโคตบ่ทางหรือว่าทางเมืองอันน่ะนาไซทองเมืองนั้นเนาะแต่ตลาดตัวนี้ก็เป็นอีก1ตลาดที่เป็นตลาดใหญ่ทั้งขายโซนขายขายส่งขายหยกขายย่
2: อ
1: ยสิ่งที่เฮาเห็นแล้วแบบสะอ้อนสะอ้อนอีหลีนะเห็นเพราะว่าแม่ค้าเพิ่นจะมีผู้เพิ่นมาขายส่งเลยเนาะแต่เช้าๆเพิ่นก็ตลาดนี้แม่น24ชั่วโมงเลยน่ะ
2: เช้
1: าเพิ่นก็ผู้ส่งก็มาส่งไว้แล้วบัดนี้ผู้มารับต่อก็มายกตัวอย่างว่าเป็นพักจังซี่นะเพิ่นขายเป็นหมื่นเลยเนาะเพิ่นใส่ถุงหมื่นน่ะเนาะโอ้แพ็คๆๆไว้แบบเฮ็ดแบบละเอียดเฮ็ดแบบงาม
2: อ
1: ่ะนะคั่นมาพักบัวซะกับแพ็คเป็นแพ็คแล้วเป็นสั้นซะโอ้ยเห็นแล้วสะอ่อนน
2: ่
1: ะอนุรักษ์เห็นแล้วสะอ่อนบอกเลยว่าสะอ่อนนี่แหละเนาะการค้าการขายมันก็อยู่ในวงจรตัวนี้แหละผู้ผลิตก็แม่นผลิตส่งแล้วผู้ไปหับมาส่งมาส่งต่อให้กับตลาดเน
2: า
1: ะมาส่งแล้วบัดนี้ผู้เป็นแม่ค้าหลายย่อยอีกก็จะไปหับซื้อมาไว้ขายตอนที่เป็นตลาดตําสวยว่าซั่นเนาะอันนี้ก็เป็นมาขายและนอกจากนั้นก็ยังบางคนก็เอากลับคืนไปขายอยู่นําตลาดน้อยใกล้บ้านโบนี่นะก็เป็นอีก1โอกาสเด้
2: เจ้าวงจรธุรกิจที่เป็นการส่งต่อแม่ค้าคนกลางก็อาจจะหับมาราคานึงไปขายย่อยก็อาจจะเป็นราคานึงแต่ถึงยังไงก็ดีเวียกงานกสิกรรมก็จะเป็นเวียกงานที่ป้อนอาหารการกินสิ้นผักต่างๆให้กับตลาดก็เป็นการศูนย์รวมเนาะให้ผู้บริโภคทั่วไปเข้ามาซื้อเข้ามาจับจ่ายซื้อสอย

0: ริ่มต้นปีโดยการพักประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานพักประจำตามเงินค่ายของพวกเขาก็ได้รับคูปองลุ้นรับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษอย่างล่วงหลายนี่พากันมาพักประจำนำกันหลายๆเด้อ
1: เอาบางกี้นี่เขาก็ได้เบ้าฮอดเรื่องของการค้าการขายบรรดาพืชผักกสิกรรมต่างๆทางเบื้องของตลาดลาวอดซีตอนนี้ขออนุญาตทรงแห้งใจไปฮอดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าบรรดาผู้ที่ผลิตผู้ที่เฮ็ดเวียกงานเกี่ยวกับหัตถกรร
2: ม
1: เครื่องหัตถกรรมที่ว่านี่อยากเบ้าฮอดเรื่องว่าการสานกระบุงกระตาเมื่อก่อนนี่กันถามว่าถึงว่ากระบุงกระตาเขาก็จะขึ้นฮอดตั้งแต่ประตูแม่นายเฮาเนาะเออไม่ตู้ไม่เท่าเฮาตะกี้เนี่ยก็จะไปตลาดนี่เพิ่นก็จะใส่กระตาใส่กระบุงเนาะเออหิ้วไปหาไปแต่ว่าปัจจุบันนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปก็คือมันมีความทันสมัยเข้ามาโดยการนําใส่ถุงยางพลาสติกก็เฮ็ดให้ว่ากระตาที่เฮาเห็นไม่ตู้เฮาเห็นแม่เฮาที่หิ้วไปตลาดเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีละ
2: เริ่มหน่อยลง
1: ละแต่ว่าก็จะกลับคืนมาอีกในรูปแบบใหม่ก็คือแทนที่ว่าจะหิ้วกระตาไปลงตลาดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะเห็นกระตานี่มันไปในอีกรูปแบบใหม่ก็คือมันจะจีบห้องว่าเป็นการไปหู้ไปกับแม่เนี่ยเน
2: า
1: ะไปเป็นกระตาของขวัญ
2: มีกระตาของขวัญมีกระตาดอกไม้ที่ใส่กระตามาจากไม้ไผ่น้องไม้ไผ่นี่แหละซึ่งว่าเป็นกระตาที่คันธรรมดาสมเทียบเรื่องของการหาได้กับบ่ยากเนาะวัตถุดิบหาได้บ่ยากและสำคัญคือราคาก็บ่สูงหลายมันจะมีกระตาไม้ไผ่มีหวายเป็นบ่มีหวายแต่ว่าที่ราคาที่แบบว่าเอามีราคาละหายากแน่กับซีเมนต์แต้ค่ะแต่ว่านั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างว่าเป็นราคาที่สูงขึ้นเป็นระดับนึงแต่การใช้งานบอกเลยว่าหลายกว่า10ปีเพิ่นว่า
1: โดยรวมแล้วโดยรวมแล้วส่วนตัวนะเฉพาะโฆษกพนักงานนี่เนาะแล้วมันโดยรวมแล้วมันว่าเวลาที่เฮาได้กระตาของขวัญนะฮู้บ่มักหยัง
2: มักกระตาม
1: ักกระตา
2: ของขวัญนี่บ่เป็นหยังกินหมดละหมดเลยแต่ว่ากระตาน
1: ี่ส่วนตัวนี่แหละแม่นว่ามักที่สุดเป็นมักกระตาดีใจที่สุดเป็นตอนได้กระตาแต่บ่หมายคือว่าอันนั้นเนาะแต่ว่าเครื่องของที่มีอยู่ในกระตาหั่น
2: มีบ่ดี
1: เออกับน้ําใช้อยู่อาจเป็นอาหารกันกินกันแต่ว่าสิ่งที่มักที่สุดบอกเลยว่าลึกๆแล้วมักกระตาก
2: ระตาเพราะว่าอย่างใช้งานได้หลายเนาะ
1: แ
2: ม่นใช้อาหารการกินไปหันมานี่ก็จับกระตาไปกับงาน
1: แม่นเอาฉะนั้นท่านใดที่เฮ็ดธุรกิจตัวนี้ก็ต้องเบิ่งๆไว้เนาะเพราะว่ามันกลายเป็นธุรกิจเด้ยิ่งฮอดมาใกล้ๆฮอดฤดูกาลที่จัดเวนกระตาของขวัญนี่แม่นโอ้เพิ่นผลิตมานํากับบ่ทันได้
2: เจ้าก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่พวกเฮาอยากว่าเอาถึงก็คือเวียกงานหัตถกรรมเนาะนอกจากการจักสานแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้มาจากเวียกงานหัตถกรรมยกตัวอย่างเช่นว่าพวกศาสตร์โบหรือว่าเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้นะพนักงานอนุรักษ์เห็นจะเป็นเรื่องของโถดอกไม้เนาะที่เมื่อก่อนเพิ่นจะใช้เป็นโถซีรามิกโถอย่างต่างๆแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็หันมาใช้แบบการรูปแบบของการสานใช้แทน
1: เจ้าเอาเบิ่งจากเวลาแล้วไหลหลังแล้วอนุรักษ์กันถ้าเว้าหลายย่านสิบ่ได้ฟังเพลงฟังอีกก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงเนาะก่อนที่จะจบรายการและหลังจากนั้นเฮามาเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการเลย

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆต่อกับบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุที่สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายต่อระบบนิเวศธรรมชาติปัจจุบันบรรดาตลาดอยู่ภายในนครหลวงวิงจันทน์ได้กลับคืนมาเริ่มจำหน่ายสิ้นหมูเป็นปกติแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าปรึกษาหารือทางด้านเทคนิคร่วมกับธนาคารโลกเพื่อสุกโยโครงการพัฒนาแขนงเอกชนและการสร้างเวียงเห็ดงานทำระยะใหม่ประชากรญี่ปุ่นลดลง 2.5 ส่วนห้อยระหว่างปี 2025-2025 สาธารณรัฐและนรัฐเกาหลีส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น 85.5 ส่วนห้อยเป็นประวัติศาสตร์และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆต่อกับบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุที่สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายต่อระบบนิเวศธรรมชาติสังคมของชนบทเฮ็ดให้การจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรับประกันการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและยืนยงท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่าการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงแขนงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เอาใจใส่คุ้มครองและมีมาตรการเป็นต้นเสื่อมแผนพัฒนาแร่ธาตุเข้าในแผนจัดสรรที่ดินแห่งชาติและแผนจัดสรรที่ดินและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของตะแคงรวมทั้งแผนงานการประกอบส่วนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติเข้มงวดขึ้นเติมในการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประเมินคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาของบรรดาโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแร่ธาตุที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลถ้าพบเห็นการละเมิดสัญญาบ่ปฏิบัติพันธะด้านสิ่งแวดล้อมบ่ปฏิบัติตามแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสร้างความเสียหายให้แห้งต่อสิ่งแวดล้อมสังคมเด็ดขาดสั่งโจยุติหรือถอนใบยั่งยืนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือถอนใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งปรับใหม่ตามระเบียบกฎหมาย
2: เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อยู่ในวาระแห่งชาติฉบับนี้ก็ได้มีการกำหนดทัศนะซีนำว่าการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากจะต้องได้รับประกันในการนำไส้กำลังแห้งสักรวมสอดคล้องกับนโยบายในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองจะต้องได้รับประกันทางด้านความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคมและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามที่สีเขียวหรือยุ่นยงหมายความว่าอยู่ในหันมันก็ต้องรับประกันทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันในการปฏิบัติตัวจริงของแขนงการเกษตรกรรมหรือสิ่งแวดล้อมก็ได้เอาใจใส่ในการคุ้มครองและมีมาตรการต่างๆโดยเฉพาะแม้นจะต้องได้มีการเสื่อมซึมแผนพัฒนาแขนงการแร่ธาตุนี่เข้าในการจัดสรรที่ดินแห่งชาตินั้นให้มันติดพันกันนอกจากนั้นก็แม่นเข้มงวดตื้มในการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประเมินคืนบรรดาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ว่าได้อนุมัติไปถ้าว่าตัวใดบ่ถูกต้องตามระเบียบการที่พวกเขาก็ต้องได้มีการยกเลิกแจ้งโจต่างๆหันทุกโครงการในการขุดค้นและก็กรุงแต่งแร่ธาตุจะต้องได้ดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็วางมาตรการต่างๆในการปกป้องต่อผลเสียหายก่อนและก็บ่อนุญาตให้มีการดำเนินโครงการถ้าหากว่าแผนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบ่มีมาตรการฟื้นฟูที่ชัดเจนอันนี้พวกเราได้กำหนดขึ้นนั้น
1: ท่านลินคำดวงสวัสดิ์ในฮู้ตื่มว่าสำหรับการคุ้มครองและนำใช้งบประมาณบ่วงพัฒนาชุมชนที่ได้กำหนดในสัญญาสัมปทานของแต่ละโครงการเพื่อเป้าหมายในการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำในชนบทฝึกอบรมวิชาชีพส่งเสริมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์พัฒนาพื้นฐานของรางในชนบทเป็นต้นเส้นทางชนบทไฟฟ้าน้ำสะอาดสุขศาลาโรงเรียนและพื้นฐานของรางอื่นๆที่จำเป็น
0: วันที่2ตุลานี้สมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวร่วมกับองค์การแค่สากลประจำลาวจัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเขียนข่าวประจำปี2026ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้สื่อมวลชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทางสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวในลาวหรือแกมซิลโดยมีจุดประสงค์ย่องยอและเสื้อสูผลงานของนักข่าวรวมถึงผู้ผลิตเนื้อในสื่อออนไลน์ที่มีผลงานการรายงานเกี่ยวกับปัญหาสีเขียวและการพัฒนาที่ยืนยงพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่นครหลวงวิงจันทน์โดยมีทานวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาศูนย์กลางพรรคมีทานสวรรคอนราชมนตรีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวท่านนางแก้วอัมพรสุวรรณภูมิผู้อำนวยการองค์การแค่สากลประจำลาวและท่านมาร์กกระเฮอเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำลาว พร้อมนี้ยังมีบรรดานักข่าวจากภาครัฐและผู้นำใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายกว่า60คนเข้าร่วมโครงการแคมซิลได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักข่าวลาวองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งทางสังคมและผู้นำใช้สื่อออนไลน์จากทั่วประเทศในการผลิตและรายงานเนื้อในข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสีเขียวโครงการยังได้ยกระดับทักษะวิชาชีพความสามารถด้านดิจิตอลการนำใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ตลอดฮอดการผลิตเนื้อในสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวอย่างรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพการแข่งขันเขียนข่าวประจำปี2016จัดขึ้นในรูปแบบผลงานข่าววิดีโอและข่าวโปสเตอร์โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น2กลุ่มคือกลุ่มนักข่าวภาครัฐและกลุ่มผู้นำใช้สื่อออนไลน์รวมทั้งตัวแทนองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทางสังคมสำหรับผลการแข่งขันประเภทข่าววิดีโอกลุ่มนักข่าวภาครัฐรางวัลชนะเลิศแมนทานหัสดีสุดดาวงจากวิทยุโทรภาพแขวงอัตปือห้องชนะเลิศทานท้องดำวงเวียงไซทานนางแสงพระจันทร์วันเสลิมและทานออดมณิสรจากคณะโฆษณาอบรมแขวงสระวันในนามทีมประเภทข่าวโปสเตอร์กลุ่มนักข่าวภาครัฐรางวัลชนะเลิศแมนทานนางวรรดาพรสื่นพันธ์จากคณะโฆษณาห้อมแขวงจำปาสักห้องชนะเลิศทานนางท้องใสแก้วบัวรพาจากมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์และสถานีวิทยุแขวงขมวนส่วนกลุ่มผู้นำใช้สื่อออนไลน์และองค์การจัดตั้งทางสังคมประเภทข่าววิดีโอรางวัลชนะเลิศทานจันทวีสุขพรมณีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติห้องชนะเลิศทานไซสนะพันแพงดีจากสถาบันภาษาต่างประเทศโลโกสและรางวัลชมเชยอีกจำนวนหนึ่งสำหรับประเภทข่าวโปสเตอร์ในกลุ่มผู้นำใช้สื่อออนไลน์และองค์การจัดตั้งทางสังคมรางวัลชนะเลิศแมนทานเพชรละครนอบุพภาสวรรค์จากมหาวิทยาลัยสวรรณเขตห้องชนะเลิศทานพุทธวีไซยาโซนจากโครงการโปร FEB และรางวัลชมเชยทานสุริโยเมฆสวรรค์จากวิสาหกิจเพื่อสังคมพันถิ่นการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการย่องยอผลงานของนักข่าวและผู้ผลิตเนื้อในสื่อมวลชนแล้วยังเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการรายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาสีเขียวในลาวให้มีคุณภาพรอบด้านและเป็นมืออาชีพรายขึ้นพร้อมทั้งสุขโยให้สื่อมวลชนและผู้นำใช้สื่อออนไลน์มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารและสร้างความรับรู้สังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาสีเขียวและการพัฒนาแบบยืนยง
1: วันที่1ตุลานี้อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดกองประชุมร่วมกับทีมงานด้านการเงินและภาครัฐเอกชนของธนาคารโลกกองประชุมครั้งนี้โดยการเป็นประธานร่วมของทานมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและทานครีมาเอ็นชาราหัวหน้าผู้ต่างหน้าธนาคารโลกประจำลาวโดยมีต่างหน้าจากกลุ่มเกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเซ็นห้องการกระทรวงกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกรมนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลกรมเจรจาและหัวมือสากลกรมคุ้มครองวิสาหกิจกรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮพร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับความต้องการสนับสนุนจากธนาคารโลกภายหลังสิ้นสุดโครงการเข้าถึงแรงทุนของจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19เพื่อสืบต่อสุกยู่ส่งเสริมภาคเอกชนและรายงานผลของการสุกยู่ติดตามโครงการในโอกาสนี้ทานมโนทองวงไซได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นและแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อกลุ่มธนาคารโลกที่เป็นคู่ร่วมงานยุทธศาสตร์ที่สำคัญและได้ให้การสนับสนุนลาวอย่างต่อเนื่องในตลอด10กว่าปีผ่านมาโดยเฉพาะการร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของ MSME การช่วยเหลือด้านวิชาการในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคการพัฒนาโครงหางพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าเพื่อลดพ้นต้นทุนการขนส่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะได้ดำเนินขบวนการภายในเพื่อเสนอขอการสนับสนุนจากธนาคารโลกในตอนท้าย2ฝ่ายได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสืบต่อร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีแผนที่จะตั้งคณะกรรมการก้าเกี่ยมโครงการเพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับทีมงานโครงการของธนาคารโลกในการกำหนดรายละเอียดออกแบบแผนงานและสังรวมบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการใหม่นี้สอดคล้องกับบุริมสิทธิ์แห่งชาติและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อแขนงการเอกชนและประชาชนลาว
0: วันที่2ตุลาคมนี้ที่ห้องว่าการนครหลวงวิงจันทน์องค์การปกครองนครหลวงวิงจันทน์จัดกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อกระเตรียมความพร้อมให้แก่งานบุญทรงเหือจอมแจ้งประจำปี2026กับภาคธุรกิจบริษัทและห้างห้างต่างๆเพื่อปลุกระดมการประกอบส่วนในการจัดงานบุญทรงเหือจอมแจ้งเมืองศรีสัตนนาถประจำปี2026ซึ่งจะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่14-18ตุลาคมนี้ให้มีบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นกองประชุมภายใต้การเป็นประธานของทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิงจันทน์มีคณะกรรมการจัดงานบุญและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิงจันทน์แจ้งว่าบุญทรงเหือจอมแจ้งประจำปี2026จะเป็นปางบุญใหญ่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคืนมวลซื่นทั้งหากสาได้ฮิตคองประเพณีอดีงามที่สืบทอดกันมาแต่บุหันการ
3: คณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์สมทบกับคณะกรรมการปกครองเมืองศรีสัตนนาถเพื่อพร้อมกันค้นคว้าจัดกิจกรรมเหือทรงจอมแจ้งเมืองศรีสัตนนาถนครหลวงจันทน์ให้มีบรรยากาศถูกต้องตามนี้ตามพร้อมและพดฟื้นสมเป็นกิจกรรมของคนเมืองหลวงพวกเขาจะมีการจัดตลาดนัดเพื่อเป็นบอร์ดมาแสดงสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์โอดอปโดยเฉพาะปีนี้พวกเราตกลงเอกภาพให้มีการแข่งเรือประเพณี55สีพายที่เป็นม้วนเชือกโดยแม่นคนลาวเป็นคนพายเองทั้งหมดพวกเราคาดหวังว่าจะได้รับการร่วมมือจากบรรดาแขกอ้อมค่านเพราะว่าพวกเราเชิญแขกอ้อมค่านเข้าร่วมนำจะเฮ็ดให้กิจกรรมเมื่อช่วงประเพณีปีนี้ให้คึกคักและกระตือรือร้นที่ตามพร้อมนอกนั้นยังมีกีฬาเนื้อสวม55สีพายประเภทเนื้อกีฬาหรือว่าเนื้อสูตรและเนื้อ12สีพายทั้งเพศหญิงและเพศชายอยู่นครหลวงเป็นจัดอยู่ท่าวัดจันทร์ก็เห็นว่ามีบรรยากาศคึกคืนมาหลายสิบแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ตัวจริงมีความยุ่งยากมีน้ำตื้นเขินพวกเขาจึงได้เอกภาพกันแบ่งกันจัดให้สมคู่กับเงื่อนไขสำหรับเนื้อ55สีพายที่เป็นมูลเชื้อแทนพวกเขาจะจัดใส่บ้านจอมแจ้งที่หน้าคนชวนมาดูวัดกันพวกเขาแบบนั้นชื่อต่อจัดตัวไหนเงื่อนไขบ่เกิน30สีพายตามเงื่อนไขของหน้าที่มีในอย่างนั้น
0: ท่านศิริราชทงสินทองเพ็งยังได้เชิญชวนมวลชนชาวนครหลวงวิงจันทน์เมืองและแขวงใกล้เคียงจงพร้อมกันไปเที่ยวชมซึ่งภายในงานจะมีหลายกิจกรรมเป็นต้นงานวางแสดงสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือโอดอปพิเศษชาวนครหลวงจันทน์จงพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการประกอบส่วนปกปักรักษาฮีดคองประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นมูลเสื้อเคียงคู่กับนครหลวงจันทน์ก็คือสัตว์ลาวตลอดไป
1: ปัจจุบันบรรดาตลาดอยู่ภายในนครหลวงจันทน์ได้กลับคืนมาเริ่มจำหน่ายสิ้นหมูเป็นปกติแล้วโดยเฉพาะตลาดลาวอุซี่เมืองศรีโคตบองเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและควบคุมราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดไว้ท่านนางสุดาไลศรีคำแพงผู้บริหารตลาดลาวอุซี่เมืองศรีโคตบองนครหลวงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าตลาดลาวอุซี่ได้เริ่มนำเอาสิ้นหมูมาจำหน่ายเพื่อสนองให้แก่ผู้บริโภคก็คือสังคมตั้งแต่วันที่27กันยาเป็นต้นมาและสิ้นหมูที่นำมาจำหน่ายอยู่ภายในตลาดส่วนใหญ่มาจากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์บริษัท CP โดยผ่านขบวนการผลิตการควบคุมและการวิจัยที่ได้มาตรฐานสูงเฮ็ดให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในความสะอาดและปลอดภัย
4: เชื่อมั่นบริษัทและก็เชื่อมั่นขบวนการ ผลิตของเพิ่นเนาะแล้วก็ให้ทั้งลูกเพียงเนาะหรือว่าทางแม่ค้าต่างๆอยู่ในตลาดนี่แม่นเพิ่นจะแนะนําลูกค้าต่อว่าซีนหมูนี่แม่นมาจากบริษัท CP
1: ท่านนางสุดาลัยศรีคําแพงให้ฮู้ตื่มว่าผ่านการเริ่มจําหน่ายทําอิฐเห็นว่าได้รับการตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดีส่วนราคาของตลาดลาวออสตี้ได้ปฏิบัติตามการกำหนดของภาครัฐอย่างเข้มงวดโดยกำหนดราคาขายบ่ให้เกิน 90,000 กีบต่อกิโลปัจจุบันราคาขายตัวจริงแม่น 80,000 กีบหา 88,000 กีบต่อกิโลขึ้นกับประเภทของซีนพร้อมทั้งเรียกร้องถึงสังคมก็คือผู้บริโภคให้เอาใจใส่ในการปรุงแต่งซีนหมูให้สุกดีก่อนรับประทานทุกครั้งพอเสื้อพยาธิต่างๆจะถูกทำลายด้วยความร้อนและพยาธิในหมูจะบ่สามารถติดต่อใส่คนได
0: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้ออื่นเริ่มแต่เวลา 7:45 นเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงและเมืองรวมทั้งระบบโทรโขงทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดลมณีอยู่ห้องรับแขกของแขวงบุรีคำไซท่านสนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชุมแขวงบุรีคำไซพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับการมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเบียกอยู่แขวงบุรีคำไซของท่านท้องจันทร์ภูมิพันธ์รองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยคณะ
5: อุกาถึงกล่าวถามประธานสภาประชุมแขวงต่างหน้าให้การนำของแขวงยังได้กล่าวแสดงการต้อนรับท่านรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยคณะด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อกับการลงมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกร่วมกับองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องภายในแขวงพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้รายงานสภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงตลอดระยะผ่านมาและทิศทางแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในด้านต่างๆในต่อหน้าโดยย่อให้กับท่านพร้อมด้วยคณะได้รับทราบจุดประสงค์ของการลงมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงบุรีคำไซของท่านรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลลาวทั่วประเทศครั้งที่9พร้อมทั้งลงเฮ็ดเวียกกับองค์การจัดตั้งสหพันธ์กรรมบาลแขวงบุรีคำไซเพื่อสินำเวียกงานบางด้านในต่อหน้าเนื่องในโอกาสที่ท่านพร้อมด้วยคณะได้ลงมาเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงบุรีคำไซครั้งนี้ท่านยังได้นำเอาคอมพิวเตอร์จำนวน7ชุดรวมมูลค่า77ล้านกีบมอบให้กับองค์การปกครองแขวงเพื่อมอบต่อให้กับวดาเมือง7เมืองพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้มอบเงินจำนวน10ล้านกีบให้กับสหพันธ์กรรมบาลแขวงเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานบริหารภายในองค์การตื่มอีกสุขสาขรปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบริคำไซ
0: กองประชุมปรึกษาหารือเวียกงานกลไกบริการรัฐผ่านประตูเดียวของแขวงสารวันจัดขึ้นเมื่อบดลมณีอยู่สมุทรสอนแขวงโดยการเป็นประธานของทานประเดิมพรสนธนีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสารวันมีคณะพิสอบเวียกงานแขนงการที่เกี่ยวของเขาห่วม
6: ด้วยปฏิบัติตามขอตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงสารวันเด็กที่948ลงวันที่17สิงหาคม2566เมื่อโดยการแต่งตั้งคณะพิสอบ4นำรวมและกองเลขาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบริการของรัฐผ่านประตูเดียวคันแขวงการคนขวบปรึกษาหารือในครั้งนี้เพื่อสร้างความหับโหเข้าใจและเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาแนห่างคำแนะนำของประธานองค์การปกครองแขวงสารวันปัจจุบันแขวงสารวันเปิดศูนย์บริการกลไกการบริการของหลาดผ่านประตูเดียวทั้งหมดมี3ศูนย์บริการที่ขึ้นกับเมืองคือเมืองคงสิโดนเมืองเหล่างามและเมืองสารวันในเมื่อก่อนมีเก่าแขนงการภายหลังได้มีการโฮมการจัดตั้งเข้ากันแล้วได้บรรจุเวียกของ7แขนงการเข้าไปบริการคือกองวัชการป้องกันความสงบเมืองห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองห้องการการเงินเมืองห้องการยุทธาธิการและขนส่งเมืองห้องการยุติธรรมเมืองการคนควรในครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอย่างมีหน้าในเลิกซึ่ง เพื่อเฮ็ดให้คอร์ดการปฏิบัติเปียกงานกลไกบริการของรัฐผ่านประตูเดียวและการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
7: เวียงนครได้สกิสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสลาวันรายงาน
0: เมื่อบุรุษมณีที่ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองไซแขวงอุดมไซได้จัดกล่องประชุมการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโครงการส่งเสริมกสิกรรมสีเขียวในระยะ6เดือนต้นปีและแผนการ6เดือนท้ายปี2026เข้าร่วมเป็นประธานของทานทองพูนบุญสมหวังห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
8: ในกล่องประชุมได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการส่งเสริมกสิกรรมสีเขียวเป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับทุนการสนับสนุนจากกาฟีโดยผ่านสหกรณ์ลาวที่ได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่ใน3แขวงคือแขวงหัวพันเสียงขวางและแขวงอุดมไซอยู่ภายในแขวงอุดมไซแม้ได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่2เมืองคือเมืองไซและเมืองลาในนั้นอยู่เมืองไซแม้ได้กำหนดเอาอยู่ใน13บ้านสร้างตั้งเป็นกลุ่มผลิตได้13กลุ่มคือกลุ่มปลูกซาบ้านหลัก4 14และกลุ่มมกกกกลุ่มปลูกผักบ้านหลัก3 12กลุ่มบ้านเวียงซาบ้านหลัก10บ้านห้วยอุ่นและบ้านนางามกลุ่มเลี้ยงเพิ่งคือบ้านกัดกลุ่มปลูกข้าวคือบ้านก่อน้อยกลุ่มเลี้ยงคังบ้านน้ำปลากลุ่มเลี้ยงสัตว์ใหญ่บ้านหัวน้ำบากกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านบ่อและบ้านโพนโฮมการจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมในระยะ6เดือนต้นปี2026อยู่ภายในเมืองไซแมนจะตั้งปฏิบัติ2กิจกรรมคือกิจกรรมจัดกล่องประชุมพบปะหัวหน่วยธุรกิจและสาวกสิกรพร้อมทั้งฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กลุ่มผลิตภายใต้โครงการส่งเสริมกสิกรรมสีเขียวนำเสนอเอาผู้ประกอบการและสาวกสิกรกลุ่มผลิตมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการตลาดแนะนำการเขียนแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มผลิตกสิกรรม13กลุ่มเป้าหมายน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบดลมณีกันน้ำแขวงจำปาสักร่วมกับคณะนำเมืองสุขุมมาลงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์จำเป็นให้ประชาชน4บ้านอยู่เรียบตามแคมป์แม่น้ำคองที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในตาแสงอุทุมเมืองสุขุมมาแขวงจำปาสักโดยแม่นท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเป็นผู้มอบมีท่านจันทบูรณ์ศรีประเสริฐหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงอุทุมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วม
9: ตามการรายงานของทานฮัสกุลพิมสรรองประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงอุทุมให้ฮู้ว่าตะแสงอุทุมมีเนื้อที่ทั้งหมด 12,969 เฮกตาร์ประกอบมี13บ้านมีประชากร 14,300 กว่าคนในนั้นเพศหญิง 7,300 กว่าคนมี 2,583 ครอบครัวและมี 2,750 หลังคาเรือนจากสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเฮ็ดให้พื้นที่นาถูกน้ำท่วมทั้งหมด231กว่าเฮกตาร์และเสียหาย96กว่าเฮกตาร์พื้นที่สวนถูกท่วมและเสียหาย5เฮกตาร์กว่าป่ากระสังเสียหาย20กระสังมีป่า 10,000 กว่าโตรวมมูลค่าการเสียหาย1ตื้อ189ล้านกว่ากีบเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภัยในครั้งนี้ได้มอบข้าวเหนียว1ต้นน้ำดื่ม93แพ็คน้ำหวาน24แก๊สมี2แก๊สและเสือสุสีบ10ผืนรวมมูลค่าเกือบ40ล้านกีบการช่วยเหลือครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนด้านอุปโภคบริโภคในระยะที่ประชาชนกำลังประสบผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและอยู่ในจุดพักเศร้าต่างๆพร้อมนี้ท่านสมบูรณ์เฮืองวงศ์ยังได้เรียกร้องให้ครอบครัวผู้ประสบภัยนำใส่เครื่องช่วยเหลืออย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจแก่ประชาชนให้มีความบุกบืนและหาวหาญในการฟื้นฟูการผลิตและสร้างครอบครัวให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวพิรวัลเพ็ญสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงแก่ปะสักรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศเมืองบดมนีกระทรวงภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นได้เปิดเผยผลของการสำรวจสมรรถครัวปี2025ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่นรวมทั้งสาวต่างประเทศมีประมาณ122ล้านกว่าคนเมื่อนับมาฮอดวันที่1ตุลาคม2025ลดลงประมาณ3ล้านกว่าคนหรือ 2.5 ส่วนห้อยจากปี2020บทรายงานระบุว่าญี่ปุ่นได้ดำเนินการสำรวจสมรรถครัวทุกๆ5ปีนับตั้งแต่ปี1920และจำนวนประชากรได้ลดลงติดต่อกัน ในการสำรวจ3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่การลดลงข้างทำอิฐในปี2015โดยตัวเลขจำนวนประชากรทั้งหมดล่าสุดแบ่งเป็นเพศชายประมาณ59ล้านกว่าคนและเพศหญิง63ล้านกว่าคนสำหรับจำนวนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปได้กวมเอาอัตราสูงสุดแบบบ่เคยมีมาก่อนถึง29กว่าส่วนร้อยของประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่นซึ่งเน้นให้เห็นถึงความกดดันด้านประชากรที่ญี่ปุ่นกำลังประเสริญจากสังคมผู้อายุสูงอย่างไววาในปัจจุบันโตเกียวเป็นแขวงเดียวในบรรดา47แขวงของญี่ปุ่นที่มีจำนวนของประชากรเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่การสำรวจสมนุครัวข้างก่อนในปี2020โดยมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 189,000 คน
0: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบุรุษมณีกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของสาธารณรัฐเกาหลีเปิดเผยในวันที่1ตุลาคมในเดือนกันยาผ่านมายอดจำนวนการส่งออกสินค้าของสาธารณรัฐเกาหลีบรรลุ 129,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 83.5 ส่วนร้อยเมื่อเทียบเสรียะเดียวกันของปีก่อนนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์โดยได้รับแห่งสุขโยจากการส่งออกชิปที่บรรลุระดับ 60,000 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งทำอิฐส่วนยอดการนำเข้ารวมมี 71,090 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น6ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เป็นหลายปีเหตุให้สาธารณรัฐเกาหลีเกินดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร
1: ์ตามข่าวต่างประเทศเมืองบูดูมานีสำนักงานสื่อสารทางด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าค้างสะสมน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 922,000 ถังในอาทิตย์ผ่านมาในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 700,000 ถังสำหรับค้างสะสมน้ำมันดิบอยู่เมืองคูซิงรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 553,000 ถังนอกจากนั้นคลังสะสมน้ำมันแอดซังลดลง1ล้านกว่าถังเมื่ออาทิตย์ผ่านมาซึ่งกลุ่มกันข้ามกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 500,000 ถัง
0: วันที่1ตุลาคมนี้ทานฟูซงผู้ตั้งนาถาวรของจีนประจำองค์การสหประชาชาติได้ต่างนา28ประเทศที่มีทัศนะคล้ายคือกันประกอบคำเห็นร่วมเกี่ยวกับมาตรการบังคับตามลำพังเพียงฝ่ายเดียวอยู่คณะกรรมการสังคมมนุษยธรรมและวัฒนธรรมหรือคณะกรรมการที่3ของสมาชิกใหญ่องค์การสหประชาชาติโดยเรียกท้วงให้ประชาคมโลกเด็ดเดี่ยวสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวทานฟูซงกล่าวว่ามาตรการบังคับตามลำพังเพียงฝ่ายเดียวได้ละเมิดหลักการที่อธิปไตยทุกประเทศเสมอภาพกันและหัวมือกันละเมิดจุดประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติทั้งฝ่าฝืนกับลัทธิหลายฝ่ายและกฎหมายสากลได้สร้างผลให้ตามมาที่นักหน่วงต่อประเทศและประชาชนที่เป็นเป้าหมายของมาตรการบังคับเป็นภัยคมคู่ต่อความมั่นคงด้านเสบียงอาหารพลังงานและการเงินเป็นสิ่งกีดขวางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง28ประเทศได้กล่าวย้ำว่าคัดค้านมาตรการบังคับตามลำพังเพียงฝ่ายเดียวเฮียงฮ้องให้ประเทศตะวันตกจำนวนหนึ่งยกเลิกอย่างสิ้นเชิงโดยบ่มีเงื่อนไขใดๆทางเฮียงฮ้องให้ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติและองค์การจัดตั้งสากลร่วมกันคัดค้านมาตรการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้สนองการสนับสนุนให้แก่ประเทศที่ถูกลงโทษที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทอนและสมภวันมาวงไซอ่าน
10: รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 นาทีหา 20:00 นทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ไม้ปองเลื่อยมาหาหลายย
0: กสมัยทอนห่มได้พื้นแผ่นอานาสุขสบายดีมีรายการทุกทานยินดีต้อนรับทานข่าวสู่รายการพบกันหลังข่าวในวันอาทิตย์วันที่4แฮม8คำเดือน10ลาวนั่นเองท่านผู้ฟังหลายผู้หลายคนนี่ก็อาจจะพักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ซ้านของตนอาจจะดื่มน้ำซากาแฟอยู่หรือว่ากินข้าวกินน้ำพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอยู่ก็ขอให้มีความสุขเมื่อทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันมาหาฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองหรืออีกช่องทางนึงสามารถรับฟังได้ที่มือถือของทานเพียงแต่ดาวน์โหลดเข้าไปคำว่า
11: เรดิโอการ์เด้นแล้วหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ลาวเนชั่นแนลเรดิโอก็สามารถฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่หากว่าท่านใดค้าขายอยู่ก็ขอให้เฮงๆรวยๆก็แล้วกันหากว่าท่านใดกำลังขับขี่รถอยู่บ่ว่าจะเป็นรถโดยสารหรือว่าขับขี่รถไปท่องเที่ยวอาจจะไปพบปะมู่คู่หรือว่าสร้างสรรค์ก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความมีสติระมัดระวังปลอดภัยในการเดินทางมีสติในการขับขี่รถก็ขอให้ฮอดเฮือนฮอดสังอย่างสวัสดิภาพก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าต้นสมงแบบนี้นำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนแล้วระยะต่อไปจึงมาโอ้ลมกันอีก

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ขณะนี้ท่านกำลังหาฟังรายการพบกันหลังข่าวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการพบกันหลังข่าวมีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 หา 20:00 นสายฝนเป็นผู้ดำเนินรายการให้มิตรรายการได้รับฟังกันบ่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาเสนอเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการที่นำมามอบให้เพื่อเป็นความสุขเพื่อเป็นกำลังใจให้มิตรรายการและท่านผู้ฟังทุกคนว่าเรื่องกินอาหารท่านผู้ฟังการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีบ่แม่นการอดอาหารในท่านผู้ฟังหรือว่ากินแต่พักอย่างเดียวแต่ว่าแม่นการเลือกกินให้ครบถ้วนถูกสัดส่วนและเหมาะสมกับร่างกายฉะนั้นแล้วก็ควรกินให้ครบ5หมวดก็คือหมวดโปรตีนคาร์โบไฮเดรตผักและหมากไหม้ไขมันดีนั่นเองพร้อมด้วยกินประเภทที่เป็นประเภทหมากไหม้ที่ว่ารักษาระดับฮอร์โมนช่วยบำรุงสมองร่างกายของคนเฮาในการเลือกกินแต่ละมื้อก็คือผัก2ส่วนเป็นผักสดหรือผักลวกก็ได้แป้ง1ส่วนก็คือเป็นข้าวหรือว่าเป็นแป้งเนื้อสัตว์1ส่วนเป็นโปรตีนที่เป็นไขมันต่ำรส3อย่างก็คือหวานมันเค็มรสหวานก็คือรสน้ำตาลน้ำอัดลมเครื่องดื่มสาห้อนๆเย็นที่ใส่นมข้นรสมันนอกจากการรสมันนี่ก็คือจากการทอดผัดเป็นต้นนี่ก็คือมาเปลี่ยนเป็นนึ่งแกงหรือว่าปิ้งก็ดีรสเค็มนี่รสปลาแดกลงแน่น้ำปลาแป้งนัวและอาหารปรุงแต่งสำเร็จรูปเพื่อป้องกันโรคไตและความดันนั่นเองนอกจากนั้นก็ดื่มน้ำประมาณ 2-3 ลิตรต่อมื้อน้ำสะอาดช่วยให้ระบบเผาผลาญและการไหลเวียนของเลือดเฮ็ดเวียกได้ดีพฤติกรรมในการกินที่ควรเปลี่ยนก็คือกินให้ถูกเวลาโดยเฉพาะอาหารเช้านี่ปราศจากบ่ได้ทันผู้ฟังอาหารเช้านี่เนี่ยเป็นหลักที่สำคัญอีหลีทันผู้ฟังเพราะว่าจะช่วยให้ความจืดจำดีแล้วก็บ่เครียดง่ายการกินอาหารเช้านี่ก็นอกจากจะมีอารมณ์ดีแล้วความจืดจำดีแล้วนะก็ยังเป็นวิตามินในข้าวเช้าในครบส่วนให้มีอาหารครบที่สมบูรณ์อีกแล้วก็เคี่ยวให้ละเอียดช่วยให้ระบบย่อยอาหารเฮ็ดเวียกได้ดีแล้วก็เฮ็ดให้รู้สึก อิ่มไวขึ้นการเคี่ยวอาหารนี่ก็ค่อยกินค่อยย่ำเคี่ยวให้ละเอียดไปบ่แม่นฟ้าวกินมัมมัมเนาะจักหน่อยอืดท้องมาเจ็บกระเพาะมาอันนี้ก็อันตรายคือกันเนาะและก็บ่กินข้าวเด้อเกินไปควรกินอาหารตอนแลงก่อนเข้านอนอย่างน้อยก็3หา4ชั่วโมงเพื่อว่าระบบย่อยอาหารของท่านจะเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นคั่นตอนเช้านี่ก็ตามที่สายฝนได้ไปอ่านมาเนาะกับบ่ควรกินเกินเวลาอย่างน้อยก็7โมงหา9โมงนี่พอดีละข้าวเช้านี่และส่วนที่ว่าข้าวสวยนี่ก็ประมาณ12โมง11โมง12โมงเกิน1โมงไปนี่ก็บ่แม่นอาหารสวยแล้วเนาะท่านผู้ฟังอันนี้เวลาของโมงกินข้าวเด้อและส่วนตอนแรงนี่4หา7โมงก็พอดีงามได้ถ้าว่าเกิน7โมงขึ้นไปนี่ระบบย่อยอาหารนี่ก็อยากเฮ็ดเวียกหนักขึ้นได้ท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วปรับเปลี่ยนการกินอาหารของท่านเพื่อสุขภาพที่ดีจากทางรายการพบกันหลังข่าวนำมาฝากต้อนกันแบบนี้เอาเป็นว่าระยะนี้จะนำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆกันเติมอีกก่อนและต่อไปจึงมาโอ้ร่วมกันอีก

0: ตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ยินดีนำพาทานเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org สามารถรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณเป็นจังใดท่านผู้ฟังส่งเสียงเพลงม่วนๆที่มาฝากต้อนกันในค่อยคำยามแล้งของมื้อวันอาทิตย์แบบนี้ก็หวังว่าคงจะถึงอกถึงใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยหลายผู้หลายคนนี่ก็พ่อๆแม่ๆนี่ก็เตรียมเครื่องเตรียมของให้ลูกให้เต้าในการไปห้องหามห้องเฮียนในมื้ออื่นในนอกท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าตื่นขึ้นมามื้ออื่นนี่ก็เป็นเช้ามื้อใหม่ของอาทิตย์ใหม่แล้วเป็นมื้อวันจันทร์ก็หลายผู้หลายคนนี่ก็โอ้ยมาฮอดวันจันทร์นี่คือไปแท้อยากให้เวลาเลยนะเนิ่นไปอีกเนี่ยจักหน่อยนึงเนาะเพื่อจะได้พักยาวๆเพื่อจะได้พักผ่อนกับครอบกับครัวอยู่เฮือนซานปลูกพักมีซี่ใบกันแน่เพื่อว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กันอยู่เนาะอยากให้มีเวลาหลายๆในวันพักผ่อนกับบ่เป็นอย่างทันบ่ฟังจักไหนก็แล้วแต่เนาะไปการมาแล้วกลับมาเฮือนสามารถมาพักผ่อนกันได้ในยามมื้อแลงกันตื่มมาฟังเสียงวิทยุจากทางรายการพบกันลังคาวนอกจากนั้นก็มีหลากหลายรายการที่ได้ให้ทานได้เฮาฟังกันผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนั่นเองเอาเป็นว่าใส่ฝนกับสิบ่ได้ลมยาวในระยะสุดท้ายแบบนี้เนาะก็อยากให้ทานผู้ฟังนี่ได้ฟังเสียงเพลงน้ำกันม่วนๆกับมื้อพักผ่อนแบบนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขเบิกบานมวลซืนสุขกายสบายใจสำหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้มาพบกันกับมิตรรายการขั้นทำอิฐมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆสักก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับขึ้นเข้าสู้ระยะต่อไปของรายการทำการตื่ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ใจบ่โสดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โสดาดอมเว้าดีก็เป็นหายขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะก็แม่นความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆเกี่ยวกับชาติลาวเฮามานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความสดชื่นให้แก่มิตรการทุกท่านในเวลานี้ถ้าผู้ฟังที่เคารพในปึ้มที่มีชื่อว่าสยามและลาวในสายตาผู้เผยแพร่ศาสนาชาวอเมริกาในปี2014โดยทางกรมศิลปากรประเทศไทยเพิ่นได้กล่าวไว้ในหน้าที่245เกี่ยวกับประวัติของพระเจ้าตากสินอยู่ในหัวข้อสายจีนผู้มุ่งมั่นได้ของบัลลังก์สยามโดยมีการบันทึกตามที่ระบุไว้ในปึ้มดังกล่าวว่าหนึ่งในบรรดาผู้นำของกลุ่มกองโจรหรือว่าโรเบิร์ตแบนเป็นสายจีนคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีความสลาดมีความกล้าหาญชื่อว่าปิ่นทัดผู้ชายอายุ30ปีซึ่งมีความมุ่งมั่นอย่างบ่มีขีดจำกัดผู้นี้นั้นได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงโดยการส่งเสริมการสนับสนุนทางด้านการทหารและก็พลละเหือนอย่างต่อเนื่องสิ่งที่บ่อาจเอาชนะได้ด้วยสงครามการต่อสู้เขาก็จะใส่กลอุบายและก็ให้สินบนซื้อจ้างหรือว่าติดสินบนเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จเขาสามารถที่จะควบคุมการปกครองเข้ายึดครองหัวเมืองทางทิศเหนือทั้งหมดอันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความไว้วางใจที่เขาได้รับและก็ความสามารถในการรวบรวมทั้งโจรและโจรสลัดผู้มีสี่มือที่จะเอาไว้เป็นกองกำลังในการป้องกันหลังจากนั้นก็ยกทัพด้วยกองกำลังขนาดใหญ่เข้าสู้กับสาวพม่าที่ตั้งอยู่เมืองบางกอกเข้าจู่โจมบ่ให้ข้าศึกได้ฮู้โตและก็ได้สังหารผู้ที่ครอบครองเมืองสาวพม่าทรัพย์สินของเขาถูกนำมาสนับสนุนในการเฮ็ดสงคราม

และจากข้อมูลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นพระเจ้าตากสินนอกจากจะเป็นผู้มีความสำนานในการใส่กลอุบายแล้วพระองค์ก็ยังมีความสำนานเรื่องของการค้าการให้สินบนและก็ต้องการทรัพย์สินเพื่อทำสงครามพระองค์ก็คงที่จะหมายปองอาณาจักรลาวล้านสางมาเป็นเวลาด่วนพอสมควรเพื่อเข้ายึดเอาทรัพย์สมบัติและก็แน่นอนว่าทรัพย์สมบัติอย่างที่สองก็คือคนลาวส่วนท่านดร.อาทรจันทวิมลที่กล่าวไว้ในปึ้มประวัติของแผ่นดินไทยในปี2013ในหน้าที่135เพิ่นระบุว่าเป็นย้อนเจ้าสิริบุญญาสารแห่งเวียงจันทน์เข้าข้างพม่าและได้ยกทัพมาโจมตีพระวรหรือว่าพระวรราชวงศาที่หนองบัวลำพูดอนมดแดงหรือว่าอุบลราชธานีแล้วพระวรก็ขอกำลังจากกรุงธนบุรีมาช่วยอันนั้นเป็นสงครามภายในอาณาจักรลาวล้านสร้างระหว่างพ่อเฒ่าและลูกเขยหรือระหว่างลูกเขยและพ่อเฒ่าซึ่งคล้ายคือกันกับกรณีสงครามระหว่างพิษณุโลกที่ปกครองโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาและก็ผู้เป็นลูกเขยก็ได้ขอกำลังพม่ามาช่วยตีอยุธยาที่ปกครองโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ที่เป็นพ่อเฒ่า

อยู่ในปึ้มประวัติศาสตร์ไทยในปี2017โดยท่านลงรองวงโอบออมระบุในหน้าที่149ว่าอยุธยาเสียต่อตองอูพม่าในปีพุทธศักราช2112หรือประมาณคริสตศักราช1569ส่วนว่าสมเด็จพระมหินทราธิราชก็ถูกคุมโตไปกรุงหงสาวดีของพม่าแล้วนั้นอยุธยาจึงวางกษัตริย์ลงพระเจ้าบุเรงน้องจึงได้ลาสาพิเศษสมเด็จพระมหาธรรมราชาขึ้นเป็นกษัตริย์อยุธยาโดยมอบพระนามสมเด็จพระสันเพชรที่หนึ่งแก่พระองค์ด้วยในเวลาเดียวกันแต่ก็ถือว่าเป็นกษัตริย์อยุธยาในฐานะประเทศราชของตองอู่หรือพม่าถึงแม้นว่าในบันทึกประวัติศาสตร์หลายเล่มเพิ่นเน้นพยายามที่จะหลีกเลี่ยงว่าสยามหรือไทยบ่เคยเสียเอกราชให้ไผและก็ยังพยายามที่จะอ้างว่าพระเจ้าบุเรงนองนั้นให้เกียรติแก่อยุธยานอกจากบ่ทำลายอยุธยาแล้วยังให้มีกษัตริย์สืบต่อไปโดยบ่ถืออยุธยาเป็นประเทศราชก็ตามแต่ว่าการที่พระเจ้าบุเรงน้องเป็นผู้แต่งตั้งกษัตริย์อยุธยานั้นก็จะแจ้งอยู่แล้วว่าในเวลานั้นอยุธยาตกอยู่ในฐานะแบบใดนอกจากนี้พระเจ้าบุเรงน้องยังแบ่งอาณาจักรอยุธยานั้นออกเป็นถึง2ส่วนตั้งแต่สงครามสร้างเผือกครั้งนั้นแล้วโดยฮับฮองเอาพิษณุโลกเป็นเอกราชจากอยุธยาโดยถือว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นกษัตริย์ที่เสมอกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิซึ่งในครั้งนั้นพระเจ้าบุเรงนองก็ได้ขอพระโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชา2พระองค์ก็คือพระองค์ดำกับพระองค์ขาวหรือว่าพระนเรศวรกับพระเอกาทศรถไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีแต่ว่าในบางแห่งนั้นระบุว่าบ่แม่นพระองค์ขาวแต่ว่าเป็นพระสุพรรณกัลยาเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่พักเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนบึดหนึ่งท่านผู้ฟังหลังจากนั้นพวกเราจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์ใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ศาสตร์เรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสตร์ลาวเฮาเอามานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำและก็ยังมีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความสดชื่นให้แก่ทุกๆท่านในเวลานี้ไปพร้อมกันและก็ได้ผูกบันม่วนซื่นกับเสียงเพลงสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาทุกภูมิของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาฮอดนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบ้างเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆปิดท้ายรายการหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางใบลานผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกๆท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านนั้นจงประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่แพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น.ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปินอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชุมอาเซียนจะเสนอเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3กับโอกาสใหม่ของลาวจากตลาดจีนสู่บทบาทกว่าเสื่อมต่อจีนอาเซียน
1: ในระหว่างวันที่16หา17กันยา2566นี้คณะผู้แทนการทหารขั้นสูงกองทัพประชาชนลาวนำโดยท่านพลเอกคำเลียงอุทาไกซนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือความมั่นคงเสียงซานครั้งที่13ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพโดยการเป็นประธานของท่านพลเอกต้งจุนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบรรดารัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและองค์การจัดตั้งสากลหลายกว่า100ประเทศเข้าร่วมในกองประชุมท่านพลเอกต้งจุนได้กล่าวเปิดกองประชุมและเน้นนักว่ากุญแจสำคัญในการคุ้มครองความมั่นคงทั่วโลกแม่นอยู่ในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อเป็นพื้นฐานในการรักษาสันติภาพกองทัพจีนเต็มใจที่จะร่วมมือกับกองทัพของประเทศอื่นๆเพื่อร่วมการจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มด้านความมั่นคงทั่วโลกเสริมสร้างความไว้เนื้อเสื่อใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องเสริมขยายการประสานงานสากลเพื่อความมั่นคงร่วมกันปรับปรุงความสามารถในการร่วมกันรักษาความมั่นคงเสริมสร้างการคุ้มครองความมั่นคงในขงเขตเพิ่มการสนองผลิตภัณฑ์ความมั่นคงสาธารณะและประกอบส่วนให้ไหลขึ้นในการสร้างสุมสนที่มีอนาคตห่วมกันสำหรับมนุษยชาติในกองประชุมได้ปรึกษาหารือกันใน4หัวข้อหลักคือหัวข้อที่1ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลกและความเสถียรภาพทางด้านยุทธศาสตร์หัวข้อที่2การขัดแย้งภายในการคาดคะเนและวิธีทางในการแก้ไขหัวข้อที่3บรรดาความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่อกับความมั่นคงและความเสถียรภาพในอาเซียนแปซิฟิกและหัวข้อที่4พลบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศที่กำลังพัฒนาโอกาสดังกล่าวท่านพลเอกคำเลียงอุทไกซนได้ประกอบความเห็นแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อบรรดาความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงและความเสถียรภาพในอาเซียนแปซิฟิกว่าสภาพการด้านความมั่นคงของภาคพื้นนับมือยิ่งมีความสลับซับซ้อนบ่แน่นอนต่อกับปัญหาด้านความมั่นคงที่พ้นเด่นมี3สิ่งท้าทายสำคัญที่ควรได้หับการเอาใจใส่เป็นพิเศษคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมรวมทางระบบนิเวศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้านเศรษฐกิจสังคมของชาติและความมั่นคงของภาคพื้นน้ำอีกยิ่งไปกว่านั้นมีบางประเทศได้สวยใส่สภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นเครื่องมือเพื่อกดนวงทวงดึงการพัฒนาของประเทศอื่นทำลายเศรษฐกิจและการลบล้างความทุกข์ยากของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเดียวกันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้เป็นประธานร่วมหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในขอบของประชุมรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกพร้อมทางเกี่ยมเป็นประธานร่วมกับกองทัพประชาชนจีนด้านการแพทย์ทหารปี2007หา2030ซึ่งล่าสุดได้ประสบผลสำเร็จในการฝึกซ้อมขบวนรถไฟสันติภาพครั้งที่6ร่วมกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ AI ถึงว่าจะสวยขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่ก็ถูกกลุ่มคนบ่ดีนำใส่หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตฉะนั้นทุกฝ่ายควรเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างมาตรการคุ้มครอง AI ให้มีความโปร่งใสปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกมีการแข่งขันสูงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและการทหาร ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งเสนอบ่ให้ไซอาเซียนเป็นเวทีแข่งขันยัดแยงอิทธิพลของประเทศใดหนึ่งแต่ต้องยกสูงความเป็นเอกสารและความเป็นแกนกลางของอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันท่านพลเอกคำเลียงอุทาไกสอนกล่าวเติมอีกว่าลาวในนามเป็นประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติและสมาชิกอาเซียนย้ำใดก็ยึดมั่นแนวทางการต่างประเทศอันเสมอต้นเสมอปลายของตนที่ว่าสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมือเพื่อการพัฒนาขยายการพัวพันหัวมือกับทุกประเทศในโลกโดยบ่จำแนกระบบการเมืองที่แตกต่างกันบ่แทรกแซงเข้าในกิจการภายในของกันและกันอยู่ร่วมกันโดยสันติและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทุกประเภทที่เกิดขึ้นด้วยวิธีทางการทูตโดยผ่านขบวนการไกลเกี่ยเจรจาปรึกษาหารือแม่นวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งที่สอดคล้องถูกต้องและเหมาะสมที่สุดเพราะว่ารูปแบบและวิธีการดังกล่าวนี้เป็นทั้งออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการสิ้นเปลืองงบประมาณอันมหาศาลเป็นการปกป้องและลดพรการสูญเสียชีวิตของทหารทรัพย์สินและชีวิตของผู้บริสุทธิ์รวมทั้งผู้เฒ่าและเด็กน้อยได้หลายแสนคนหรือหลายล้านคน
0: เมื่อบนถนนวันนี้คณะผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารนำโดยท่านแก้ววีสุขสุรพมห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการร่วมมือด้านนวัตกรรมจีนอาเซียนครั้งที่14ที่นครนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนซึ่งในงานดังกล่าวท่านได้ขึ้นกล่าวปราศัยเกี่ยวกับการแบ่งปันปัญญาประดิษฐ์และแบ่งปันผลสำเร็จท่านได้เน้นย้ำว่าการหันเป็นดิจิตอลและการนำใช้ AI เป็นบุริมสิทธิ์ยุทธศาสตร์ของชาติลาวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและลดพรความแตกตนด้านดิจิตอลพร้อมทั้งได้ยกให้เห็นความสำคัญของยุคยุทธศาสตร์AI แห่งชาติและการร่วมมือพัฒนาบุคลากรดิจิตอลนอกนั้นคณะยังได้เข้าพบปะสองฝ่ายร่วมกับองค์การปกครองนครนานนิงในการพบปะครั้งนี้เป็นการสืบต่อพันขยายการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ฮอบด้านมันคงยาวนานตามทฤษฎีและการเป็นคู่ร่วมสถาปกรรมลาวจีนแนวกันนี้ท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้แสดงความขอบใจอย่างอบอุ่นต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนรัฐบาลเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนส่วนไทยทอดเทคโนโลยีจีนอาเซียนและนครนันนิงที่ได้ให้การต้อนรับอันอบอุ่นและสมเกียรติสองฝ่ายได้ทบทวนถึงผลสำเร็จการร่วมมือในระยะผ่านมาการเข้าร่วมกองประชุมและการพบปะสองฝ่ายครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของลาวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยียกระดับความร่วมมือกับจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยืนยงท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศท่าฟังเมงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปินอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อบุดนมานี้คณะผู้แทนลาวนำโดยท่านทิพสรสุขธรรมวงศ์ห้องหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือสากลพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และกองประชุมปิ่นอ้อมภายใต้หัวข้อการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการสังคมสำหรับกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสเพื่อก้าวไปสู่สังคมที่มีส่วนร่วมมีความเข้มแข็งและมีความเอื้ออาทรในกองประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนลาวได้ร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกปรึกษาหารือและพิจารณาวาระสำคัญต่างๆที่ติดพันกับเวียกงานสวัสดิการและการพัฒนาสังคมเป็นต้นการพันขยายแผนงานยุทธศาสตร์สำหรับปี2026 2030ที่กองประชุมได้สุมใจสุขโยการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนงานใหม่ในระยะปี2026 2030ภายหลังที่ได้สำเร็จการประเมินผลแผนงานในระยะผ่านมานับแต่2021 2025การยกระดับการปกป้องสังคมและกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสได้เน้นหนักถึงการสุกยู่แถลงการและกรอบยุทธศาสตร์สำคัญเช่นแถลงการอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการปกป้องสังคมเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมที่มีประชาชนเป็นใจกลางกรอบการดำเนินงานเพื่อเศรษฐกิจที่มีผู้สูงอายุมีส่วนร่วมติดตามความคืบหน้าด้านสิทธิเด็กแม่หญิงและผู้ด้อยโอกาสผ่านแผนงานระดับภาคพื้นว่าด้วยการลึบล่างความหุนแหงต่อเด็กการปกป้องเด็กจากการถูกลวงละเมิดทางออนไลน์รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและบุริมสิทธิ์ด้านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาขีดความสามารถกำลังแหงด้านการบริการสังคมโดยการพัฒนากำลังแหงทางด้านบริการสังคมการร่วมมือผ่านเครือข่ายเวียกงานสังคมสงเคราะห์และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อรับประกันการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพรายการร่วมมือกับประเทศกุจิราจาและองค์การจัดตั้งสากลโดยได้รับฟังการเสนอแนวทางและการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลและภาคียุทธศาสตร์อื่นๆเพื่อระดมทรัพยากรและพันขยายเวียกงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045การเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวอันสำคัญของลาวพร้อมด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนในการร่วมมือกันพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมให้มีความเข้มแข็งยุติธรรมและรับประกันว่าประชาชนถูกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการปกป้องพร้อมทั้งได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและยืนยงโดยบ่ปะทิ่มไผไว้ข้างหลังพวกเขาได้เสนอเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงฮ้องจากรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3กับโอกาสใหม่ของเราจากตลาดจีนสู่บทบาทขั้วเสื่อมต่อจีนอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

งานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนหรือคาเอ็กซ์โปครั้งที่23ประจำปี2026ที่นครหนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง21กันยายนนี้โดยมีหลายกว่า 3,400 บริษัทจาก70กว่าประเทศและเขตแคว้นเขาฮวมในนี้สำหรับลาวท่านเฉลิมไซกุมาสิทธิ์ทองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลได้นำพาหัวหน่วยธุรกิจลาวเข้าห่วมโดยเลือกเอาแขวงเซกงเป็นเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในการเข้าห่วมงานครั้งนี้งานวางแสดงครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซุนโอกาสเพื่อชีวิตที่ดีกว่าซึ่งเป็นคำขวัญที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทางสะท้อนให้เห็นทิศทางใหม่ของการพัฒนาการพัวพันจีนอาเซียนทั้งในด้านการค้าการลงทุนการเสื่อมต่อดิจิตอลพลังงานและการพัฒนาสีเขียวพอการยกระดับจากเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนไปสู่เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซูนกำลังเฮ็ดให้ขอบการหัวมือจีนอาเซียนก้าวไปอีกขั้นจากที่เน้นเพียงการลดภาษีและเพิ่มปริมาณการค้าไปสู่การสร้างระเบียบและกลไกใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในบทปราศัยของทานเสริมไซกุมาสิทธิ์ต่อพิธีเปิดงานคาเอ็กซ์โปครั้งที่23ได้สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของลาวต่อการพัฒนาการหัวมือจีนอาเซียนโดยเน้นหลายคงเขตการหัวมือทั้งทางด้านการค้าและการลงทุนดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์พลังงานสะอาดความมั่นคงด้านอาหารจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือMSME รวมถึงตลอดถึงการใช้รถไฟลาวจีนเป็นขั้วเสื่อมต่อภาคพื้นสำหรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างจีนอาเซียนปัจจุบันการพัวพันทางเศรษฐกิจระหว่างจีนอาเซียนสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องสำหรับปี2025ยอดมูลค่าการค้าสองฝ่ายทะลุ 1,000 ตื้อดอลลาร์เป็นครั้งทำอิฐโดยบรรลุ 1,050 ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 7.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024เหตุให้จีนกลายเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งของอาเซียน17ปีติดต่อกันขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งของจีน6ปีติดต่อกันตัวเลขดังกล่าวบ่งบอกถึงขนาดของตลาดและสายพัวพันทั้งการค้าที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างจีนอาเซียนพร้อมนี้ปี2026ยังเป็นปีแห่งการสร้างตั้งการพัวพันคู่หวมยุทธศาสตร์หอบด้านจีนอาเซียนครบหอบ5ปีดังนั้นการสุกโยเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนจึงเกิดขึ้นในจังหวะที่2ฝ่ายกำลังพยายามเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้ให้หลายกว่าเก่าเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาให้ทั้ง2ฝ่ายสำหรับลาวความหมายของเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซูนจึงอยู่

0: ที่การเปิดส่งทั้งใหม่ให้สินค้าลาวเข้าสู่ตลาดจีนลาวมีทายแหงด้านสินค้ากสิกรรมพลังงานแร่ธาตุและอื่นที่สามารถขยายตลาดได้แต่มีตลาดใหญ่ห้องหับเพียงอย่างเดียวแม่นบ่เพียงพอสิ่งที่จะกำหนดว่าสินค้าลาวจะสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดในจีนได้หลายเพียงใดคือคุณภาพมาตรฐานปริมาณการผลิตการหับห้องต่างๆและอื่นดังนั้นการส่งเสริมการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำศูนย์ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการยกระดับภาคการผลิตภายในโดยเฉพาะ MSME ของลาวจำเป็นต้องสามารถนำไส้ดิจิตอลการค้าทางออนไลน์และเทคโนโลยีใหม่เพื่อเข้าหาผู้ซื้อการหัวมือด้าน AIที่ถูกยกขึ้นในคำปราศัยของทานเสริมไซโกมาซิตจึงบ่ควรเบิ่งเป็นเรื่องไกลตัวเพราะ AI สามารถมานำไซในการตลาดการจัดการสร้างการคาดคะเนตลาดการแปลภาษาการบริหารตองโซการสนองและการพัฒนาสินค้าถ้าหากหัวหน่วยธุรกิจของเราสามารถนำไซเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ได้หลายขึ้นการเข้าหาตลาดจีนก็จะมีสองทางหลายกว่าเก่าอีกด้านหนึ่งคำปราศัยดังกล่าวได้ให้น้ำหนักกับการหลุดอุปสรรคที่บ่แม่นภาษีสำหรับการค้าสินค้ากสิกรรมประเด็นนี้มีความหมายหลายเพราะการมีตลาดและภาษีที่เอื้ออำนวยบ่ได้หมายว่าสินค้าจะเข้าตลาดได้ง่ายขั้นตอนกวดกามาตรฐานอาหารสุขอนามัยการกวดสอบแหล่งกำเนิดและเอกสารการค้าล้วนแต่เป็นปัจจัยที่กำหนดต้นทุนและความไวในการนำสินค้าเข้าตลาดการอำนวยความสะดวกด้านนี้จึงมีผลโดยกงต่อความสามารถแข่งขันของสินค้าลาวพร้อมนี้การที่ลาวเสนอให้จีนอาเซียนเสริมสร้างการหัวมือทางด้านอาหารและสร้างสายพันธุ์การผลิตสนองที่มั่นเนียวก็สะท้อนถึงโอกาสของลาวในฐานะแหล่งผลิตกสิกรรมถ้าหากลาวสามารถพัฒนาจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปสร้างยี่ห้อสินค้าและเพิ่มมูลค่ามูลค่าที่ได้จากตลาดจีนก็จะสามารถกระจายไปสู่สาวกสิกรหัวหน่วยธุรกิจและท้องถิ่นได้หลายขึ้นในด้านพลังงานก็มีบทบาทสำคัญในวิสัยทัศน์จีนอาเซียนยุคใหม่ลาวได้เสนอให้สองฝ่ายเสริมสร้างกันลงทุนร่วมกันในพลังงานหมุนเวียนเมืองอัสริยะและโค้งลางเงินยงพร้อมกับสุกโยโค้งการเครือข่ายไฟฟ้าอาเซียนสำหรับลาวมีทาแหงด้านพลังงานการเสื่อมโยงตลาดไฟฟ้าภาคพื้นสามารถเปิดบทบาทใหม่โดยเฉพาะถ้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสามารถเสื่อมกับตลาดภาคพื้นได้หลายขึ้นจะเหตุให้บทบาทด้านพลังงานของลาวสามารถเสื่อมโยงกับวลาการพัฒนาสีเขียวของอาเซียนนอกนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดสำหรับลาวแม่นการใส่รถไฟลาวจีนเป็นกลไกเสื่อมต่อในคำปราศัยทานเสริมไซโกมาซิตได้ยืนยันว่าเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำศูนย์จะสร้างโอกาสหลายขึ้นในการเข้าถึงตลาดจีนและเสริมขยายความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกของลาวไปยังจีนในทางกลับกันลาวสามารถเสริมสร้างบทบาทของตนให้เป็นขั้วเสื่อมต่อภาคพื้นสำหรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างจีนอาเซียนผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งสามารถนำเอาผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ภาคพื้นก็คือจีนอาเซียนถ้าหากสามารถต่อยอดได้ดีรถไฟลาวจีนจะบ่ได้เป็นเพียงเส้นทางนำสินค้าจากลาวเข้าไปจีนหรือจีนเข้ามาลาวแต่สามารถกลายเป็นแกนกลางของแล้วการค้าที่เสื่อมจีนอาเซียนสินค้าจากจีนสามารถผ่านลาวสู่อาเซียนและสินค้าจากอาเซียนก็สามารถใส่ลาวเป็นประตูเข้าสู่จีนบทบาทแบบนี้จะเหตุให้จุดที่ลาวเคยเป็นข้อจำกัดจากการบ่มีทางออกสู่ทะเลถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นจุดเสื่อมต่อทางบกที่มีความหมายหลายขึ้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งแม่นการที่แขวงเซกองถูกเลือกมาเป็นเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวประจำคาเอ็กซ์โป2016ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่สะท้อนว่าการเสื่อมต่อจีนอาเซียนสามารถกระจายสู่ท้องถิ่นเซกองสามารถใช้เวทีนี้นำเสนอสินค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรม และโอกาสลงทุนของตนต่อผู้ประกอบการจีนอาเซียนสิ่งนี้สิให้เห็นว่าคาอีกสโปสามารถเป็นช่องทางให้แก่ท้องถิ่นของลาวเข้าหาตลาดและนักลงทุนโดยกงบ่จำกัดอยู่แต่ระดับศูนย์กลางเท่านั้นคาอีกสโปครั้งที่23เลือกเอาเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน 3.0 มาเป็นคำขวัญก็คือมาเสื่อมกับโอกาสทางธุรกิจจริงพอปี2006แม่นระยะสำคัญของการนำเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน 3.0 เข้าสู่การปฏิบัติตัวจริงดังนั้นเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน 3.0 จึงบ่แม่นเพียงขอบการค้าสำหรับจีนอาเซียนยังเป็นบริบทใหม่ที่ลาวสามารถนำใช้เพื่อกำหนดบทบาทของตนในภูมิศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นจากตลาดจีนที่ใหญ่สู่รถไฟแล้วจีนที่เสื่อมต่อจีนกับอาเซียนจากกสิกรรมไปสู่พลังงานสีเขียวและจากการค้าแบบเดิมไปสู่ดิจิตอลและ AI ทั้งหมดกำลังประกอบกันเป็นโอกาสใหม่สำหรับลาวความท้าทายต่อไปจึงอยู่ที่การเปลี่ยนโอกาสจากเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน 3.0 ให้กลายเป็นผลประโยชน์จริงต่อผู้ผลิตผู้ประกอบการสาวกสิกรท้องถิ่นและเศรษฐกิจลาวโดยรวมให้หลายที่สุด
1: ท่านแนวฟังเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3กับโอกาสใหม่ของลาวจากตลาดจีนสู่บทบาทขวาเสื่อมต่อจีนอาเซียนซึ่งได้นำเสนอสุดานฟังในระยะประสาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาฏต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4. ผู้ระเบียบวินัย
1: ประธานไกรสอนพรมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแมนชีวิตที่มีแต่ความสวยสงดงามสนั่นพวกวัยหนุ่มทั้งหลายบอกควันปล่อยปะหายระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุณค่าสุขสบายดีทานผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนเศร้าหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:15 นจนฮอด 22:00 กับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ประสงค์สลาดหรือในน้องเสียงสวรรค์สนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานค่ำคืนทาวาทันได้เนาะทายอาทิตย์แบบนี้ยังบ่ทันได้นอนเถอก็สามารถมุนขึ้นมาที่ FM 103.7 MHz ขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอปกเฮาโทรมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือว่าส่งข้อความมาก็ได้เนาะ020-298-2569ในระยะนี้แน่นอนแล้วพบพอกันเป็นประจำในท้ายอาทิตย์ก็จะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสาระน่ะฮู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่คนหุ่นหนุ่มของพวกเฮาเนาะแลกเปลี่ยนผ่านทางรายการแต่ว่าต้นรายการนี้จะมาเป็นมวลในทางผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนและจึงกลับเข้ามาสนทนานํากันเติม

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

ถ้าผู้ฟังที่หักแพงกับเข่ามาในระยะนี้ทางรายการของพวกเราจะหยิบยกเอาเกี่ยวกับข่าวขบวนการมาฝากมาตอนโดยเฉพาะแล้วว่าถึงเรียกงานเศร้าหนุ่มย่ำใดก็เป็นกำลังแห่งสำคัญและเข้มแข็งของพรรคฉะนั้นเพื่อเป็นการทบทวนตีราคาคืนการนำภาษีนำและเรียกงานเศร้าหนุ่มเยาวชนลาวให้เข้มแข็งและหนักแน่นซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาเราอยู่ที่สโมสรคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคก็ได้จัดกองประชุมส่องแสงเขื่อนไหวประจำไตรมาส3ประจำปี2016ของคณะบริหารงานเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวกระทรวงองค์การและนครหลวงโดยการเข้าร่วมและเป็นประธานของสหายทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวท่านวันศรีกวามัวกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคมีเลขาห้องเลขาเศร้าหนุ่มกระทรวงองค์การนครหลวงหัวหน้าห้องการหัวหน้ากรมห้องกรมศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมไปถึงสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวและคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเศร้าหนุ่มลาวเขาห่วมในเถอนี่ซึ่งมากองประชุมได้รับฟังการผ่านบทสรุปรายงานจากสหายนางศรีไข่เพชรแสงมณีว่าการแทนหัวหน้าของการศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวเกี่ยวกับเวียกงานที่พ้นเด่นในระยะผ่านมาโดยเฉพาะเวียกงานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมการประกอบส่วนเข่าในเวียกงานรวมของพรรคของรัฐและกรมของตนเองมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเช่นว่าการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติการประกอบส่วนขบวนการและโฆษณากองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1และอื่นๆอีกนอกจากนี้กองประชุมดังกล่าวได้รับฟังรายงานผลการเคลื่อนไหวโครงการอาสาสมัครสนุมตะลุมบอลบำรุงนักเรียนอยู่เขตทางไกลศกดีและนำน้องคืนสู่โรงเรียนทานผู้ฟังรวมกับศูนย์การสนุมประชาชนปฏิบัติลาวในยามพักแรงอยู่8เมือง8แขวงปี2016จากนั้นสหายจันทวงศ์ปัญญาศิริเลขาเศร้าหนุ่มกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าวแม้นเพื่อแก้ไขการปะละกันเฮียนผ่านการจัดตั้งปฏิบัติผลได้หับแมนมีบุคลากรที่เข้มแข็งปลูกจิตสำนึกให้แก่หักฐานมีการประกอบส่วนของสุมสนลุดพรความแตกตนลุดพรการประหลาดการเฮียนและพัฒนาเศร้าหนุ่มทั้งหมดนั่นแมนได้รับการตอบรับจากสังคมและการจัดตั้งปฏิบัติเป็นอย่างดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพรวมในการรายงานเนาะเกี่ยวกับสภาพการเคลื่อนไหวในระยะผ่านมาซึ่งในต้นท้ายของกองประชุมผู้เขาห่วมยังได้รับฟังการโอลมของสหายทองลีศรีสุริตซึ่งสหายได้เน้นนักคือ 1. ให้ถือเอาเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นก๊กสอดคล้องกับสภาพการในระยะใหม่อย่างมีวิทยาศาสตร์ 2. เสิร์ชสู้บทบาทกำลังเศร้าหนุ่มตะลุมบอลในทุกโครงเขตเวียกงานพร้อมกันลงมือเหตุให้เกิดดอกออกผลอย่างเป็นรูปธรรม 3. คือต้องยกสูงความหู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้แก่เศร้าหนุ่มเศร้าหนุ่มต้องเป็นผู้นำหน้าทางด้านดิจิทัลต้องเฮียนหู้และนำไส้ดิจิทัลเข้ามาซวยในหน้าเวียกงาน 4. ให้คณะเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวแต่ละภาคส่วนเป็นเจ้าการประสานสมทบนำเอาบทบันทึกการหัวมือมาจะตั้งพันขยายให้เป็นรูปธรรมหาก็คือยกสูงบทบาทการนำหน้าการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างเข้มงวดมีโตซีวัดที่ชัดเจนว่าปัญหาใดที่ได้รับการแก้ไขอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวท่านผู้ฟังที่มีความหมายความสำคัญฉะนั้นวันนี้เปรียบบรรยากาศกันก่อนเพราะเป็นวันจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไปท่านผู้ฟังในฮักแพงกับเขามาในระยะนี้รายการกระปกเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของมันด่างหลายๆท่านที่มากินมันด่างอยู่แล้วฮู้บ่ว่ามันด่างนี่เป็นพืชล่มลุกโดยหัวของมันด่างจะเกิดจากการขยายตัวของหากซึ่งสีของมันอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์อาจจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีขาวหรือสีม่วงฉะนั้นแล้วว่าถึงคุณประโยชน์ของมันด่างเนี่ยมันมีคุณประโยชน์อีกอย่างแน่เนาะอันที่หนึ่งก็คือดีต่อระบบลำไส้อย่างที่สองคือบำรุงสายตาสามารถต้านมะเร็งได้ลดความดันเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงของภาวะขาดวิตามินเอทานปูฝากเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสารณหูแลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้มานี่เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันตื่น

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

กลับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะท้ายๆของสมงกันแล้วต้องขอขอบใจมายังผู้ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะทางกรมสมสนหนุ่มลาวศูนย์ข่าวเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวความกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและขอขอบใจมายังมิตรรายการทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนฮอดท้ายสมงนี้สำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ความสุขบ่แม่นสิ่งสำเร็จรูปแต่มันมาจากการกระทำของตัวเฮาเองสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำประทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ท่านรับฟังได้ที่ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเดียวกันนั้นที่วิทยุออนไลน์ท่านยังรับฟังได้รับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกและก็อีก2ทางหนึ่งเนาะที่มีรายการจะติดตามรับชมรับฟังไปได้พร้อมเนาะกับแมนเพจของ Facebook ที่ Lao National Radio มีรายการที่เป็นภาษาอังกฤษเด้อซึ่งในเพจก็จะมีหลายข้อมูลข่าวสารบางรายการเพิ่นก็มีการบันทึกวิดีโอในการดำเนินรายการไว้พร้อมเนาะมีรายการสามารถไปรับชมรับฟังคืนหรือจะแสดงความคิดเห็นก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านรับฟังไปแล้วท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ที่ดีท่านสามารถกดแบ่งปันหรือว่ากดส่งต่อกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการพร้อมนะคะผู้ฟังอย่าลืมเด้อเพจของ Lao National Radio พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับรายการลาตีเสียงเพลงมื้อนี้ก็มีในหลายข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อคิดแต่การใช้ชีวิตสุขภาพทางกายเนาะบุญน้องนำมาฝากต้อนมีรายการแต่ละมื้อแต่ละระยะสลับสับเปลี่ยนแต่ละข้อมูลข่าวสารไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งมื้อนี้ก็ยังมีหลายข้อมูลข่าวสารแต่ว่าต้นรายการแบบนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะไปฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมาหับฟังซีดีจากทางรายการเติม

0: ม่วยคือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำหายน้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำหายน้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: ้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำใส่บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

สองเสียงเพลงเริ่มต้นให้ทานได้หับฟังมวนๆผ่านไปหวังว่าจะถึงใจทุกทานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะบางท่านอาจจะหับฟังทางต่างแขวงบางท่านอาจจะหับฟังที่นครหลวงจันทน์เนาะท่านหับฟังอยู่แขวงใดเมืองใดภาคเหนือภาคกลางภาคใต้จุดใดพื้นที่ใดสัญญาณแจ้งดีหรือบ่ก็จะลืมเนาะมีรายการหับฟังไปแล้วกันรายงานมาพร้อมเนาะสัญญาณผลของการหับฟังเป็นแนวใดแจ้งดีหรือบ่สำหรับหมายเลขโทรศัพท์กา0205986834หมายเลขเดียวกับทีมมีรายการโทรมาขอฟังเสียงเพลงแต่บุญน้องก็แจ้งเนาะเวลาที่ทานโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางรัฐการกันแล้วกันเพราะว่ารายการของเขาเป็นรายการที่บุญน้องบันทึกไว้เนาะเพราะว่าหลังจากเลิกเวียกเลิกงานแล้วบุญน้องก็มีหน้าที่อื่นที่จะต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ขอบใจมีรายการทุกทานที่เพิ่นได้โทรมาในวันเวลาทางรัฐการแล้วก็ขอบใจทุกๆกำลังใจทุกๆเสียงทุกๆสายที่ส่งให้กับบุญน้องตลอดมาเขาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมก่อนเนาะหัดผู้ฟังเนาะและเนี่ยต่อไปจะให้ทานได้หับฟัง5ข้อคิดในการเฮ็ดให้ชีวิตมีความสุขจะมีข้อคิดใดๆนั้นจะให้ทานหับฟังในระยะต่อไปตอนนี้หับฟัง2เสียงเพลงมวลก่อน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับบุญน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับระยะนี้เนาะบุญน้องมี5ข้อคิดที่จะเฮ็ดให้ชีวิตมีความสุขซึ่งข้อคิดที่1ได้แก่การเซาเฮ็ดหยังเก่าๆและหาสิ่งใหม่ๆเฮ็ดแทนเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตมีสีสันหลากหลายมีกิจกรรมใหม่ๆซึ่งการเซาเฮ็ดสิ่งเก่าซ้ำๆเป็นการพัฒนาตนเองแบบหนึ่งในด้านความคิดไหวพริบเฮ็ดให้เฮามีจินตนาการบ่เป็นคนที่น่าเบื่อในสายตาคนอื่นและเฮาจะดึงดูดคนอ้อมข้างทุกเทื่อที่อยู่ในสังคมที่แปลกใหม่เฮ็ดให้มีโอกาสได้พบพ้อคนที่มีประสบการณ์ใหม่ๆอีกด้วย2เรื่องบางเรื่องบ่มีให้ถูกบ่มีผิดห้อยส่วนห้อยเพียงแต่เบิ่งกันคนละด้านเนื่องจากการเรียนรู้และความเข้าใจที่แตกต่างกันเฮ็ดให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนจงอย่าหลงเชื่อคำว่าคนที่สักจูงหรือคนที่จบอ่อยอารมณ์ของทานจนเกินไปให้คิดเสมอว่าทุกอย่างบ่ได้เป็นดังที่ทานคิดเสมอซึ่งจะเฮ็ดให้ทานสามารถเข้าใจในความแตกต่างยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นและมีความสุขกับสิ่งอ้อมตัวหลายขึ้นพร้อม 3. กล่าวคำขอบใจให้ติดปากซึ่งคำนี้มีพลังเฮ็ดให้ทานเป็นที่ฮักของคนอ้อมข้างเมื่อมีไผจะคนเฮ็ดสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วทานกล่าวขอบใจกับเขาเขาจะรู้สึกว่าทานให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาเฮ็ดและอยากจะเฮ็ดเรื่องดีๆให้กับทานตลอดไปในทางตรงกันข้ามการกล่าวขอบใจกับเรื่องที่บ่ดีก็คือกับการขอบใจกับบทเรียนที่ผิดพลาดเพื่อระลึกว่าเฮาจะบ่เฮ็ดมันอีกทานจะเห็นคุณค่าของเรื่องที่ดีในชีวิตของทานเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีความผิดพลาดใดๆที่มีส่วนห่วมให้ทานโทษตนเองก่อนเป็นอันดับทำอิดจะเฮ็ดให้ทานบ่ติดนิสัยกล่าวโทษคนอื่นโดยที่บ่ฮู้โต 4. เมื่อได้รับโอกาสแล้วต้องฝึกส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นนำการให้ที่ยิ่งใหญ่แม้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นไปในทางที่ดีขึ้นผู้มีความรู้ความสามารถก็คือกันการย่อสละความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่คนอื่นได้โดยที่พวกเขาเหล่านั้นบ่เกิดอคติหรือข้อสงสัยเป็นสิ่งที่บ่ง่ายเลยแต่อย่างน้อยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้อื่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีและคงบ่ยากเกินความสามารถของเฮา5เวียกบางเวียกก็ต้องเฮ็ดให้หลายเดย์อย่าไปคิดว่าตนเองขาดทุนหรือว่าได้กำไรเพราะว่ากำไรทั้งหมดยิ่งเฮ็ดก็คือยิ่งได้เหียนหูการปรับทัศนคติในด้านบวกเป็นสิ่งที่จำเป็นเริ่มจากการแน้มหาสิ่งดีในทุกสิ่งที่เฮาเฮ็ดบางเทื่อหากอาจรู้สึกว่าเวียกเฮ็ดอยู่มันเก่าหลายขึ้นทุกมื้อแต่หากเฮาเบิ่งลึกลงไปในรายละเอียดก็บ่ได้คือกันหมดลองเอาใจใส่ในรายละเอียดของเวียกแล้วทานจะรู้สึกว่ามีอย่างที่แปลกใหม่มาเสมอทานจะบ่ได้เบื่อทั้งเป็นการกระตุ้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนำอีกด้วยนะครับผู้ฟังนี่ก็แม่น5ข้อคิดที่เฮ็ดให้ทานนั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตบุญน้องก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารจากทางรายการหวังว่าจะถึงใจทุกทานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะและอย่างที่ผ่านมาก็ให้ทานได้หับฟังไปเรื่องของการหาข้อคิดเนาะในการใช้ชีวิตให้มีความสุขขึ้นท่านผู้ฟังบุญน้องหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกทานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศก็ระยะนี้ก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังนะบุญทานจะอาศัยอยู่จุดใดพื้นที่ใดก็ขอให้ทุกคนมีสติการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเนาะเพราะว่าจะติดตามจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์หรือว่าจากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ขอให้ประธานนั้นติดตามเรื่อยๆเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่อาศัยอยู่เรียบตามแม่น้ำสายต่างๆอยู่ตามใกล้ภูผาป่าไม้อย่างสิก็ขอให้มีสติระมัดระวังทรัพย์สินวัตถุที่มีค่าคันเมื่อใดที่เพิ่นมีการแจ้งเตือนออกมาก็ขอให้มีการกาเกี่ยมความพร้อมเนาะเพื่อป้องกันความปลอดภัยท่านผู้ฟังอันนี้ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ําไห้น้ํากับบ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าเว้าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: ฮู้อยู
0: ่ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ฐานกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นฐานหับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อีกช่องทางหนึ่งกับแมนเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกมีรายการสะดวกหับฟังช่องทางใดก็เลือกหับฟังได้เนาะข้อมูลข่าวสารต่างๆภาคข่าวทั่วไปรายการบันเทิงรายการเป้าหมาย

0: ตัวยุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายตัวย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูคุยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.
1: มื้อนี้แม่นวันจันทน์แฮม9คำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่5ตุลาคิตศักราชปี2026
0: รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค
1: 7โมง45นาทีรับฟังการถ่ายทอดกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10
0: 9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง 12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร 13:00 น.รายการเพลงสากล 14:00 น.รายการเพลงย้ำบาย 15:00 น.รายการความรู้ทางกฎหมาย 15:30 น.รายการประกันสังคม 16:00 น.รายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยาก20โมงถ่ายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หินแผ่นลานก้อนใหญ่คือสินักเดนอกันว่าเอาสนุติดสังซาสังมาได้พิวัตรามตาคิ้วคือสนุสินักกลัวคันเป็นตาโบคิ้วสิบอเบื้องไฟสนุสบายดีท่านผู้ฟังทีหากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลมตรวจทิศนภาลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา6โมงหาเวลา5โมงหา6โมงซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นมาเสนอให้ท่านฟังพร้อมนั้นก็ยังมีเพียงห้องมีครับมีลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมนสื่นอยู่ในรายการนี้เหตุให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้ผ่อนคลายความเคร่งตึงอยู่ในมันสมองของท่านภายหลังที่จากการรับการนอนการพักผ่อนตลอดระยะคืนที่ผ่านมาตื่นมามือเศร้าก็ได้ประกอบส่วนขณะเวียงงานประจำวันของตนเองอยู่ในครอบครัวงานซ่านั่นแหละเห็นได้ไดจะนำพาครอบครัวหลุดพ้นจากความทุกข์ยากได้แต่เป็นพวกเขาได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติด้วยความหับผิดสอบสูงรายการล้มทั่วทิศทับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันจันทร์เป็นวันจันทร์แฮมเก้าคำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่5เดือนตุลาคริสตสังกาศ2026เอาวันที่7ตุลาก็ใกล้เข้ามาแล้วท่านผู้ฟังมื้ออื่นมื้อฮื้อกับวันที่7ตุลาเลยเด้วันที่7ตุลาเป็นวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีนอกจากนั้นวันที่12ตุลาก็เป็นวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปีสิ่งหนึ่งอีกที่จะเกิดขึ้นอยู่ในเดือนตุลานี้ก็แม่นวันที่26ซึ่งเป็นวันบุญออกพรรษาวันที่27บุญสวงเหืออยู่นครหลวงจันทร์ที่ท่าวัดจันทร์นะอันนี้ก็เป็นเหตุของประเพณีทั้งศาสนาของคนลาวชาวพุทธพวกเขาของพวกเขาที่เคยสืบทอดปฏิวัติกันมาแต่ดุดนานจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังสืบต่อได้รับการจัดตั้งปกปักรักษาและจัดตั้งปฏิบัติเป็นประจำอยู่ในทุกๆปีพอฮอดเดือน11เพ็งมาจะเป็นออกพรรษาเลยได้สวงเหืออยู่ตามสถานที่ต่างๆบนใดที่มีลำน้ำใหญ่ไหลผ่านหรือว่าน้ำห้วยน้ำหองน้ำหนองจะสินี่เพิ่นก็จัดงานบุญสวงเหือจะเป็นสวงเหือประเพณีหรือสวงเหือกีฬาก็เป็นพร้อมกันจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์รักษาเหตุของประเพณีวัฒนธรรมนันดีงามของศาสตร์ลาวเฮานั้นนอกจากนั้นแล้วพวกเขาก็ต้องทึกสืบต่อเด้อในการสร้างผลงานเพื่อคณะต้นวันสำคัญต่างๆอยู่ในเดือนตุลาเป็นต้นวันที่7ตุลาวันครูแห่งชาติครบรอบ80วันครูแห่งชาตินี้ครบรอบ32ปีและวันที่12ตุลาวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปีให้มีผลงานที่พ้นเด่นหลายอย่างยิ่งระยะปัจจุบันนี้จะเป็นกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ก็เริ่มจัดตั้งปฏิบัติแล้วในมื้อนี้และจะดำเนินไปพุ่นละจนฮอดวันที่21พุ่นละจึงจะสำเร็จตามคาดหมายว่าจะพวกเราจงติดตามเมืองว่ากองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติสุดที่10ครั้งนี้เพิ่นจะกำหนดทิศทางเรื่องงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติก็ออกคือในใดแล้วจงพร้อมกันศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดที่ถ้วนพร้อมทางจัดตั้งปฏิบัติให้มีผลสำเร็จส่วนรายการล้มทั่วทิศมื้อนี้ก็มีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันหลายแนวได้มานำเสนอให้ท่านฟังเริ่มต้นของรายการนี้ก็จะให้ท่านได้ฟังข่าวนี้ข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงนายกรัฐมนตรีนี่เพิ่นก็ได้โอ้ลมเนาะโอ้ลมต่อเวียงงานการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเร่งหัน
จากการเฮ็ดเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมกุมกินไปสู่การผลิตเป็นสินค้าก็คือวันที่21วันที่21เดือนกันยาที่ผ่านมาอยู่ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์เพิ่นก็ได้จัดกรมประชุมเผยแพร่เอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยการเป็นประธานของท่านสวนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีฐานห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกการขันท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้โอนลมซึ่งได้เน้นว่าการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากมันแมนเวียกงานยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเป็นบุรุษสิทธิ์แถวหน้าของพรรคของรัฐติดพันกับติดน้ำสามสางและเป้าหมายการพัฒนาแบบยันยงขององค์การสหประชาชาติเนื่องจากประเทศพวกเขานี่ยังมีครอบครัวโบทันพ้นทุกข์กวมถึง189,700กว่าครอบครัวอยู่ในระดับ14กว่าส่วนห้วยบ้านโบทันพ้นทุกข์ก็มีถึง 2,173 บ้านและเมืองโบทันพ้นทุกข์66เมืองท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้เน้นนักปัญหาสำคัญในการแก้ไขอย่างเด็ดขาดคือเล็งใส่จากการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมพอแต่กุ้มกินไปสู่การผลิตเป็นสินค้าสร้างเป็นกลุ่มเป็นสหกรณ์เข้าถึงทุนดอกเบี้ยต่ำสอกหาตลาดห้องหับและส่งเสริมอุตสาหกรรมปลูกแตงอยู่ท้องถิ่นอันที่สองมาก็แม่นเร่งสร้างส่วนแปลงเส้นทางชนบทให้เที่ยวได้สองระดูขยายไฟฟ้าน้ำสะอาดสัญญาณโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันสามารถก็แม่นแก้ไขปัญหาการปะละการเฮียนดึงดูดครูแพทย์หมอไปประจำอยู่เขตชนบทและเอาใจใส่ด้านโภชนาการของเด็กเพื่อพัฒนาร่างกายและมันสมอง 4. เอาใจใส่ก็สั่งพนักงานหักฐานมอบอำนาจและงบประมาณให้ท้องถิ่นบริหารจัดการหันพนักงานลงหักฐานอย่างมีจุดสุ่มเพื่อห่วมทุกห่วมสุขและแก้ไขปัญหาห่วมกับประชาชนอันที่5เร่งสำรวจจัดสรรและออกใบตาดินให้ประชาชนพร้อมทั้งสืบต่อการซอกค้นและเก็บกู้ระเบิดตกข้างออกจากพื้นที่การผลิตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนการแก้ไขความทุกข์ยากมันบ่แม่นหน้าที่ของคณะกรรมการใดหนึ่งแต่หากแม่นความรับผิดชอบร่วมของทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นยังได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนนี่จงนำเอาเนื้อในจิตใจของวละแห่งชาตินี้ไปพันขยายเข้าในแผนเวียกของตนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำพาประชาชนก้าวออกจากความทุกข์ยากอย่างยืนยงนี่ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้โอนลมต่อเวียกงานการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเร่งหันจากการผลิตหรือกสิกรรมแบบดั้งเดิมนั้นพอแต่กุ้มอยู่กุ้มกินนั้นก้าวไปสู่การผลิตเพื่อเป็นสินค้าซึ่งในนี้ก็มีอันใหม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาการปะละกันเฮียนดึงดูดครูแพทย์หมอไปประจำยุคเขตชนบทและเอาใจใส่ด้านโภชนาการของเด็กน้อยเพื่อพัฒนาทางด้านทางกายและมันสมองปัญหานี้นี่อยากพัฒนาคนให้มีความรู้ความอยากพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งก็ต้องได้พัฒนาคนอยากพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในระดับที่แน่นอนก็ต้องอาศัยครูเป็นผู้ล่อหลอมแพทย์หมอเป็นผู้ปิ้นปัวสุขภาพให้แข็งแรงดึงดูดเอาครูและแพทย์หมอไปประจำอยู่เขตชนบทเพราะว่าผ่านมานี่โอ้สังเกตเห็นว่าจบมาแล้วอยากอยู่แต่ในเมืองตัวแม่นบ่ทันผู้ฟังเนาะบ่จะเป็นครูบ่จะเป็นแพทย์เป็นหมออยากอยู่แต่ในเมืองใหญ่ๆบ่มีเงินไขสะดวกแต
ต่เขตชนบททางไกลศอกเล็กบ่มีไผอยากไปดังนั้นหั้นท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้เน้นสร้างการดึงดูดดึงดูดเอาครูและแพทย์หมอให้ไปประจำอยู่เขตชนบทเอาใจใส่ทางด้านโภชนาการอันนี้นี่ก็คือกันอยากพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถต้องเอาใจใส่ทางด้านโภชนาการให้เด็กตั้งแต่ผู้ละตั้งแต่วัยอนุบาลไปขึ้นไปจะเปลี่ยนภาครัฐภาคเอกชนก็แล้วแต่โดยเฉพาะเป็นภาคเอกชนนั่นแหละนะเก็บเงินของนักเรียนไปแล้วเพื่อโภชนาการทางด้านอาหารกลางเวรวัฒนศาสตร์ไปให้เขากินแต่อันเก่าบ่มีการปรับเปลี่ยนอาหารแต่บ่คักบ่แน่ปานใดเนาะเสียเงินไปแล้วพ่อแม่เสียเงินไปก็อยากให้ลูกมีโภชนาการที่ดีได้กินอาหารที่ถูกลักษณะครบ5หมู่หั่นแหละเพื่อพัฒนาร่างกายและมันสมองของเจ้าเด้อฮะก็เสนอว่าเวียกงานนี้ก็คงจะรับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมน้ำมือน้ำดีขึ้นในอนาคตข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี้เว้าถึงลาวกับเวียดนามได้ยกระดับการร่วมมือสุมใส่สี่เวียกงานใหญ่ด้านแรงงานหันเป็นดิจิตอลเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงกองประชุมแลกเปลี่ยนวิสาการด้านการคุ้มครองแรงงานภายในและต่างประเทศความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานระหว่างลาวเวียดนามดำเนินไปในท้ายเดือนกันยาที่ผ่านมาอยู่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยการเป็นประธานของท่านกาวหุ่ยห้องรัฐมนตรีกระทรวงภายในของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่างหน้าคณะผู้แทนจากกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมของลาวนำโดยท่านพงษ์สวรรค์ไซโกศีหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานมีคณะวิสาการและเจ้าหน้าที่ขั้นสูงจากทั้งสองภาคส่วนเข้าร่วมนำท่านกาวหุ่ยได้ยืนยันว่ากระทรวงภายในเวียดนามพร้อมแล้วที่จะแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาสถาบันนโยบายประสบการณ์การปฏิรูปขั้นตอนบริหารกระบวนการหันเป็นดิจิตอลและการฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ที่มีคุณงามความดีต่อการปฏิวัติท่านได้แสดงความเชื่อมั่นว่าผ่านการแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะช่วยกำหนดกิจกรรมบุริมสิทธิ์ที่สำคัญในตอนนี้หาประกันในการร่วมมือมีความลึกซึ้งมีเนื้อในครบถ้วนตอบสนองความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสอดคล้องกับสายพัวพันมิตรภาพอันเข้มแข็งของสองประเทศคณะวิชาการของทั้งสองฝ่ายก็ได้ประกอบคำเห็นและแลกเปลี่ยนกันอย่างคงไปคงมาและเป็นประโยชน์โดยสุ่มใส่4ปัญหาหลักที่สำคัญคืออันที่1ก็เป็นทบทวนการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศสภาพการจัดตั้งปฏิบัติและการบังคับใช้สนธิสัญญาสากลที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศอันที่2กลไกเฉพาะก็เป็นแลกเปลี่ยนข้อมูลและตกลงเห็นดีเกี่ยวกับกลไกเฉพาะสำหรับโครงการสำคัญในลาวที่นำใช้แรงงานของเวียดนามอันที่3การแบ่งปันประสบการณ์ตัวจริงแลกเปลี่ยนการปฏิรูปขั้นตอนการบริหารการออกใบอนุญาตและการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศพร้อมทั้งกลไกส่งเสริมตลาดแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานและอื่นอันที่4การหันเป็นดิจิตอลนโยบายการพัฒนาตลาดแรงงานในการเพิ่มทวีแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแรงงานหันเป็นดิจิตอลและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสร้างและดำเนินงานเข้าดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยกับแขนงการอื่นนำอีกและอยู่ในกองประชุมนี้ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพซึ่งแสดงถึงความหมักแพงสามัคคีอันสูงส่งจากคณะผู้แทนเวียดนามท่านกาวหุ่ยห้องรัฐมนตรีกระทรวงภายในของเวียดนามได้แสดงความยินดีต้อนรับคณะผู้แทนจากลาวอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งเน้นนักถึงสายพัวพันอันเป็นมูลเสื้อที่มีมาแต่ยาวนานซึ่งได้รับการยกระดับขึ้นเป็นมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการห่วงมือห่มด้านในการเสื่อมยงยุทธศาสตร์ระหว่างสองศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวลาวกับเวียดนามก็ได้ร่วมกันยกระดับการร่วมมือ
ในตอนหน้านี้โดยจะสุ่มใส่ซีเวียกงานใหญ่ทางด้านแรงงานหันเป็นดิจิตอลเพื่อการพัฒนาอย่างยืนยงเอาจากนี้ก็มาฟังข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม้นเว้าถึงท่านสีหาศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยจะเดินทางได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวในวันที่30กันยาที่ผ่านมาหาวันที่2ตุลานี่แหละตอบสนองตามคำเชิญของประธานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวเฮาประธานสีหาศักดิ์พวงเกตแก้วห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะก็ได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการเพื่อสืบต่อฮัดแน่นสายพัวพันธุ์มิตรภาพและเสริมขยายการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างสองชาติลาวไทยให้พัฒนาและขยายตัวยิ่งขึ้นและเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23แต่วันที่30เดือนกันยาที่ผ่านมาจนมาฮอดวันที่2ตุลานี้เสวนาการจำจำก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วเนาะเอาวันนี้ก็มาฟังเพลงจากทางรายการซะก่อนหลังจากฟังเพลงแล้วผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเต็มอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการล้มโถทิศนภลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz อยู่ซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิเลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังฮะหลังจากฟังเพลงไปแล้วก็คือได้ว่าหั่นล่ะพวกเขาจะสืบต่อนำเสนอข่าวต่างๆให้ท่านได้ฟังตึมอีกข่าวนี้นี่เว้าถึงเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ทำลายสินค้าเฮียนแบบเป็นต้นเวนจักปั่นไฟฟ้าและจักสีดยาขยะที่นำเข้ามาบ่ถูกต้องรวมมูลค่าในหลายกว่า250ล้านกีบตามข่าวปกสแขวงเสียงขวางเพิ่นรายงานว่าวันที่25กันยาผ่านมานี้เจ้าหน้าที่กองบริษัทการป้องกันความสงบแขวงเสียงขวางร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดพิธีทำลายสินค้าที่นำเข้าบ่ถูกต้องตามระเบียบสินค้าดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้กวดจุดในวันที่11เดือนมิถุนายนปีนี้อยู่เฮือนเสาแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บ้านโพนสวรรค์ใต้เมืองแปลกแขวงเสียงขวางซึ่งเป็นห้านของคนต่างประเทศที่ได้ลักลอบดำเนินธุรกิจค้าขายสินค้าเฮียนแบบหรือว่าสินค้าลอกเฮียนแบบประกอบมีจักปั่นไฟฟ้าเสาเครื่องจักสีดยาขยะ15เครื่องพร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆมีมูลค่ารวมทั้งหมด250ล้านกว่ากีบโดยแม่นนางหลิงคนสัญชาติเวียดนามเป็นผู้นำเข้าแบบบ่ถูกต้องและก็บ่มีเอกสารนำเข้าที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและสินค้าบางรายการมีลักษณะเฮี้ยนแบบบ่ได้มาตรฐานหกการจำหน่ายผู้เกี่ยวก็ได้โฆษณาผ่านทั้งสื่อสังคมออนไลน์และก็มีผู้หลงเชื่อได้ท่านผู้ฟังจากโฆษณาไปแล้วก็มีผู้ลงเสื้อเข้ามาซื้อเฮ็ดให้มีผู้เสียหายจำนวนหลวงหลายและการกระทำดังกล่าวนั้นก็เป็นผิดต่อระเบียบกฎหมายของประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญามาตรา284การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงได้เฮ็ดบทบันทึกอายัดและยึดสินค้าของกลางไว้เพื่อเป็นหลักฐานและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วนำเอาเครื่องของกลางจำนวนดังกล่าวนี้ไปทำลายทิ่มนะอันนี้ก็เป็นอยู่ทั้งแขวงเสียงขวางเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงเสียงขวางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้ทำลายสินค้าเฮียนแบบเป็นต้นเป็นจักปั่นไฟฟ้าจักสีดยาขยะซึ่งคนต่างประเทศนำเข้ามาจำหน่ายแบบบ่ถูกต้องรวมมูลค่านี่250ล้านกว่ากีบนะอยู่ทางบ้านพลสวรรค์ใต้เมืองแปกแขวงเสียงขวางส่วนอยู่ทั้งแขวงหลวงลำท้าบัดนี้ท่านผู้ฟังอยู่ทั้งแขวงหลวงลำท้านี่ก็เป็นปกสแขวงหลวงลำท้ารายงานว่าวันที่25กันยาที่ผ่านมาพันเอกสืบสวนสอบสวนห้องตำรวจกองบัญชาการปกสแขวงหลวงลำท้าได้นำเอาผู้ถูกหาคือเท่าจันพงมณีอายุ64ปีปัจจุบันอยู่บ้านบ่อเปียดเมืองและแขวงหลวงลำท้าที่ได้ลงยิงเท่าจันทีอายุ51ปีปัจจุบันบ้านเดียวกันในวันที่25พฤษภาปีนี่แหละอยู่ที่ป่าถึงบ้านบ่อเปียดเมืองหลวงลำท้ามาทศกรรมคืนหรือว่ามาทำแผนคืนเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานตามคำรับสารภาพประกอบเข้าในสำนวนคดีส่งอัยการสั่งฟ้องให้ศาลตัดสินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งผ่านจากการสืบสวนสอบสวนนั้นผ่านจากการสืบสวนสอบสวนนั้นของเจ้าหน้าที่เท่าจันพงมณีผู้ถูกหาก็ได้ให้การว่าวันที่25พฤษภาที่ผ่านมาเวลาประมาณ14โมงเท่าจันทีผู้เสียชีวิตนี่แหละก็ได้มาสวนตนเองไปยิงนกกินหมากสาแต่ก็ได้บอกผู้เกี่ยวว่าไปก่อน
แล้วจะนำไปตามหลังพอฮอดเวลา18โมงจึงได้ถือเอาปืนแก๊ปหมายถึงเท่าจันทร์พงมณีนี่แหละได้ถือเอาปืนแก๊ปหนึ่งกระบอกย่างขึ้นไปตามสันภูพอฮอดเขตป่าไม้แก่ที่มีป่าหมักแนงแล้วเหลียวไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหน่งตีงค่ายคือสัตว์ค่ายคือสัตว์ป่าอยู่แคมต้นกล้วยจึงได้ยกปืนแก๊ปขึ้นยิงใส่หนึ่งบาทหลังจากเสียงปืนสิ้นสุดลงก็ได้ย่างเข้าไปเบิ่งจึงพบเห็นเท่าจันทีถูกยิงเข้าบริเวณหน้าอกและบาลัยเบื้องขวามีลูกโดดและลูกวานเป็นจำนวนหลายจุดเหตุในเท่าจันทีเสียชีวิตคาที่ส่วนตนเองก็ตกใจและก็รู้สึกย่านกลัวจึงหีบย่างกับเพื่อนโดยที่บ่ได้บอกให้ผู้ใดฟังต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนมาฮอดเศร้าของวันที่26พฤษภาญาติพี่น้องและชาวบ้านไปซอกหาแล้วพบเห็นเท่าจันทีนอนเสียชีวิตอยู่บนเกิดเหตุจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการสันนิษฐานซากศพพร้อมทั้งเก็บกำข้อมูลเอาคำให้การจากญาติพี่น้องและจนมาฮอดวันที่4สิงหาคมล่ะเจ้าหน้าที่จึงสามารถกักตัวเท่าจันทร์พงมณีมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายนี่อันนี้ก็เป็นด้วยความบังเอิญท่านผู้ฟังบ่ได้ตั้งเจตนาว่าจะฆ่าหมู่เพื่อนดอกเนาะแต่หากว่าถือผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเว้านี่แหละเมื่อถือปืนเข้าไปในป่าผ่านเด้เข้าไปในป่าแล้วปืนก็จะมีแนวเปลี่ยนไปเฮ็ดให้เลือนลางครับเป็นภาพเกิดภาพลวงตาขึ้นคนแท้ๆก็เบิ่งเป็นสัตว์เห็นเป็นสัตว์มีหลายกรณีที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นพวกเราต้องมีสติในการใช้ปืนผ่านหน้ากระบอกต่างๆนานาเหล่านี้เนาะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละทุกคนก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นดอกแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องได้รับโทษรับโพยตามในแบบกฎหมายของบ้านเมืองเนาะอันนั้นแม่นสภาพการที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาจากทั้งแขวงหลวงน้ำทาก็ลงมาทั้งแขวงอุดมไซอันนี้นี่แม่นเพิ่นเฮ็ดแท้ได้กวดแท้แก้จริงอยู่อุดมไซนี่ได้สรุปกวดกะ5ปีเก็บกู้เงินสอลาดบางหลวงคืนได้24ตึกกีบพร้อมทั้งแก้ไขรถเทือน590คันสั่งเลยครับ19ตึกกีบกองประชุมเพียงงานขวดกาทั่วแขวงหลุมไซ5ปีแต่2021-2025ติดพันกับการจัดตั้งพันขยายเนื่องในกองประชุมเพียงงานขวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ก็ได้ดำเนินไปยังเป็นทางการในวันที่24กันยายนที่ผ่านมาอยู่สโมสรของแขวงมีสายบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสหายสมซึนใส่เกลือยาจงตัวห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอลัดบางหลวงการศูนย์กลางมีบรรดาสหายกรรมการประจำพรรคแขวงอดีตการนำกรรมการพรรคแขวงเลขาห้องเลขาพรรคเมืองเลขาห้องเลขาคณะพรรคหักฐานหน่วยพรรคหักฐานและประธานคณะกวดกาและผู้เฮ็ดเวียกงานกวดกาห้องข้างแขวงเขาห่วมในโอกาสนี้สหายบุญคงลาเจียมพรเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงดุมไซเพิ่นได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้แม้นมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งซึ่งตลอดระยะดำเนินกองประชุมก็ได้สรุปตีราคาและประกอบคำคิดเห็นต่อการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเมืองงานกฎการระยะ5ปีผ่านมาแต่2021-2025และแผนพัฒนาเวียกงานกวดการะยะ5ปีแต่2026-2030เพื่อพร้อมกันตีราคาด้านดีผลสำเร็จด้านอ่อนและข้อคงข้างและแลกเปลี่ยนบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานติดตามกวดกาผักการคุ้มครองรัฐการสกัดกั้นและต้านการสอลัดบางหลวงการแก้ไขผลการกวดกากวดสอบและการแก้ไขคำห้องคำเสนอของประชาชนบรรลุตามจุดประสงค์คาดหมาย
พิ่นยังได้เรียกร้องให้ผู้แทนของประชุมมันจงยกสูงความรับผิดชอบในการค้นคว้าประกอบความเห็นต่อเนื่องในของประชุมเพียงงานกฎกาครั้งนี้ให้ลึกซึ้งและมีผลสำเร็จทางด้านสหายวาลีจือโนยิ่งกรรมการประจำพรรคแขวงประธานกฎกาพรรคกลัดแขวงได้ยกให้เห็นผลสำเร็จอันที่พ้นเด่นหลายด้านในการกันไว้ปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปีผ่านมาคือเวียกงานติดตามกวดกาพักทั่วแขวงมีองค์คณะพักแขวง1แห่งองค์คณะพักเมือง7แห่งองค์คณะพักกองบัญชาการป้องกันชาติป้องกันความสงบ2แห่งมีสมาชิกพักทั้งหมด 18,883 เป็นหญิง 40,000 เป็นหญิงนี่ 4,535 สายเพิ่มขึ้น1,814 สายเทียบเสียปี2020สามารถออกบัตรและมอบบัตรสมาชิกพรรคสมบูรณ์ได้ 14,338 สายสร้างหน่วยพรรคปลดใส่เข็มแข็งนักแน่นได้700หน่วยพรรคเพิ่มขึ้น84หน่วยพรรคผ่านการตีราคาแบ่งประเภทสมาชิกพรรคมีประเภทแข็งความเอา 15,540 สายเวียงานที่ตามกวดกาพักและการลงทุนบัดนี้สำหรับเวียงานนี้ก็ได้ดำเนินการกวดกาสะพกิจนี่11ครั้งคันแขวง5ครั้งสมทบศูนย์กลาง6ครั้งกวดกาแก้ไขลดน้ำเขาบ่ถูกต้อง590คันสามารถเก็บและหับกับงบประมาณได้หลายกว่า19ตื้อกีบกวดกาพาหนะและภาษีน้ำเขาสามารถเก็บและหับได้111ตื้อกัวกีบกวดกากันลักลอบขุดค้นแหคำตกขอนอยู่เมืองปากแบงสามารถปรับใหม่ได้หลายกว่า2ตื้อกีบพร้อมทั้งกวดกาการคุ้มครองกองทุนทางวัฒนศาสตร์พบเห็นมูลค่าเสียหายส่อมแปลงบ่ถึกเทคนิค63ตื้อกัวกีบอยู่ใน56สัญญาติดตามการแก้ไขผลกระทบจากโครงการทางรถไฟลาวจีนได้66รายการทางด้านเวียงงานสกัดกั้นและต้านการสอลับบังหลวงก็ได้คุ้มครองและจัดตั้งการแจ้งทรัพย์สินรายรับของพนักงานราชการทั่วแขวงได้2หอกจำนวน 15,796 คนเป็นหญิง 6,039 คนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีสอลับบังหลวงในสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจ15คนหญิง6คนซึ่งสร้างผลเสียหายหลายกว่า9ตึกกีบและ 89,000 บาทพร้อมส่งสำนวนให้อัยการสั่งฟ้อง2คนและปฏิบัติวินัยบริหาร13คนพร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติคำตัดสินของศาลในคดีสอลัดบางหลวง6คดีสามารถเก็บกู้เงินคืนได้24ตึกกว่ากีบจากมูลค่ารวมทั้งหมด33ตึกกว่ากีบทางด้านเวียกงานค้นคว้าแก้ไขคำห้องคำเสนอก็ได้รับคำห้องทั้งหมด208ฉบับคันแขวง103ฉบับเมือง105ฉบับและได้ค้นคว้าแก้ไขสำเร็จไปแล้ว205ฉบับซึ่งส่วนใหญ่ติดพันกับปัญหาที่ดินผลกระทบจากโครงการพัฒนาและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่กองประชุมยังได้ฟังแผนพัฒนาเวียกงานกวดการะยะ5ปีแต่2026 2030พร้อมทั้งการประกอบความเห็นจากคะแนนการและบรรดาตัวเมืองเพื่อถอดถอนบทเรียนในการแก้ไขจุดอ่อนและข้อคงค้างในระยะที่ผ่านมาพร้อมการแลกเปลี่ยนบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ตามกวดกาพรรคการคุ้มครองการบริหารรัฐการสกัดกั้นและต้านการซ้อรัฐบังหลวงค้นคว้าแก้ไขคำห้องคำเสนอและบทบาทอื่นๆทางนี้ก็เพื่อเสริมขยายด้านดีผลสำเร็จที่แก้ไขผลสำเร็จและก็แก้ไขด้านอ่อนที่ยังคงค้างและกำหนดทิศทางแผนเวียกจุดซุ่มที่จะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติในตนาติดพันกับการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้เกิดผลเป็นจริงตามที่กำหนดไว้นะข่าวอยู่ทั้งแขวงอุดมไซไม่พ้นเป็นผู้เขียนขอบใจไม่พ้นมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะลงข่าวสู่ท่านฟังระยะต่อไป

0: อ่ะวันนี้ก็มาฟังข่าวต่อไปสำหรับข่าวนี้เป็นสวรรค์เขตนี่เกี่ยมก่อสร้างบูรณะหักษาทางเลขที่13ใต้รวมมูลค่าหลายกว่า5,000ตื้อกูกีบและจะเก็บเงินสำหรับรถบรรทุก12ตนขึ้นไปคือวันที่25กันยาที่ผ่านมาแขวงสวรรค์เขตเปิ้นก็ได้จัดพิธีเซ็นสัญญาคุ้มการก่อสร้างและบูรณะหักษาทางหลวงแห่งชาติเลขที่13ใต้แต่กิโลเมตรที่384หากิโลเมตรที่465บวก788ซึ่งเริ่มแต่ขั้วเสบังไฟสายแดนแขวงคำมวนไปหาบ้านลัก35หรือแก่งกอกเมืองจำพรแขวงสวนเขตหลวงยาวนี่81กิโลเมตรในรูปแบบผสมประสานโดยการเข้าร่วมของท่านบุญชมอุบลประเสริฐประธานสภาประชาชนแขวงมีประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการดังกล่าวนี้ใช้รูปแบบผสมผสานแบบหรือว่า OPBRC และ PRTC โดยให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างมีระยะการก่อสร้าง3ปีและระยะบูรณะรักษา7ปีรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันส่วนการเก็บค่าทางผ่านนั้นแม่นรัฐเป็นผู้ดำเนินการผ่านระบบทันสมัยของกระทรวงการเงินสำหรับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักแต่12ตนขึ้นไปอันนี้มันจะเก็บเงินค่าผ่านทางสำหรับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักแต่12ตนขึ้นไปเด้อท่านผู้ฟังต้องเข้าใจคือจังซี่เพื่อนำเอารายหับมาสำหรับคืนให้ผู้รับเหมาตามระยะเวลาที่กำหนดและสำหรับรูปแบบทางนั้นก็ได้มีการกวดกะและปรึกษาหารือด้านเทคนิคจากภาคส่วนเกี่ยวข้องจนได้กำหนดให้เป็นทางประเภท2ตามมาตรฐานการออกแบบของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและใส่หน้าทางเบตงเสริมเล็กความหนา25ซันติเมตรตอนทางทั้งหมดนี้แบ่งออกเป็น4ตอนประกอบมีตอนทางในเขตซุ้มซนหน้าทางกว้าง14เมตรมีด่อนกลางทางกว้าง1เมตร60ซมมี2เลนไปกับ4ซองจราจรแต่ละซองทางจราจรนั้นกว้าง3เมตรครึ่งมีห้องระบายน้ำ2ข้างเบื้องละ1เมตรและบ่าทางเบื้องละเมตรหลวงยาว12กิโลเมตรเขตซุ้มซนเทศบาลเมืองไซบุรีหน้าทางกว้าง14เมตรมีด่อนกลางทางกว้าง2เมตรมี2เลนคู่ขนาน4ซองจราจรแต่ละซองกว้าง3เมตรครึ่งมีห้องน้ำ2ข้างด้านในและด้านนอกเบื้องละ1เมตรมีบ่าทางกว้างเบื้องละ1เมตรยาว4กิโลเมตรเขตซุ้มซนเทศบาลเมืองอุดมพรหน้าทางกว้าง14เมตร60ซันติเมตรมี2เลนไปกับ4ซองจราจรแต่ละซองกว้าง3เมตรครึ่งเท่ากันเนาะมีห้องระบายน้ำ2ข้างกว้างเบื้องละ80ซันติเมตรและบ่าทางกว้างเบื้องละ1เมตรหลวงยาว4กิโลเมตรกว่าเขตนอกชุมชนระยะขอบเขตหน้าทางกว้าง12เมตรมี2เลนไปกับ4ซองจราจรแต่ละซองซองเลนไวกว้าง3เมตรครึ่งซองเลนซ้ายนี่2เมตรครึ่งมีบ่าทางกว้างเบื้องละ1เมตรและห้องน้ำตัววีหลวงยาว61กิโลเมตรรวมมูลค่าของโครงการทั้งหมดระยะการก่อสร้าง3ปีและมูลค่าบูรณะรักษาทางอีก7ปีรวมมูลค่าก่อสร้างสถานีเก็บค่าผ่านทางหลายกว่า 5,771 ตื้อ700กว่าล้านกีบสำหรับอัตราค่าผ่านทางกำหนดให้เองตามรูปแบบการคิดไล่ค่าผ่านทางของโครงการ OPPRC และ PRTC ทั้งหลวงแห่งชาติเลข9โดยอิงตามบทรายงานของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสวัสดิ์เลขที่02617ทับกขอทอลงวันที่5เดือนกุมภาพันธ์2026ฮะข่าวต่อไปอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปแมนเว้าถึงเบียกงานอยู่ทั้งแขวงหลวงพระบางเพิ่นได้เก็บงวดกวดกาห้างขายเครื่องทีละลึกสวยโอกาสขายสิ้นส่วนสัตว์ป่า ก็ได้สั่งปิดมาแล้ว2หาดอันนี้ตามข่าวโทรภาพของแขวงหลวงพระบางรายงานวันที่17กันยาที่ผ่านมาอยู่ห้องประชุมของแผนกกสิกรรมและป่าไม้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางเพิ่นได้จัดกองประชุมรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียนงานกฎกะและการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดในคดีอาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติที่ติดพันกับห้านขายเครื่องที่ระลึกพร้อมทั้งวางแผนติดตามกฎกาต้านและสกัดกั้นในต่อหน้าท่านปริญญาเอกบุญเดชสุทธวิไลหัวหน้ากลุ่มกฎกาสมัยก่อนธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเปิดรายงานว่าการสกัดกั้นห้านค่าที่ดำเนินกิจการบ่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการอยู่นครหลวงพระบางที่พบเห็นแม้นมีการค้าขายสิ้นส่วนสัตว์ป่าห่วงห้ามประเภทนอแฮดงาสร้างเก็ดลินและอื่นการดำเนินธุรกิจดังกล่าวแม้นผิดต่อระเบียบกฎหมายที่ได้ส่งผลกระทบอย่างให้แห้งต่อภาพโพสต์ของลาวก็คือภาพโพสต์ของแขวงหลวงพระบางที่บรรดาองค์การจัดตั้งสากลได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของลาว
1: ซึ่งผ่านมานี่รัฐบาล
0: ก็ได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจในการต้านและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดและผ่านการล้มกวดกระตุจริงและอย่าผ่านมาหันอยู่ห้านเป้าหมาย15แห่งในแขวงหลวงพระบางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มและสั่งปิดกิจการแล้ว2ห้านโดยสามารถยึดของกลางประเภทสิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าห่วงห้ามบัญชี1ของลาวและองค์การไซตัสได้หลายได้จำนวนหลายว่าซะพร้อมทั้งกักตัวผู้ถูกหาสาวต่างประเทศมาดำเนินคดีตามกฎหมายและกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ได้ดำเนินการลักษณะเครือข่ายข้ามชาติเป็นเครือข่ายข้ามชาติโดยนำไส้ซื้อคนลาวจดทะเบียนวีซ่ากิจเพื่อบังหน้านำไส้แรงงานต่างประเทศที่ผิดกฎหมายเข้ามาดำเนินกิจการมีการสำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบออนไลน์ข้ามชาติเซ็นวีซ่าเพย์เท้าเปล่าและอื่นโดยบ่ได้ระบุโดยบ่ได้ผ่านระบบธนาคารของลาวบ่เพียงแต่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีอากรอย่างจะแจ้งเท่านั้นแต่ยังเข้าข่ายการฟอกเงินข้ามชาติเติมอีกเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อย่างเด็ดขาดที่ประชุมก็ได้วางทิศทางแผนการอันเร่งด่วนประกอบมีให้ถอนกำลังเว้นย้ำออกจากห้านเป้าหมายให้ใช้มาตรการปิดห้านและถือหากจะเปิดก็เปิดเป็นปกติรับแขกทั่วไปหลีกเลี่ยงบ่ให้เปิดเฉพาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มทัวร์เป้าหมายหรือเอื้อนว่ากลุ่มทัวร์ศูนย์หยวนเท่านั้นให้จบกิจการห้างที่บ่มีใบอนุญาตให้กวดกาคืนบรรดาบริษัทท่องเที่ยวของคนต่างประเทศที่บ่มีคนลาวเป็นคนนำเที่ยวรวมทั้งเนื้อในเนื้อหาในการอธิบายและโฆษณาสวนเสือเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าใจผิดต่อระเบียบกฎหมายของลาวการให้การนำใส่แรงงานการกวดกาการนำใส่แรงงานอยู่บรรดาเป้าหมายต่างๆให้กองกวดการ

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เหรียญอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่คือจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา 70,000 ปี6บวกหาเนี่ยแลมันว่ามีคุณภาพดีชุบขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำและทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 6:00 น. 6:30 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะมิตรรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าท่านผู้ฟัง30นาทีนี้พวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยสลับสเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นบางท่านนี่ก็กำลังดื่มน้ำชากาแฟอยู่ในบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะบางคนนี่ก็ผ่อนคลายแน่ด้วยการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายบางคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าพุ่นละมีรายการอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกของแต่ละคนเนาะโดยเฉพาะเอ็นย่องเมยิงเฮานี่ล่ะบางคนนี่ก็ห่าวหันสืบต่อในการเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแต่งอยู่ครัวกินเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารไปนำเนาะบางคนนี่ก็ปัดกวาดหน้าบ้านแต่ท่านผู้ฟังอันนี้ก็เว้าถึงกิจวัตรประจำวันของคนเฮาก็แตกต่างกันบางคนนี่ก็โดยเฉพาะการประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายหรือว่าผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถแล่นรถโดยสารขับขี่รถตามถนนหนทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเนาะสำคัญก็คือขับขี่รถให้ถูกช่องทางเพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุคันซูแนะนำจากทางรายการพวกเขามื้อนี้30นาทีโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลดปลอดสารพิษได้นำเอาสินค้าดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยซีมือของคนลาวเฮาเองผลิตโดยคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพกินยาหลวงยาอย่างกระบอกทรงโบเซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพิ่นมีอย่างสมุนไพรหลากหลายชนิดเด้อทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้เพราะว่าได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาก็สามารถเข้ามาเบิ่งตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนตอนนี้ให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ขณะนี้ท่านผู้พับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซากลาวได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนก็มีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระบอสวงบอเซาลองเปลี่ยนหันมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังตัวนี้จะเป็นยาสมุนไพรปลอดสารเคมีเด้อว่าได้น้ำเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาผลิตปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องทานใดที่ว่าอิดเมื่อยห่างกายอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บหรือว่ามีพยาธิประจำตัวบางคนนี่ก็เป็นพยาธิเบาหวานทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่เพิ่นก็มีประเภทยาสมุนไพรดีเบาหวานเด้อท่านผู้ฟังตัวนี้จะช่วยลดทาร์น้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังกินแล้วก็จะช่วยเฮ็ดให้ทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวเป็นพยาธิเบาหวานก็จะช่วยปรับห่างกายเนาะให้มีความแข็งแรงนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังมียาสมุนไพรกระไซขาวซึ่งยาสมุนไพรกระไซขาวนี้ทานใดที่ว่าอิดเมื่อยอ่อนเพลียบวกใส่กับระยะนี้อาการฮ้อนอบอ้าวแดท่านผู้ฟังบางคนนี้ก็รู้สึกว่าห่างกายบ่แข็งแรงอาจจะเฮ็ดให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายถ้าว่าได้กินยาสมุนไพรกระไซขาวไปแล้วตัวนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายมีความแข็งแรงท่านผู้ฟังนอกจากนี้ถ้าว่าทานใดที่ระบบไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกแน่นอนแหละเนาะบางคนนี่ถ้าว่าการไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกอาจจะเห็นให้ห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียบางครั้งนี่อาจจะเห็นให้รู้สึกเป็นวินเป็นเวียนได้ง่ายอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังเพิ่นก็มียาสมุนไพรนั่นก็คือยาสมุนไพรลดความดันซึ่งในจุดนี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายสามารถลดความดันเลือดสูงและเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีนี่คือสรรพคุณดีๆท่านผู้ฟังจากยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วสนใจอยากได้ยาสมุนไพรดีๆแบบนี้ให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงมาเบิ่งมาสัมผัสได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020-5570-4709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าเราจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขั้วสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็คอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละปะที่ว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ในผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยนำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐได้รับฟังเสียงเพลงมวลสินจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเนาะสินค้าที่ผลิตโดยคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็มีประเภทซามีกาเฟมีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100ห้อยสนิทพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาเบิ่งสินค้าตัวจริงเข้ามาเบิ่งมาชมได้เนาะทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามีรายการที่ทั้งตั้งแขวงเด้เป็นเอาใดได้สมใสผลิตภัณฑ์ของคนลาวแล้วหรือยังถ้าว่ายังนี้ท่านผู้ฟังก็ลองหันเปลี่ยนมาสมใสเบิ่งเพราะว่าในจุดนี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้แล้วให้คิดหาทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเรามื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วระยะนี้ก็ฟังไว้เติมเนาะนอกจากจะมียาสมุนไพรดีๆแล้วก็ยังมีกาเฟซึ่งกาเฟนี่ก็มีหลายชนิดเนาะบอกว่าจะเป็นกาเฟเฮ็ดมื้นปีกาเฟพังอีฮุ่มลาวนอกจากนั้นโฆษกยังแนะนำให้ทานได้ฮู้จักกาเฟดีเบาหวานสำหรับทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวแต่ว่าอยากดื่มกาเฟโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นพยาธิเบาหวานนี่ท่านผู้ฟังเอิ้นว่าเป็นพยาธิประจำตัวเนาะบางคนนี่ก็อู้คิดว่าอาจจะดื่มกาแฟบ่ได้แต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังกาแฟนี่ก็มีหลายชนิดเพราะว่าแต่ละชนิดก็ให้คุณประโยชน์ให้สรรพคุณดีๆต่อกับร่างกายโดยเฉพาะก็คือกาแฟดีเบาหวานจะช่วยลดธาตุน้ำตาลในเลือดและลดเบาหวานนี่ล่ะท่านผู้ฟังคุณประโยชน์ดีๆแบบนี้อย่าลืมเนาะให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษทวาสนใจสั่งซื้อได้020-5570-4709 5570-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

เที่ยวทางบุสุดเส้นยันหอยหลังให้เขาซาแนงสู้ตายน้ำพุ่นเขาจึงห้องวาหารสวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมพมีรายการเที่ยวแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดจากระบบ AM ตื้ออีกเพื่อให้มีรายการให้ฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันจันทร์ตอนเช้าเนาะเป็นมื้อวันจันทร์ตอนเช้าเป็นมื้อเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของหลายๆผู้หลายๆคนโดยเฉพาะพนักงานทหารตำรวจเนาะรัฐกรนี่ก็ก้าวเข้าสู่หน้าเวียกงานบริษัทห้างห้างต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะเป็นมือที่ก้าวเข้าสู่หน้าเวียกงานภายหลังที่พักผ่อนไปวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะ2มื้อวันเสาร์วันอาทิตย์ภายหลังที่พักผ่อนไปแต่ตอนเช้ามื้อนี้ก็ถือว่าจะมีการดำเนินกรรมสุ้มสมัยสมันเทื่อที่2ของสมัยชาติสุดที10เนาะสมัยสมันเทื่อที่2ของสมัยชาติสุดที่10ก็จะได้รับฮ้องเอาปัญหาสำคัญต่างๆเนาะหลายๆปัญหาโดยเฉพาะแผนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในระยะผ่านมาเนาะในระยะผ่านมาแล้วก็ที่ทางเป็นการในตัวหน้าเวียกงานอัยการเวียกงานศาลเนาะองค์การกวดการแห่งรัฐการกวดสอบแห่งรัฐเวียกงานของสภาแห่งชาติในระยะผ่านมาแล้วก็ยังจะมีการปรับปรุงบุคลากร อีกจำนวนหนึ่งเติมอีกเนาะภายในสภากรมสุมทนิและก็มีการรับรองเอากฎหมายนะมีการนำเสนอกฎหมาย8ฉบับซึ่งในนี้เป็นฉบับสร้างขึ้นใหม่นี่1ฉบับเนาะที่จะผ่านพิจารณาอยู่ในกรมสุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสมัยแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้ามื้อนี้ก็จะพูดแล้วจะใช้เวลาอยู่13วัน13วันนับแต่วันที่5หาวันที่21ตุลาคมนี้ซึ่งว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของเราก็ได้มีการแต่งตั้งนักข่าวหรือว่าไปประจำการอยู่รายงานข่าวเกี่ยวกับการดำเนินกรมสุมดังการนั้นรวมถึงการถ่ายทอดเสียงของวิทยุกระจายเสียงชาติลาวผ่านทางระบบ FM แล้วก็มีการถ่ายทอดเกี่ยวกับไลฟ์สดทางเพจ Facebook เนาะการดำเนินกรมสุมดังการนั้นก็มีความหมายความสำคัญนะมีความหมายความสำคัญเป็นการหับห้องเอาตกลงเอาปัญหาพื้นฐานสำคัญของประเทศชาติอยู่สมัยชาติเนาะกรมสุมทนี้ก็เป็นเทือที่2เนาะประเทศเป็นเทือที่2กับพวกเขาก็มีสายด่วนเนาะมีสายเดือน156เนาะถ้าว่าผู้ใดมีความสนใจในระยะดำเนินกรมสุมนี้ก็มีสายด่วนเด้อแล้วก็มีการมีเว็บมีช่องทางอีกหลายๆช่องทางในการติดตามข่าวหรือว่าส่งข้อมูลข่าวสารแต่ว่าwww.nalaw.comเนาะมาเริ่มต้นเรื่องข่าวทำอิฐเนาะของรายการทบทวนเฮาในมื้อนี้เดอรุณก็มีข่าวๆหลายๆข่าวๆมาเว้ามาต้อนมาฝากให้มีรายการได้ครับฟังในยามเช้าๆคือจังซี่บางคนก็ขับรถขับล้างกําลังไปเวียกไปงานได้เนาะบางคนก็ตื่นแต่เช้าลูกแต่เช้าเด้งานอยู่ไกลเด้เที่ยวลาเที่ยวการก็รถก็แออัดแน่ในระยะนี้ก็ได้เนาะ6:00 นครึ่งหาเวลา 7:00 นนี่ถึงว่าอยู่ในระยะก็เกียมเด้บางคนนี่ก็ไปแล้วไปแต่เช้าเพื่อว่าปัญหารถคือพวกเขาเห็นน้ำกันนั่นแหละแออัดหลายเทือกพระเจ้าทองล่าห้องการเนาะแต่ละบวนแต่ละทีก็ได้ตอนนั้นก็ไปคอยมาเด้อท่านผู้ฟังเด้อบางคนก็ตื่นกาเกียมไปส่งลูกไปห้องทำห้องเรียนส่งลูกส่งหลานไปห้องทำห้องเรียนแล้วเนาะมาต่อที่เริ่มต้นที่ข่าวเกี่ยวกับลาวเล็งยกระดับการต้านพยาธิโตจากสัตว์สู่คนผ่านยุทธศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวหรือว่า One Health ท่ามกลางสิ่งท้าทายทางด้านการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เพิ่มขึ้นของลาวและจัดกลุ่มประชุมใหญ่3มื้อเพื่อกำหนดและก็จัดลำดับความสำคัญของพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยการสนับสนุนของโครงการตั้งสากลและก็การกองทุนหับมือพยาธิขนาดใหญ่ว่าซะรายงานจากฟาวให้ฮู้ว่ากรมสุมได้ระดมผู้เชี่ยวชาญ
80กว่าคนเนาะจากหลายแขนงการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกรมสุขภาพนี้ก็ได้นําใช้เครื่องมือมาตรฐานสากลจาก US CDC โดยการประสานงานจากกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขผมด้วยองค์การอาหารโลกหรือว่า FAO แล้วก็องค์การจัดตั้งสากลเพื่อปกป้องสุขภาพทั้งคนสังสัตว์และก็สิ่งแวดล้อมเป้าหมายสำคัญของกรมควบคุมนี้มันสุ่มใส่ทรัพยากรที่มีความจำกัดใส่จุดที่จำเป็นที่สุดเนาะจังหวัดดร.พันธวงศ์วงสัมพันธ์และก็ดร.รัศมีวงคำซาวก็ได้เน้นนักก็มีคำเห็นเกี่ยวกับปัญหานี้ก็เรียกร้องให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อว่าตบโต้ร่วมกันโดยมีท่านจันทราชป่องมาลาจากฟาวย้ำว่าการรายการพยาธิบริมสิทธิ์ที่สร้างขึ้นจะเป็นเข็มทิศที่นำการลงทุนของวิจัยและการพัฒนาบุคลากรให้ถึงจุดผลได้รับจากกรมสุขภาพนี้บ่เพียงแต่เป็นการตอบสนองต่อผลการประเมินห่วมภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นการยังเป็นแผนงานอันชัดเจนให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดล่วงหน้าด้วยความมุ่งมั่นจากฟาว US และกับบรรดาครูหวมพัฒนาของลาวนี้พร้อมกันพร้อมบำรุงยกระดับสัตวแพทย์และกับสุขภาพสาธารณสุขให้มีความทนทานเพื่อปกป้องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวทั่วประเทศให้ปลอดภัยและกับยืนยงมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับวันที่1ตุลานี้กองพลน้อยสร้างแสง249กองทัพประชาชนเวียดนามได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือและก็เป็นเอกภาพแผนการฝึกซ้อมก่อนกอบกู้ภัยพิบัติร่วมระหว่าง2กองทัพก็คือลาวเวียดนามกัมพูชาซึ่งฝ่ายลาวนี่นำโดยสหายพันเอกคำภายอ้วนวิไลหัวหน้ากรมอุปถัมภ์กรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวฝ่ายเวียดนามนำโดยสหายพลจัตวาฟาร์มวันตีห้องหัวหน้ากลุ่มกอบกู้ภัยพิบัติกองทัพประชาชนเวียดนามฝ่ายกัมพูชานำโดยสหายพันเอกเนาะหลงกิมเลียนห้องหัวหน้ากรมอุปถัมภ์กองบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพราษฎรจากกัมพูชาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง3ฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือและก็เป็นเอกภาพเกี่ยวกับแผนการฝึกซ้อมก่อนควบคู่ภัยพิบัติเป็นต้นการประสมประสานกำลังและก็การนำใช้กำลังพลพาหนะเพื่อว่าให้สอดคล้องเนาะเพื่อว่าให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงเพื่อแน่ใส่เฮ็ดให้บั้นฝึกอบรมหรือวันฝึกซ่อมกู้กอบกู้ภัยพิบัติร่วม3กองทัพบรรลุผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้รับประกันให้ได้ความสงบความปลอดภัยห้อยส่วนห้อยทั้งเป็นการสร้างเสริมสร้างความสามัคคีอันแน่นแฟ้นเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพการฮ้อมมือและกับความเข้าใจระหว่าง3กองทัพลาวเวียดนามกัมพูชาในการทำเมืองกับภัยพิบัติธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผลหรืออย่างมีผลสำเร็จนอกจากนั้นคณะทั้ง3ฝ่ายก็ได้เคลื่อนไหวกวดกาสภาพสถานที่ตัวจริงเป็นต้นสถานที่จัดพิธีเปิดปิดเนาะฐานที่สถานที่กู้ภัยทางน้ำเขตตึกถล่มเขตเคมีหัวไหลและก็เขตแพทย์สนามเติมอีกเข้าก็ยังให้ฮู้อีกว่าในวันเดียวกันสหายพันเอกคำภายอ้วนวิไลก็ได้โอ้ลมและก็เน้นนักให้พนักงานนักฮบกองทัพประชาชนลาวที่เข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้เอาใจใส่ยกสูงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เคารพปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพอย่างเข้มงวดรักษาความสามัคคีภายในและก็เพิ่มพูนคูณสร้างความสามัคคีมิตรภาพกับกองทัพเวียดนามกัมพูชาตั้งหน้าเฮียนฮู้แลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการและก็ทักษะการกอบกู้ภัยตัวจริงเพื่อให้สามารถนำใช้เข้าในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเฮ็ดให้การเข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เอาอันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมกอบกู้ภัยพิบัติร่วมเนาะประจำปี2026ประจำปี2026มาสืบต่อเกี่ยวกับข่าวคำมวลจัดกองประชุมวิทยาศาสตร์ค้นคั่วอนุรักษ์อุทยานธรณีหินปูนหินปูนแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดกองประชุมวิทยาศาสตร์
เพื่อค้นคว้าประเมินและก็วางแผนการคุ้มครองอนุรักษ์พื้นที่อุทยานธรณีหินปูนหินบูนพร้อมทั้งค้นคว้าแนวทางในการจัดเก็บเอกสารเพื่อเสนอเข้าสู่อุทยานมรดกโลกของยูเนสโกกองประชุมนิมิทานบนปอนพุทธอามาตย์ห้องหัวหน้าแผนกเนาะหัวหน้าแผนกคุ้มครองป่าสงวนต่างหน้าจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านบุญปอนทองสุวรรณราชห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงต่างหน้าห้องการเลขาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อยูเนสโกพร้อมด้วยคณะผู้แทนเซียวซานและก็นักวิทยาศาสตร์จากหลายสาขาทั้งในต่างประเทศเข้าร่วมในวาระการประชุมก็ได้มีรายงานสภาพรวมของอุทยานแห่งชาติธรณีหินบูนพิจารณาขั้นตอนการก้าเกียมเอกสารเสนอยูเนสโกเนาะนำเสนอลักษณะด้านธรณีศาสตร์และก็คุณค่าพื้นที่พร้อมทั้งปรึกษาหรือแผนการคุ้มครองอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานธรณีหินบูนพร้อมเดียวกันนั้นกันยังได้ปรึกษาหรือเนาะเกี่ยวกับภาระบทบาทและก็ข้อกำหนดของวิทยาศาสตร์ภายใต้คณะกรรมาธิการอุทยานธรณีแห่งชาติโดยเน้นใส่การค้นคว้าและก็การประเมินคุณค่ารอบด้านทางด้านธรรมชาติกสิกรรมวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์กองประชุมได้ชี้ให้เห็นว่าทัศนียภาพและก็ภูมิสันฐานในเขตอุทยานธรณีหินบูนมีความผูกพันกับวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมของชุมชนจึงสามารถเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางผังและก็การบริหารการท่องเที่ยวนิเวศโดยเน้นใส่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยืนยงอีกจุดหนึ่งที่สำคัญของประชุมก็ยังได้รายงานผลการค้นคว้าแหล่งบูฮานวิทยาทำฝ่ามือบริเวณทางเข้าอุทยานธรณีหินบูนใกล้บ้านคุณเงินเมืองคุณคำจากผลการสังเกตพบรูปแต้มบูฮานทั้งหน้าผาหินหลายกว่า285รูปประกอบมีรูปห้อยฝ่ามือประทับและก็สัญลักษณ์ต่างๆที่มีหลายสีหลายสันว่าซั่นซะรูปแต้มเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายและก็การเลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในภาคพื้นเนาะในภาคพื้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนาะกองประชุมครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกวาระก้าวสำคัญในการรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ความรู้จากนักวิชาการและก็การประสานงานกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อวางทิศทางการร่วมกันในการคุ้มครองอนุรักษ์และการพัฒนาอุทยานธรณีหินบูนให้สามารถรักษาคุณค่าทางธรรมชาติและก็วัฒนธรรมเคียงคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ออกข้อตกลงฉบับใหม่ว่าด้วยการคุ้มครองและก็การกำจัดขี้เหงื่อในนครหลวงเวียงจันทน์ในมาตราที่38ว่าด้วยมาตรการปรับใหม่ได้กำหนดโทษปรับใหม่สำหรับบุคคลนิติบุคคลและก็การจัดตั้งที่ละเมิดข้อห้ามมาตรา37ของข้อตกลงฉบับเดียวกันมาตรา38บุคคลนิติบุคคลและก็การจัดตั้งที่ทิมขี้เหงื่อบ่ถูกจุดหรือว่าทิมซาซายแหละตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา37จะถูกปรับใหม่2เท่าของข้อตกลงว่าด้วยการสร้างนครหลวงเวียงจันทน์สะอาดสำหรับเลขที847เนาะลงวันที่21สิงหาคม2023พร้อมทั้งรับประกันพร้อมทั้งรับผิดชอบเฮ็ดอนามัยเอาขี้เหงื่อไปทิ่มอยู่สถานบำบัดขี้เหงื่อที่ทางการได้กำหนดโดยรายละเอียดการปรับใหม่และแบ่งเป็นตามปริมาณต่ำกว่า1กิโลกรัมปรับใหม่100,000กีบต่อ1ครั้งนะแต่1กิโลกรัม50กิโลกรัมปรับใหม่600,000กีบต่อ1ครั้งแต่10กิโลกรัมหา50กิโลกรัมปรับใหม่1ล้านกีบต่อครั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไปหา100กิโลกรัมปรับใหม่2ล้านกีบต่อครั้งแต่1กิโล100กิโลกรัมขึ้นไปหา1,000กิโลกรัมหรือว่า1ต้นปรับใหม่20ล้านกีบต่อครั้งแล้วก็ตั้งแต่1ต้นกรัมขึ้นไป1ต้นขึ้นไปเนาะปรับใหม่100ล้านกีบเนาะ100ล้านกีบอันนี้ก็เพิ่นออกข้อตกลงมาใหม่และประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ถือว่าปัญหาขี้เหงื่อพวกเขายังเห็นทิ่มตามถนนหนทาง
เอาไปซวยโอกาสลักทิ่มน้ําเค็มทางนี้โอ้หลายหลายเด้กินเยอะนี่นะฉะนั้นผู้ที่ใดที่มักง่ายผู้ใดที่มักง่ายยังพบเห็นการทิ่มขี้ยาสะสายก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่องค์การปกครองบ้านรถเนาะตามระเบียบกฎหมายที่เพิ่นได้ออกข้อตกลงคือจังซี่ให้ดําเนินการเพื่อมันบ่เป็นระเบียบเหี่ยมห้อยนะมันสะสายยายยังไปเบิดขี้เหงื่อเฮ็ดให้ทําลายสภาพแวดล้อมว่าซั่นซะทําลายสภาพเฮ็ดให้สถานที่ต่างๆเฮ็ดให้ระบบนิเวศถูกทําลายฉะนั้นควรเอาใจใส่เกี่ยวกับปัญหานี้เด้ออันจะสู่พากันมักง่ายว่าซั่นซะบ่เป็นทันทิ่มใส่ก็สิทิ่มมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับ8แขวงภาคเหนือปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาการลักลอบการตัดไม้อาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติกองประชุมนี้จะจัดขึ้นในวันที่1ตุลานี้กรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกองประชุมปรึกษาหรือเวียกงานกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแขวงอุดมไซแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม8แขวงภาคเหนือโดยการเป็นประธานร่วมของท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและกับท่านวงสวรรค์ไสยวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซและกับท่านภาคและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องจาก8แขวงก็คือพงศลีหลวงน้ําทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางไสยบุรีเสียงขวางและกับแขวงเวียงจันทน์นี่เข้าร่วมท่านบุญเดชสุทธวิไลหัวหน้ากรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้รายงานให้ฮู้ว่าปัญหาการลักลอบตัดไม้และก็บุกรุกเนื้อที่ดินป่าไม้นี้ใน3ประเภทป่าอาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติและก็การลักลอบค้าขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายก็ได้มีการหันเปลี่ยนไปใช้ระบบออนไลน์นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการลงทุนให้ขุดค้นเหธาตุและก็อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปัญหาการเช่าสมรทานที่ดินรัฐและก็ผลกระทบอื่นๆเนาะท่านไสยาครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้เน้นหนักให้ทุกภาคส่วนสุ่มใส่เวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้กว้างขวางและกันเลิกซึ่งเพิ่มทวีการประสานสมทบอย่างกลมเกลียวระหว่างส่วนกลางและกระท้องถิ่นโดยผ่านเครือข่ายเนาะเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและก็เด็ดขาดนอกจากนี้ก็ยังได้ลงนามบทบันทึกมอบหับเบียกงานจุดสุ่มแล้วก็คาดหมายสู่สวนระหว่างกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกับ8แขวงภาคเหนือเนาะการเซ็นบันทึกดังกล่าวก็ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการนำพาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงให้มีความศักดิ์สิทธิ์และก็เข้มงวดในระยะ3เดือนท้ายปีแต่2026ไปเนาะก่อนที่จะมีการประเมินผลคืนรวมกันในกองประชุมสรุปประจำปีที่จะจัดขึ้นในเดือนมังกร2027ที่จะมาถึงนี้อ้าวอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ8แขวงภาคเหนือปรึกษาหรือแก้ไขการลักลอบการตัดไม้และก็อาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติการปัญหาการลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าอยู่เขตป่าสงวนอยู่เขตป่าป้องกันเขตป่าผลิตเนี่ยก็ยังพบเห็นแล้วก็การล่าสัตว์ป่าเพื่อว่ามาขายเป็นสินค้านี่ก็ยังพบเห็นอยู่บางคนก็ขายอยู่ในออนไลน์เลยได้คือเพิ่นเว้าว่าอยู่ในเนื้อในของประชุมนี่แหละขายอยู่ในทางออนไลน์เลยแบบว่าบ่มีความยั่นกลัวต่อระเบียบกฎหมายขายทางออนไลน์การล่านี่ก็ล่าได้แต่ว่าก็ต้องมีการปกป้องรักษาเคียงคู่ไปพร้อมบ่แม่นว่าสิเอาให้มันแบบระดับศูนย์ซึ่งตัวใดเป็นสัตว์ป่าห่วงห้ามเพิ่นก็บ่ให้ล่าเลยล่าเพื่อประกอบอาชีพประกอบอาหารอาจจะได้อาจจะมีการนโยบายที่ว่าล่ามาเป็นอาชีพอีหลีนี่โอ้ตัวนี้นี่อันตรายเนาะอันตรายอีหลีเพิ่นก็ห้ามและกฎหมายเพิ่นก็มีแล้วเนาะแต่ว่าประชาชนบางคนนี่ยังถือเบาเนาะต้องการปฏิบัติกฎหมายอยู่ในการปฏิบัติกฎหมายนี่ยังถือเบาหลายเนาะตัวนี้ฉะนั้นล่ะควรจะใส่และภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะการตัดไม้ทำลายป่าในปัจจุบันนี้ก็ยังพบเห็นอยู่ที่ทำลายเนื้อที่การปกคลุมของเนื้อที่ป่าไม้ของพวกเขาจะหมด 70% ว่าซั่นซะก็ต้องพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันนั่นแหละถ้าว่ามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ฝนก็ตกถูกต้องตามฤดูกาลเนาะฝนก็ตกถูกต้องตามฤดูกาลถือว่าบ่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศว่าซั่นซะสภาพแวดล้อมระบบนิเวศก็อยู่ในระยะที่ในการคงตัวว่าซั่นซะคงที่คงตัวแล้วสภาพแวดล้อมก็บ่ถูกทําลายระบบนิเวศก็บ่ถูกทําลายอากาศก็เย็นออกซิเจนก็หลายเนาะฉะนั้นก็ควรปกป้องรักษาป่าไม้ให้ระยะมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับเจ้าที่ตำรวจของไทยนี่จับตัวหนุ่มสวรรณเขตได้ของลาวได้นี่นะพร้อมทั้งของกลางเป็นโคลลาเจนผสมยาอี 9.65 กิโลกรัมอยู่ด่านสากลความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2แต่ว่าข่าวๆนี่ก็ได้เกิดขึ้นในวันที่30กันยาผ่านมาที่ด่านภาษีมุกดาหารพร้อมกับฝ่ายสืบสวนและก็ปราบปรามฝ่ายควบคุมทางภาษีสำนักงานภาษีภาคที่2เกี่ยวภาคส่วนเกี่ยวข้องของไทยนี่ได้ร่วมกันเข้ากวดเครื่องสำอางของผู้โดยสารขาเข้าที่เดินทางร่วมกับรถโดยสารระหว่างประเทศจันทนครไกรสวนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตของลาวผ่านขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2จากการกวดค้นเจ้าหน้าที่กับผู้เพ็ญวัสดุต้องสงสัยในส่งกับวางอยู่บริเวณสั้นลุมของรถโดยสารภายในบรรจุซองอาหารเสริมและก็กาแฟเจ้าที่จึงกวดค้นอย่างละเอียดจึงกวดพบผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นโคลลาเจนที่มีส่วนผสมของยาอีซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งได้ตัวนี้นะปัจจุบันบรรจุอยู่ภายในซึ่งเป็นโครงกลางทั้งหมดนี่รวมมี119ซองในน้ำหนักประมาณ9กิโลกว่าเกือบ10กิโลกรัมเนาะเจ้าที่ระบุว่าวัสดุดังกล่าวเป็นของเท่าสัตตุไซหรือว่าแซมเจริญพรอายุ30ปีประชาชนนครไกรสวนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตของลาวซึ่งยอมรับว่าเป็นของผู้เกี่ยวแท้เบื้องต้นนี่เจ้าที่ได้แจ้งข้อหานำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโคลลาเจนผสมสารเสพติดเข้ามาในประเทศโดยบ่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหานี่และพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและก็กวดสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายในขั้นต่อไปสกัดกั้นได้อย่างยงหน้าเนาะยาเสพติดประเภทให้โทษประเภทหนึ่งนี่โอ้ถือว่านักตัวนี้เนาะทำลายระบบประสาททำลายอวัยวะทำลายอย่างต่างๆและหลังจากที่เขาสูบเข้าไปในห่างกายแล้วนะทำลายและจะพายทำลายสุขภาพเอาโดยรวมเนาะมาต่อที่ข่าวมอบสัตว์ป่าห่วงห้ามที่ว่าเป็นโคงลาวหรือว่าคาง2ตัวแล้วก็เงินตัวหนึ่งเนาะอาญาจากประชาชนให้มูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าข่าวเกิดขึ้นในวันที่1ตุลานี้องค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซได้จัดพิธีมอบหับสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามที่ขึ้นบัญชีประเภทหนึ่งได้ให้มูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าโครงการเข้าห่วมโดยการเข้าห่วมของทานพุทธสอนภาคคุณทองห้องกลุ่มเวียกงานสืบสวนสอบสวนและก็วิเคราะห์คดีแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทานแก้วอุ่นเพ็งวงเนาะห้องหัวหน้าหน่วยงานกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองคำเกิดถือว่าการมอบในครั้งนี้กับแมนห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองก็ได้สมทบครับกองกวดการทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมแขวงโดยแม่นหน่วยงานกวดการทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองคำเกิดก็ได้อาญาตสัตว์ป่าห่วงห้ามที่ขึ้นบัญชีประเภทหนึ่งมาจากเฮือนเท่าสอนแก้วบ้านโพนแพงเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซแล้วได้เป็นมอบให้มูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าอยู่ในลาวบ้านน้ำหมากเมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์ก็มีโคงลาว2ตัวน้ำหนัก 10.5 กิโลกรัมแล้วก็เงิน1ตัวน้ำหนัก 1.2 กิโลกรัมทานอุ่นแก้วต่างหน้ามูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าลาวนี่ก็ได้ร่วมกันเซ็นบันทึกแล้วก็มอบหับสัตว์ป่าห่วงห้ามดังกล่าวประเภท1ได้สัตว์ป่าห่วงห้ามประเภท1เพื่อจะเอาไปสัตว์ป่าทั้ง2ตัวนี้ไปประมูลแล้วก็อนุรักษ์ในขั้นต่อไปแล้วก็ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติตอนนี้ก็เพื่อมันมีการขยายพันธุ์ออกไปเติมอีกเนาะซึ่งว่ามันหายากแล้วในปัจจุบันนี้เนาะฉะนั้นก็ควรอนุรักษ์รักษาไว้แหละคร่าวๆนี่ก็มีหลายเกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆปรากฏการณ์ย่อท่อ
เอาอีกแล้วท่านผู้ฟังเมืองหนองบกแขวงขมวนจับตัวผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลาง100,000เม็ดโบธรรมดาเนาะซึ่งว่าพันเอกพรวิไลสุทธะสุจันทรานี่หัวหน้ากรมราชการป้องกันความสงบเมืองหนองบกแขวงขมวนก็ได้จัดพิธีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่1ตุลานี้เดือนกันยาผ่านมาสามารถบ้างคดีได้2รายก็คืออันที่1นี่ก็แม่นวันที่เกิดขึ้นในวันที่4กันยาผ่านมา14โมงณเวลา14โมงทางเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะก็สามารถกักตัวเป้าหมายซื้อขายยาเสพติดได้1คนซื้อเท่าพันมหาวงผักตีอายุ34ปีปัจจุบันอยู่บ้านผ่าสร้างเมืองคูนคำแขวงขมวนพ่วงโครงการยาบ้านใน8,000

0: รายที่สองนี้เกิดขึ้นในวันที่19เกิดขึ้นในวันที่20กันยาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจหน่วยงานสกัดกั้นและกต้านยาเสพติดกรมสกัดป้องกันความสงบเมืองหนองบกแขวงขมวนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยซื้อขายยาเสพติดได้2คนซื้อเท้าเพชรสมรเสียงดาราอายุ41ปีประส่วนบ้านดงดอกไม้เมืองไซภูทองแขวงสมณเขตและกท้าวสมสนุกจันทวงศ์อายุ39ปีอยู่บ้านนาบอนเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไสพร้อมด้วยของกลางยาบ้าในจำนวน84เม็ดสุกเสียงไว้ในรถจิ๊บสีเทาปัจจุบันโตกับ2คดีดังกล่าวในทางเจ้าหน้าที่จะได้สืบต่อดำเนินคดีการสืบสวนสอบสวนเพื่อสอกหาขั้นตอนหรือสอกหาผู้ร่วมกระทำผิดในขั้นต่อไปตื่มอีกเนาะตัวนี้ก็ได้เอาสมเสริญเจ้าหน้าที่ที่จะใส่กวดกาแล้วก็ปราบปรามปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดให้มันหมดไปจากสังคมค่อยหมดไปจากสังคมลาวของพวกเขาเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่กดนวงทงดึงได้การพัฒนาสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินี่ที่ว่าเป็นการกดนวงทงดึงที่เอาอันนั้นก็เป็นข่าวต่างๆที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอในรายการได้รับฟังในวันนี้ก็ว่าสร้างความรู้เข้าใจมีรายการได้บ่หลายก็น้อยเนาะเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในมื้อนี้ฉะนั้นก่อนจากกันในมื้อนี้เดชอรุณแก้ววิไลก็ต้องขอขอบใจมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮาตลอดมาถ้ามีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมีรายการไว้ณที่นี้ด้วยเนาะถ้าว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นก็สามารถโทรศัพท์มาได้021 212468 021 212468มาเบิ่งเวลาหมดลงไปพอดีเดชอรุณพร้อมด้วยทีมงานจะรับท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
1: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปโป้งคิดไล่ราคายา4ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965428

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยรัฐบาลตั้งเป้าหมายฮอดปี2030จะขยายเนื้อที่ป่าปุกหุ่มให้ได้65ส่วนห้อยระยะ9เดือนปีนี้เสกงส่งออกสินค้าได้หลายกว่า75ส่วนห้อยธนาคารหัวมือสากลญี่ปุ่นถือตลาดเวียดนามเป็นสำคัญประธานาธิบดีรัสเซียเฮียงฮองให้สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยโลกหลายขั้วสุดท้ายของรายการเชิญทานรับฟังบทประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่าส้มเสยกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10อย่างสุดใจต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้ให้แข็งแกร่งกว่าเก่าพร้อมกันนั้นให้ส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกการเกี่ยมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาคมครบ32ปีให้ดีมีเนื้อในและความหมายเน้นใส่ความสำคัญของการศึกษาครูนักเรียนโดยถือเป็นขบวนการปลุกระดมการหักอาชีพครูการเข้าเรียนและอื่นๆท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026ว่าให้สืบต่อสุ่มใส่ผันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10 2026-2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการซักยาการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมรับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการบริการของบรรดาห้องหมอรัฐให้ดีขึ้นกว่าเก่า
2: สืบต่อสุ่มใส่การพันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10แต่ปี2026หาปี2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการซักยาการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพในการบริการของบรรดาห้องหมอรัฐให้ดีขึ้นกว่าเก่าบรรดากระทรวงองค์การสืบต่อลงซวยนครหลวงวิ่งจันทร์และบรรดาแขวงตามข้อตกลงฉบับเลขที่27ทับนย.ลงที่3เมษายน2026ให้ได้รับผลดี
1: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ในห้องตื่มว่ารัฐบาลเน้นนักให้สืบต่อลงซวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแซงโดยเฉพาะให้เล็งปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งความรับผิดชอบของแขนงการต่างๆต่อเวียกงานดังกล่าวพร้อมทั้งสุ่มใส่กระเกียมเนื้อในและเข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12โดยเฉพาะหางนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
0: เพื่อรับประกันให้เนื้อที่ป่าปุกหุ่มบรรลุ65ส่วนห้อยฮอดปี2030กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้มีทิศทางแผนการวิธีการและมาตรการในการจะตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่าเพื่อให้เนื้อที่ป่าไม้และเนื้อที่ปุกหุ่มป่าไม้เพิ่มขึ้น65ส่วนห้อยในปี2030พรรคและรัฐบาล